0: ที่ดร.มหาเทียรเนี่ยวางอันบาเนี่ยเป็นมือขวามาโดยตลอดก็หมายความว่าฉันวางมือทางการเมืองเมื่อไหร่ก็จะเป็นเธอนั่นแหละที่จะมาเป็นแทนฉันนะครับอันนี้เมื่อปี1997ประเทศไทยเราโฟลดเป็นบาทแต่ทีนี้อันบาในฐานะรัฐมนตรีการคลังก็อยากจะโฟลดค่าเงินเด็กคิดด้วยเช่นเดียวกันครับเพราะว่าวิธีคิดแบบนี้ในสมัยนั้นเนี่ยมันก็เป็นไปได้นะครับที่ต้องคิดแบบนั้นก
1: ็
0: เพราะว่าไทยกับมาเลเซียเป็นคู่แข่งกันในทางการค้าก็คือใครส่งออกได้เยอะกว่าก็คนนั้นชนะสมัยนู้นนะครับแต่ทีนี้พอเราฟลดค่าเงินบาทลอยค่าเงินมันก็จะทำให้ค่าเงินบาทมันอ่อนลงการอ่อนลงของเงินบาทมันก็จะทำให้คนที่ถือดอลลาร์หรือเงินตราต่างๆอยู่ในมือที่ไม่ใช่เงินบาทเนี่ยนะครับมันซื้อสินค้าได้มากขึ้นแม้ว่าจะใช้1ดอลลาร์เท่าเดิม
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: อันว่าในฐานะรัฐมนตรีคลังก็บอกว่าอย่างนี้เขาก็แห่ไปซื้อของไทยบอกสิแล้วครับก็จะแห่ไปซื้อของไทยเพราะว่าเดิมทีเดียวยกตัวอย่างนะครับสมมติซื้อยางพารามันก็กลไกในราคาตามราคาตลาดโลกอยู่แล้วแต่ทีนี้พอเงินบาทอ่อนค่าลงมันก็จะซื้อนะครับซื้อยางพาราจากประเทศไทยจากเดิมสมมติว่า1ดอลลาร์นะครับซื้อได้2กิโลนั่นหมายความว่า1ดอลลาร์เนี่ยมันคือ25บาทนะครับก่อนที่เราจะโฟลดค่าเงินบาทแต่พอมันเป็น1ดอลลาร์เท่ากับ50บาทละมันก็คือซื้ออยู่เฉยๆฉันก็ได้ยางพาราเพิ่มใช่ไหมครับถ้าซื้อในราคา1ดอลลาร์เท่าเดิมแต่ทีนี้ริงกิตมันไม่ขยับพอริงกิตไม่ขยับมันก็เลยทำให้ว่าฉันก็ต้องขยับบ้างแล้วแหละเพราะว่าสินค้าอะไรต่างๆเนี่ยมันเหมือน
1: กันจะขายไม่ออกใช่
0: ใช่ใช่มันเหมือนกันก็เกิดการถกเถียงกันขึ้นเพราะว่าอันบาในฐานะรัฐมนตรีคลังก็ต้องดูแลและรับผิดชอบเรื่องนี
1: ้ค่ะ
0: และตัวเองก็หมายมั่นอยู่แล้วว่าจะต้องเป็นนายกจะต้องแสดงฝีไม้ลายมือให้คนมาเลยได้เห็นได้เป็นประจักษ์ว่าฉันนี่แหละเก่งกล้าสามารถที่สุดแล้วนะฮะก็ในที่ประชุมครม.ก็เกิดการงัดกันขึ้นเพราะว่าผู้มีอำนาจสูงสุดก็คือดร.มหาจีมูฮัมหมัดบอกว่าไม่ต้องเสกรถตามเดิมบาทเพราะอังกฤษไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปทำอย่างนั้นสาเหตุที่ประเทศไทยเขาโฟลดค่าเงินบาทเพราะหนี้ต่างประเทศ
1: เยอะใช่
0: แล้วก็กู้มาก็ลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์เป็นส่วนใหญ
1: ่
0: การลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ได้มีการผลิตอะไรมากมายคุณจะไปเอาอะไรส่งออกนักหนาอะไรเงี้ยนะครับก็ถกเถียงกันแล้วก็หนี้สินภาครัฐของไทยก็มากกว่าของมาเลเซียเนี่ยไม่ได้เยอะในส่วนนี้นะครับก็ถกเถียงกันปรากฏว่าอันวาก็ยืนยันว่าผมนะข้าพเจ้านะเป็นรัฐมนตรีครับข้าพเจ้าต้องเป็นคนตัดสินใจตอนนั้นนะครับบางเรื่องขึ้นเจอคดี
1: คดีไอ้นี่
0: ชู
1: ้โซโนมี่
0: ไม่ใช่ชู้สาวนะชู้หนุ่ม
1: ถูกกล่าวหาเลยใช่ค่ะ
2: เข้าใจครับ
0: ชู้หนุ่มนะ
1: ชู้หนุ่มผู้ชายกับผู้ชายอ่ะฮะ
0: จะไปใช้คำว่าชู้สาวเด็ดขาดเดี๋ยวสั่งไม่รับฟ้อง
1: เป็นชู้กันชู้หนุ่มฮะ
0: น่ะชู้หนุ่มแล้วก็ลากยาวกันมาเลย
1: โอ้ค่ะ
0: ก็ไปเกิดว่าไอ้ชู้หนุ่มเนี่ยเริ่มฟ้องกันตั้งแต่1998อันวานี่ก็ติดคุกนะครับติดคุกแล้วก็ประกันตัวออกมาสู้กันจนถึงฎีกานะฮะรวมเวลาแล้ว20ปีครับถึงปี2018มาคืนดีกันนะครับเพื่อที่จะแก้ไขวิกฤตของประเทศชาติซึ่งจริงๆถ้ามองย้อนเนี่ยมหาเทียร์มูฮัมหมัดพูดถูกนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยปะละเลยมาเนี่ย อย่างมันเห็นชัดเจนเลยก็คือในยุคของนายจิบราศักดิ์นี่แหละหนี้สินภาครัฐนะครับมันกลายเป็น 111% ของ GDP ซึ่งมันทะลุปล้องนะครับอันนั้นคือบ้านเราเนี่ยเกิน70เนี่ยเราก็ถือว่าเยอะได้ใช่ไหม 70% ของ GDP
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ของมาเลเซียเมื่อปี2018เนี่ย 111% ของ GDP
1: โอ้เยอะเลยทีเด
0: ียวก็คือว่ามีหนี้มากกว่าครับถ้าจะมองแบบนั้นอันนี้แหละที่เขาเรียกว่าหนี้สินล้นพ้นตัวของจริงนะครับ ก็เลือกตั้งพฤษภา2018เนี่ยก็ชนะนะครับชนะแล้วก็มหาเจียมวบัตก็ได้เป็นนายกแม้ว่าจะมีสสไม่ได้มากมายแต่ก็ต้องอาศัยสสในสังกัดของอันดาดีแปลกครับก็ได้เป็นนายกแต่บนพันธสัญญานะครับบอกว่าฉันจะเป็นแค่2ปีก็เราได้อย่างนี้นะครับในวันที่รัสเซลมหาเจียกลับมาเป็นมหาเจียมูฮัมหมัดกลับมาเป็นนายกรอบสองเนี่ยอายุ90ปีพอดี
1: อายุอีนี้90แล้ว
0: 90ปีพอดีนะครับเมื่อปี2018ก็เลยแต่ท่านผู้เฒ่าเป็นแล้วเป็นเลยครับ
1: ไม่ยอมลงไม่ยอมลง
0: แล้วอันวาก็ทวงทุกวันก็เกิดการสู้ยกสองนะครับแต่ก่อนที่จะสู้ยกสองนะครับมันมีอันหนึ่งซึ่งเป็นเคสที่น่าสนใจมากคือในวงของอาเซียนเนี่ยนะครับในยุคในห่วงเวลาที่ฮุนเซนเป็นใหญ่เป็นโตทุกวันนี้ก็เป็นใหญ่เป็นโตนะครับในฐานะที่เขาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเขามีข้อไปเขาเรียกอะไรไปข่มขู่ไม่ใช่สิขอความร่วมมือจากใจคำนี้ขอความร่วมมือกับทุกประเทศในอาเซียนด้วยกันว่าอย่าเปิดพื้นที่ให้กับสมดังสีโดยเด็ดขาด
1: โอ้ฮะ
0: นะครับประเทศไทยเราเนี่ยก็เลยคือทุกประเทศในอาเซียนเนี่ยก็เลยไม่มีใครยอมให้สมดังสีเข้ามาในบ้านตัวเองนะครับแม้กระทั่งซื้อตั๋วเครื่องบินก็ไม่ได้อะไรพวกนี้
1: ค
0: ่ะมันก็เลยทำให้สมดังสีเนี่ยพยายามจะมาเมืองไทยนะครับซื้อตั๋วการบินไทยก็ไม่ได้นะถึงซื้อได้มาลงสนามบินสุวรรณภูมิก็ไม่ให้เข้าเพราะว่ามันมีพันธสัญญากับเอ็นฮุนเซนบ้านนั่นนะครับ จะอยู่มาวันหนึ่งครับในวันนั้นดร.มหาเจียบเป็นนายกอันว่าอิบราฮิมเนี่ยเป็นผู้มีอำนาจที่สุดในรัฐสภาปรากฏว่ากำลังสีมาลงที่กุลาลัมเปอร
1: ์
0: นะครับมหาเจียบมูฮัมหมัดมีคำสั่งไปที่ตม.ว่าห้ามเข้าไม่ให้เข้าเดี๋ยวไปทะเลาะกับฮุนเซนมัน
1: ค่ะ
0: ไม่ให้เข้าครับนั่นคือนายกครับแต่อันวายิ่งใหญ่ที่สุดในรัฐสภา
1: ค่ะ
0: ต้อนรับอย่างใหญ่เลยเปิดรัฐสภานะฮะสยามปุระเนี่ยนะต้อนรับเป็นพิธีที่ใหญ่โตมโหฬาร
1: ให้การต้อนรับอย่างดีเลย
0: ก็บอกว่านี่คือวีรบุรุษประชาธิปไตยเพื่ออะไรครับเพื่ออันวาก็จะได้บอกว่าฉันก็เป็นวีรบุรุษประชาธิปไตยเพื่อหักกันเลยครับหักกันเลยคนหนึ่งก็ถือว่าฉันมีเสียงในสภามาก
1: อีกคนบอกเอ๊ะฉันเป็นนายกนะ
0: ฉันเป็นนายกมีเสียงในสภาเยอะจะมาปลดฉันก็ยุบสภา
1: เออ
0: แล้วกลายเป็นว่าเป็นความขัดแย้งรอบที่สอง
1: โอ้โหงัดข้อกันอย่างแรงเลย
0: งัดข้อกันอย่างแรงก็นั่นแหละครับความสัมพันธ์มันก็ไม่ดีตั้งแต่วันนั้นในอีกรอบหนึ่งนะครับแอบไอ้คดีชู้หนุ่มเนี่ยก็จบไปแล้วนะได้คดีชู้ใหม่ชื่อใหม่คือสมรังสีนะครับ
1: ตอนนั้นเป็นข่าวเกลียวกราวมากเลยที่ปลดอันวาเพราะว่าไอ้คดีที่เรียกว่าไอ้ชูหนุ่มเนี่ยนะแล้วก็มีคำนี้โซโดมีอาจารย์จำคำนี้ได้เลยโซโดมี
0: นั่นแหละครับมันก็เลยทำให้พอถึงจุดหนึ่งที่ผมโยงไปถึงเรื่องนี้ให้ฟังครับเพราะว่ามาถึงวันที่อันวาได้เป็นนายกเต็มตัว อันว่าไม่เวลคัมสมรังสิตทำไมไม่เวลคัมเพราะกลัวจะผิดใจกับ
1: กับคุณเซนเห็นไหม
0: แล้วพอมีปัญหาที่ชายแดนไทยกับกัมพูชาอันว่าก็โชว์ตัวเองมีอำนาจใหญ่ในอาเซียนนะครับจัดอาเซียนอเมริกาดีกระดากับไอ้ฮุนมานัดลูกชายคุณเซน
1: เห็นภาพเลยค่ะปีที่แล้วจำได้
0: แล้วก็มีอันบาซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคมาอย่างยาวนานก็เพราะว่าต้องดูแลแทนสามีแหละพอเห็นพิษนะพิษจันมณีเมียของคุณบาแดดเนี่ยเหมือนกับจะเหมือนปลาคดีได้น้ำเอาเจอกันมันคืออะไรนะครับมันคืออะไรคือมันได้อย่างหนึ่งเลยนะครับก็คือว่าอำนาจเนี่ยถ้ามันเสพติดแล้วมันก็ไม่ต่างอะไรกับยาบ้าคือไม่ต่างอะไรกับยาบ้าก็คือว่าทั้งที่ตัวเองเสพติดแล้วก็จะบอกว่าไม่ติดฉันแค่บันละเม็ดทอง
1: นี่ก็คือเสพติดเสพอาจารย์พูดถูกเสพติดในอำนาจเลยเหมือนยาเสพติดเนี่ยเสพติดในอำนาจ
0: ก็คือฉันไม่ได้ติดมันก็แค่วันละ 3-4 เม็ดเองประมาณนั้นนะสมมติว่ายาบ้านะครับหรือบุหรี่นี่แหละนะครับเห็นไหมฮะมีคนเคยยอมรับว่าตัวเองติดบุหรี่ไหมไม่มีหรอกครับเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในลิสต์ของยาเสพติดมันก็เลยไม่ผิดกฎหมายทั้งที่มันก็คือยาเสพติดใช่ไหมครับบางคนก็บอกอุ้ยไม่เคยติดเลยบุหรี่เนี่ยแค่วันละซองอย่างนี้เป็นต้นแต่ได้ครับอำนาจก็เป็นยาเสพติดชนิดหนึ่งนะถ้าไม่มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
1: คร
0: ับเราจะเบรก
1: กันจะพักกันสักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN คุณฟังอยู่กับการทรงฤทธิ์พลเงินคุณวีระศรีพงษ์ดิฉันวีรวรรณวรรุษแล้วก็คุณฟังที่ทักทายรายการเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะขอบคุณมากๆเลยค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์ค่ะก็มันเป็นอย่างนี้เนาะ นั่นอันหน่อยฮันตอนนี้ก็มาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัยหนึ่งแล้วเนาะค่ะ
0: แต่มีอันหนึ่งนะครับที่น่าสนใจเช่นเดียวกันสำหรับมาเลเซียอย่าลืมนะครับว่าคนมาเลเซียเนี่ยยกย่องมหาเจียมุฮัมมัด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เป็นบิดาแห่งความทันสมัยนะครับแต่เห็นไหมจำได้ใช่ไหมที่เขาชู
1: policy look east policy ใช่ไหม
0: ได้แล้วครับอีกอันหนึ่งก็คือ vision 2020นะฮะก็คือวิสัยทัศน์การพัฒนาสู่ปี2020ซึ่งก็ผ่านมาแล้วนะครับ
1: แล้วก็รู้สึกเขาก็ทำได้ดีใช่ไหมอาจารย์เนาะ
0: ไม่บรรลุครับ
1: อ๋อเหรอคะ
0: ก็เพราะว่าเขาต้องวางมือจากการเมืองก่อนก็เป็นเพราะว่าถูกเนี่ยแหละฮะน้ำเซาะกันอยู่เรื่อยๆที่อยู่ในพรรคนี่แหละนะครับก็ในห่วงเวลาหนึ่งดร.มหาเจียนเนี่ยก็ลำแขนนะครับหลังจากอยู่ในอำนาจมา20ปีก็ประกาศลาออกในที่ประชุมใหญ่ของพรรคนะครับจนทุกคนนี่ตกใจนะฮะก็ถ้าใครจำฉากวันนั้นได้นะจะเห็นภาพของ บาดาวีนะฮะซึ่งเป็นนายกคนต่อมาเน
1: ี่
0: ยอามัดบาดาวีเนี่ยเดินเข้าไปเกลี้ยกล่อมว่าท่านผู้เฒ่าอย่าเพิ่งลาออกเลย
1: อย่าเพิ่งออกเลยอยู่ต่อเถอะ
0: มันยังไม่มีใครตั้งตัวได้เลยก็ผัดผ่อนมาอีก2ปีนะฮะก็เลยอยู่ในอำนาจพอดีเลยนะฮะ22ปี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็บาดาวีก็เป็นต่อมา5ปีนะครับต่อจากบาดาวีนั่นแหละครับมันก็เป็นยุคของนาจิบราซักพอนาจิบราซักเนี่ยนาจิบราซักที่อยู่เกือบ10ปีเนี่ยก็ถลุงทุกอย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นวิชั่น2020เลยไปไม่ถึงนะครับมีสิบล้นพ้นตัวอะไรสารพัดนะครับแต่อันหนึ่งซึ่งน่าสนใจก็คือว่าคนมาเลยเนี่ยเขาเห็นอะไรแล้วเขาจะจดจำเมื่อเขาเสื่อมแล้วเนี่ยเขาโตให้เห็นชัดเจนเลยความเสื่อมของดร.มหาเจมอบัตไม่ได้เสื่อมเพราะว่าแกบาดมือหรืออะไรนะครับความเสื่อมของมหาเจมอบัตคือไม่ทำตามคำมั่นสัญญา
1: อ๋ออ่าฮะ
0: ดูนะฮะเลือกตั้งครั้งล่าสุดเมื่อ2-3ปีที่แล้ว3ปีผ่านมาอย่างนั้นครับพรรคของมหาเจมอบัตไม่ได้แม้แต่ที่นั่งครับ
1: ค่ะ
0: นะครับส่วนอันดาอิบราฮิมซึ่งมีชัยชนะเมื่อปี2018
1: ค่ะ
0: แต่เลือกตั้งครั้งล่าสุดเนี่ยหายไปเกือบครึ่ง
1: ค่ะ
0: แต่เหตุที่หายไปเกือบครึ่งก็เพราะว่าอะไรก็เพราะว่าไม่ทำตามคำมั่นสัญญาเช่นเดียวกันเนื่องจากว่าไปตั้งตำแหน่งรองประธานพรรคนะครับมีบุคคลซึ่งมีบทบาทสำคัญแล้วก็เป็นกลไกสำคัญของพรรคทำให้พรรคอยู่รอดปลอดภัยแม้ว่าอันดาอิบราฮิมติดคุกติดการลงตลาดอะไรพวกนี้นะครับแต่อันดาก็ปั้นเมียตัวเองเป็นหัวหน้าพรรคแต่อยู่มาวันหนึ่งพอตัวเองพร้อมที่จะมาเป็นนายกแล้วนะครับแทนที่อันดาเนี่ยจะปั้นคนที่เขามีศักยภาพจริงเป็นรองหัวหน้าพรรคจะกลายเป็นว่ามองข้ามเขาแล้วไปตั้งลูกสาวตัวเองมองข้ามช็อตเลยนะครับอันนี้แหละมันคืออาการของการเสพติดนะครับก็คือใครต้องมาเป็นยื่นล้อแซนเท่านั้นอะไรตัวนี้นะครับทั้งที่เขาทำหน้าที่ของเขาโดยที่เขาไม่ได้คิดว่าเขาเป็นยื่นล้อใครครับเขาเข้าไปสังกัดพรรคการเมืองเพื่อที่ว่าเขาอยากจะทำหน้าที่การงานของเขาในสิ่งที่เขาคิดในสิ่งที่เขาอยากตอบสนองต่อเขตเลือกตั้งของเขานะครับก็เลือกแล้วพรรคนี้น่าจะดีที่สุดแต่เอาไปเอามาปรากฏว่าคุณงามความดีทั้งหลายนะครับเพอร์ฟอร์แมนซ์ทั้งหลายที่เขาทำมาเนี่ยมันไม่ได้มีประโยชน์ในสายตาของอันดาอิบราฮิมเลยเมื่อเทียบกับครอบครัว
1: ค่ะ
0: นั่นแหละครับมาเลเซียตอนนี้ถึงอยู่ในสภาวะที่งอนแงนไปงอนแงนก็คือว่ามันไม่มีพรรคไหนครับคือสมัยก่อนเนี่ยมันก็งอนแงนนะครับแต่ว่ามันที่มันไม่ทำให้งอนแงนเพราะมันมีอัมโน
1: ใช่ค่ะอัมโน
0: มันมีอัมโนก็คือว่าพรรคการเมืองที่เป็นอิสลามทั้งหลายก็จะมารวมกันอยู่ในองค์กรนี้นะครับพอมารวมกันอยู่ในองค์กรนี้ก็คือว่ามันก็จะมีพันธะสัญญากันก็คือว่าพรรคไหนได้รับคะแนนเลือกตั้งเยอะที่สุดก็จะเป็นแกนนำในการตั้งรัฐบาลแล้วก็พรรคอื่นๆก็จะเสริมเข้ามา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับมันจึงตั้งกันได้ตลอดซึ่งมหาเจียมอามัดทำเรื่องนั้นมันจึงทำให้เขาอยู่ในตำแหน่งได้นานจนมีการเบื่อหน่ายเกิดขึ้นมาแล้วจะนั่งยาวไปขนาดไหนเนี่ยมันควรเนี่ยนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: จะเซาะกันแน่ถ้าจะพูดในกับเป็นจริง นั่นแหละครับสิ่งที่มันตามมาตอนนี้คืออะไรครับก็คือมาเลเซียเนี่ยต้องถือว่าการเมืองงอนแงนประมาณเดียวกันกับประเทศไทย
1: ค่ะ
0: งอนแงนกันนะครับแต่ยังไงเนี่ยประเทศไทยเราก็แซงยังนำหน้าในเรื่องพวกนี้อยู่นะครับเพราะว่าอะไรในสมัยที่ผมทำข่าวการเมืองอยู่เนาะก็ต้องย้อนไปอู้ ปี29ปี29ผมได้ทำข่าวการเมืองไทยปี34นะฮะถ้าทำอยู่ที่5ปีเลยนะสมัยก่อนเนี่ยสภาเขาจะมี2ฝ่ายเท่านั้นนะก
1: ็
0: คือฝ่ายรัฐบาลใช่ไหมครับกับฝ่ายค้านนะฮะก็คือก็จะมีผู้นำรัฐบาลผู้นำฝ่ายค้านมีอยู่แค่สององค์ประกอบเท่านั้นนะครับแล้วประเทศไทยเราเนี่ยมาไกลมากมาไกลขนาดไหนก็คือว่าต่อมานะครับด้วยเหตุที่ว่าเคยเป็นรัฐบาลร่วมกันแล้วก็แตกวงกันนะครับก็เลยไปจับมือกับฝ่ายค้านไอ้ฝ่ายที่ไปจับมือกับฝ่ายค้านก็เลยเป็นฝ่ายแ
1: ค้
0: นเป็นฝ่ายที่สามแล้วใช่ไหมครับค้านได้พอแล้วยังมีฝ่ายแค้นน
1: ะ
0: คร
1: ับ
0: แล้วอยู่บ้านวันหนึ่งนะครับการเมืองไทยมันพัฒนาไปไกลก็คือว่าถึงขนาดว่าเป็นพรรคเล็กก็สามารถเป็นนายกได
1: ้
0: ครับเพราะมีฝ่ายค้ำนึกออกไหมคุณอนุทินเป็นนายกอยู่สั้นๆเนี่ยเพราะเรามีฝ่ายค้ำ
1: ค้ำจุน
0: ฝ่ายค้ำที่อยู่ในฝ่ายค้านนะครับแล้วก็รวมกับฝ่ายแค้นแล้วทีนี้เรียนไปไกลกว่าเดิมอีกนะครับประเทศไทยจำได้ไหมหลังเลือกตั้งการจัดตั้งรัฐบาลพอตั้งเสร็จปุ๊บนะครับนอกจากเราจะมีฝ่ายค้านใช่ไหมครับ มีฝ่ายแค้นนะครับที่กลับมาร่วมรัฐบาลด้วยนะฝ่ายแค้นก็ได้กลับมาร่วมรัฐบาลนะครับเอาฝ่ายค้ำซึ่งวันนี้ก็อยู่ในฝ่ายค้านคร
1: ับ
0: แล้วมันก็ยังมีไอ้ที่เคยร่วมรัฐบาลที่ไปอยู่กับฝ่ายค้านนะครับ
1: เอออ
0: ันนี้เขาเรียกว่าฝ่ายคอย
1: เออนะ
0: เป็นไหมแล้วเรามีที่ไหนแล้ว
1: เรามีทั้งค้านทั้งแคนทั้งคำแล้วก็ทั้งคอย
0: คอย
1: ค่ะ
0: เห็นไหมครับทุกวันนี้ก็จัดสูตรกันใหม่แล้วเราจะเอาฝ่ายไหนมาบวกกันบ้าง
1: ก็ฝ่ายคอยนี่แหละกำลังรออยู่รอท่าอยู
0: ่ฝ่ายคอยเพื่อที่จะบวกกับฝ่ายแกนบวกกับฝ่ายค้านใช่ไหมแล้วฝ่ายรัฐบาลตอนนี้ก็จะต้องไปเป็นฝ่ายค้านมันจะต้องเกิดอีกฝ่ายหนึ่งแน่นอนไปดูนะครับเห็นไหมที่ผมหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาให้ฟังนะครับก็คือการเมืองภายในของแต่ละประเทศเนี่ยมันสำคัญยิ่งกว่าการที
1: ่
0: เรียกว่าการเป็นกลุ่มองค์กรของอาเซียนนะครับสาเหตุก็คือว่าเราไม่เคยมีเอกภาพในความเป็นจริงถ้าจำได้ผมจะใช้คำที่แทนอาเซียนไว้เสมอเลยนะครับก็คือว่าสงวนจุดต่างแสวงจุดร่วมแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างเนี่ยมันของจองแผนแบบนี้ก็หมายความว่าอันไหนที่มันต่างกันก็สงวนไว้ไม่ต้องทำนะครับส่วนไอ้อันไหนที่มันเหมือนกันก็ต้องไปแสวงหา
1: แสวงหา
0: ซึ่งมันมีน้อยมาก
1: เจอไหมเนี่ย
0: ดีแล้วมันยังพอเจออยู่บ้างแต่ถ้ามันหาไม่เจอเนี่ยคือถ้ามันเป็นสิ่งที่มันสูญพันธุ์ไปแล้วเนี่ยมันไม่มีทางเจออยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยมันเป็นยุคที่มันไม่ใช่ globalization อีกต่อไปแล้ว
1: อ
0: เมริกาซึ่งเป็นเจ้าแห่ง globalization ก็มาทำลาย globalization ด้วยตัวเองแล้วย้อนกลับไปตอนยุคWTO ด้วยซ้ำนะครับก็คือเอาภาษีไปฟาดหัวคนนั้นคนนี้เพื่อฉันจะได้เปรียบนะครับก็บางทีจนมุมก็ก่อสงครามเลยนะยิงเลยนะใช้อาวุธลากออกมาให้ดูเลยแบบน
1: ี
0: ้ถ้าไม่เชื่อฉันนะฉันจะสั่งสอนแบบนี้เลยนั่นแหละครับทำไมไปสั่งสอนอิหร่านล่ะเพราะอยากได้น้ำมันเขา
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับแต่พอเขาไม่ให้ก็บอยคอตเขาแทนความบาดเขาเอาพระเดือดร้อนอีกใช่ไหมคุณเบลัตความบาด
1: ความบาดเขา
0: ความบาดเขาอีกเห็นไหมครับที่โลกมันเดือดร้อนอยู่ตรงแบบนี้แหละครับก็คือผลประโยชน์คือสิ่งที่สำคัญที่สุด
1: ค่ะอ
0: ยากให้ย้อนกลับไปดูครับว่าความเสื่อมของอเมริกาตอนนี้มันรุนแรงมากประธานาธิบดีคนอื่นๆอยู่ในวาระ2วาระอะไรพวกนี้นะครับเขามีเงินอย่างโอบามาเนี่ยตลอดชีวิตการเป็นประธานาธิบดี

0: ขามีเงินเข้าบ้านของเขาเนี่ยไม่ถึง10ล้านดอลลาร์โดนัลด์ทรัมป์เป็นมากี่ปีเพิ่งจะปีกว่าๆในวาระที่2นี่นะครับโดนัลด์ทรัมป์กวาดเงินเข้าบ้านวงศ์ตระกูลแล้วเนี่ย 2,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
1: โอ้โหค่ะ
0: นี่แหละครับมันก็ย้อนสอนกลับไปที่คนอเมริกันก็จับตาดูครับว่าเดือนพฤศจิกายนนี้โดนัลด์ทรัมป์จะอยู่หรือจะไปถ้าเกิดว่าสว.อยู่ในกำมือของเดโมแครตนะครับ67ที่นั่นนะครับนั่นหมายความว่าโดนัลด์ทรัมป์ปิวแน่นอน
1: ปิวแน่ๆค
0: ่
1: ะ
0: อาเซียนจะปรับตัวอย่างไรนั่นแหละครับเรายังไม่แตกลังนะครับเพราะว่าลังเราไม่แข็งแรงมันมีรังของใครของมัน
1: รังของใครของมันเพราะมันไม่ได้แตกรังใช่ค่ะท่านพูดถูกเลย
0: ใช่แล้วครับคือรังมันแตกมาตั้งแต่ต้นนะครับและถ้าอยากจะรวมรังกันก็ต้องมีวิสัยทัศน์ที่ฉลาดหลักแหลมกว่านี้แต่ที่สำคัญอย่าเห็นแก่ได้อย่าเห็นแก่ตัวอย่าคอรับชัน
1: อย่าคอรับชันโอ้อันนี้สำคัญเลยอะค่ะ
0: นะจบสมบูรณ
1: ์ได้ค่ะ
0: จบสมบูรณ์ในเอพิโซด
1: ขอบพระคุณมากๆเลยโอ้โหอาจารย์ขมวดได้ดีมากๆเลยนะคะอย่าเห็นแก่ตัวนะแล้วก็อย่าคอรับชันชอบมากเลยค่ะอาจารย์คะขอบคุณมากๆค่ะพบกันใหม่ในวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์หน้านะคะ
0: ด้วยความยินดีครับ
1: สวัสดีค่ะแล้วเราก็ต้องลาคุณฟังเหมือนกันนะคะฉันวีรวรรณบรุษและคุณวิรัชศรีพงศ
2: ์
1: ก็ลาไปแล้วพบกันใหม่ในวันเสาร์และวันอาทิตย์นะ คุณวิรัชก็จะเป็นวันอาทิตย
2: ์
1: ขอบคุณมากๆสำหรับทุกการติดตามนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับขอบคุณครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการก้าวทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: วัสดีค่ะ
1: 7:31 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับและทักทายคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook Live FM 100.5 ด้วยนะครับตอนนี้รับชมการจัดรายการได้สดๆพร้อมพูดคุยผ่านรายการเข้ามาได้ครับสำหรับวันนี้ครับอาทิตย์ที่23สิงหาคม2569คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนัทธนากุลและผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ในหลายๆฉบับนะครับหลากหลายประเด็นครับน้องแอนครับเพราะว่าประเด็นเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านณขณะนี้เข้าสู่โหมดเรื่องของการฟื้นฟูวันนี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางลงพื้นที่แล้วก็ท่านประกาศตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับว่าการเยียวยาจะดำเนินการเต็มที่นะครับมีงบในการช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนเพียงพอนะครับขณะที่สถานการณ์ที่น่าห่วงมากที่สุดณเวลานี้นะครับนั่นก็คือเหตุผลใต้ครับ
0: ใช่ค่ะแม้ว่าจะไม่ได้มีอยู่ในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เพราะว่าเหตุการณ์เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะคะแต่ว่าทางสำนักข่าวไทยก็มีการอัปเดตสถานการณ์ในตลอดทั้งคืนรวมทั้งหมดค่ำคืนที่ผ่านมามีเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งหมด51เหตุการณ์ด้วยกันค่ะ
1: ครับก็เหตุการณ์นั้นเริ่มตั้งแต่ตอน2 ทุ่มเป็นต้นไปเลยนะครับมีรายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นอย่างน้อยช่วง2 ทุ่มนี้5 จุดนะครับในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสโดยหน่วยกำลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าควบคุมพื้นที่นะครับแล้วก็ประเมินความเสียหายเบื้องต้นจุดแรกเกิดขึ้นบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบูเกะบือเราะอยู่ที่ตำบลมะรือโบตกมีรายงานเหตุระเบิดแล้วก็การใช้อาวุธปืนส่วนรายละเอียดความเสียหายผู้ได้รับบาดเจ็บอยู่ระหว่างการเข้าตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ช่วงเช้าวันนี้ครับขณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลบองงอมีรายงานว่ากลุ่มคนร้ายประมาณ30 คนครับเข้าก่อเหตุภายในพื้นที่ควบคุมมัดมือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก่อนจะเข้าไป

0: แต่ว่ายังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับอีกจุดมีรายงานเผารถแบ็คโฮบริเวณสะพานบ้านอาแนหมู่8ตำบลบงเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบความเสียหายและพฤติการของเหตุสถานการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกันครับเจ้าหน้าที่จึงเพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยตรวจสอบพื้นที่และก็แต่ละจุดเพื่อจะติดตามรถยนต์ที่ถูกนำออกจากอบต.บงนะครับกลัวว่าคนร้ายจะเอาไปก่อเหตุซ้ำนะครับและทางชุดเฉพาะกิจนราธิวาสเมื่อคืนนี้ก็ประกาศใช้กฎอัยการศึกนะครับในการประกาศเคอร์ฟิวตั้งแต่ช่วงกลางคืนจนถึง6โมงเช้าวันนี้นะครับแล้วก็สรุปภาพรวมในการก่อเหตุของคนร้ายมีทั้งหมดด้วยกัน51จุดด้วยกันครับมีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บไป2นายพาดหัวข่าวจากสำนักข่าวไทยอสมทครับบอกว่าป่วนใต้คนร้ายลอบบึ้มเผาหลายจุดเจ้าหน้าที่เร่งคุมพื้นที่เกิดเหตุความไม่สงบในอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเจ้าหน้าที่เร่งคุมพื้นที่ติดตามรถถูกนำออกจากอบต.บงเตือนประชาชนงดออกนอกบ้านเพื่อความปลอดภัยครับ
1: นอกจากนี้นะคะในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ตั้งแต่4ทุ่ม15นาทีจนถึง6โมงเช้าค่ะจึงทำให้ทางฝั่งของเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสสั่งงัดมาตรการความมั่นคงขั้นสูงสุดบังคับใช้กฎอัยการศึกค่ะโดยให้ห้ามประชาชนออกนอกเคหสถานทั่วทุกอำเภอในจังหวัดนราธิวาสตั้งแต่4ทุ่ม15นาทีถึง6โมงเช้ามีผลตั้งแต่22สิงหาคมก็คือเมื่อวานนี้เป็นต้นไปนะคะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ไม่สงบเกิดขึ้นพาดหัวข่าวในสำนักข่าวไทยค่ะเฉพาะกิจนราธิวาสประกาศเคอร์ฟิวห้ามออกนอกบ้าน4ทุ่มถึง6โมงเช้าหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสยกระดับกฎอัยการศึกออกประกาศเคอร์ฟิวทั่วจังหวัดสั่งห้ามออกนอกบ้าน4ทุ่มถึง6โมงเช้าหลังเกิดเหตุระเบิดป่วนเมืองหลายจุดค่ะ
0: ขณะที่สรุปเหตุการณ์จากทางกรมนภาค4ส่วนหน้านะครับในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับคือตั้งแต่2ทุ่มเป็นต้นไปนี่แหละครับเกิดเหตุการณ์ก่อกวนแล้วก็ลอบวางเพลิงรวม51จุดหมู่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายโดยหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสได้ประกาศเคอร์ฟิวห้ามออกนอกเคหสถานในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนะครับสรุปตัวเลขแยกตามพื้นที่นะครับจังหวัดนราธิวาส22จุดเกิดเหตุในอำเภอระแงะจะแนะบาเจาะตากใบและอำเภออื่นๆมีทั้งลอบวางระเบิดเผายางรถยนต์เสาไฟฟ้าสิ่งปลูกสร้างและรถราชการมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายพร้อมประกาศเคอร์ฟิวทั้งจังหวัดตั้งแต่4ทุ่ม15จนถึง6โมงเช้าที่ผ่านมาจังหวัดยะลาเกิด18จุดครับกระจายในอำเภอทานโตบันนังสตาและรามันส่วนใหญ่เป็นการเผายางรถยนต์กล้องวงจรปิดเสาสัญญาณแล้วก็โปรยตะปูระบายพื้นที่ยะลาไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับส่วนที่ปัตตานีนะครับเกิดเหตุทั้งหมด11จุดในอำเภอยะรังยะลิงหนองจิกสายบุรีทุ่งยางแดงโคกโพรวมทั้งเหตุลอบระเบิดอาคารเทศบาลเมืองตะลุบันก็ในส่วนของปัตตานีก็ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับอย่างไรก็ตามครับสำหรับรถมิตซูบิชิไตรตันสีเทาที่คนร้ายเอาออกมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลบงเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสนะครับล่าสุดเมื่อช่วง4ทุ่มครับได้รับแจ้งว่าคนร้ายครับได้นำรถยนต์กระบะคันดังกล่าวไปเผาทำลายแล้วเจ้าหน้าที่จึงยุติการค้นหาและติดตามรถตามข้อมูลเดิมพร้อมอยู่ระหว่างการตรวจสอบพื้นที่แล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายครับทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนงดเผยแพร่หรือว่าแชร์ภาพตำแหน่งหรือว่าข้อมูลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แบบเรียลไทม์เนื่องจากอาจกระทบต่อการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่และความปลอดภัยของประชาชนหากประชาชนมีข้อมูลหรือว่าพบเห็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หรือว่าสายด่วนกรมน.ภาค4ส่วนหน้านะครับหมายเลขโทรศัพท์จำง่ายเลยครับ1341ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับ
1: มากันที่เรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมกันบ้างนะคะวันนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีจะบินไปจังหวัดน่านนะคะเพื่อประสานงานกับนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอว.นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยซึ่งก็อยู่ในพื้นที่ตลอดเวลาค่ะแต่ก็ทราบมาว่าทุกอย่างคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นเหลือเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาซึ่งจะเป็นไปตามระเบียบค่ะส่วนผู้เสียชีวิตนะคะได้สั่งการให้ดำเนินการหางบประมาณช่วยเหลือครอบครัวมีอยู่2รายด้วยกันก็ดำเนินการได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ส่วนงบประมาณของจังหวัดจะเพียงพอหรือไม่นายกรัฐมนตรีบอกว่าหากไม่พอก็มีงบของสำนักนายกรัฐมนตรี

0: ดีและงบส่วนงานต่างๆที่สามารถรองรับอยู่ได้และช่วงนี้เป็นช่วงหน้าน้ำนะคะซึ่งนายกได้เตรียมแผนเผชิญเหตุเอาไว้ในทุกจังหวัดสังเกตได้ว่าผู้ว่าจังหวัดในแต่ละจังหวัดค่ะในเขตจังหวัดสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดประสบภัยก็มีความพร้อมในการประกาศสถานะฉุกเฉินจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งวันนี้ค่ะก็จะเดินทางไปที่จังหวัดน่านไปดูหน้างานไปรับฟังสิ่งที่ดำเนินการไปแล้วว่ายังต้องการสนับสนุนจากส่วนกลางอะไรบ้างรวมไปถึงการพูดถึงภาคเหนือการประชุมที่ศาลาว่าการศาลากลางจังหวัดน่านไม่ได้ลงพื้นที่น้ำท่วมค่ะเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่มีหน่วยปฏิบัติอยู่แล้วเพื่อฟื้นฟูคืนพื้นที่ให้เร็วที่สุดนะคะพาดหัวข่าวพร้อมกับภาพค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยนะคะอย่างในแนวหน้าค่ะส่งเสบียงช่วย 4,000 คนน่านวิกฤต14หมู่บ้านถูกตัดขาดปัวได้รับผลกระทบอย่างหนักส่งเสบียงช่วย 4,000 คนน่านวิกฤต14หมู่บ้านปอพอสร้างสะพานเบอร์รี่ดินซุดวัดภูมินร้าวหนูบินซับน้ำตา23สิงหาคมจังหวัดน่านยังไม่พ้นภัยผู้ประสบภัยน้ำท่วมพื้นที่อำเภอปัว14หมู่บ้าน 4,000 ชีวิตถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเป็นวันที่4เจ้าหน้าที่ใช้โดรนลำเลียงอาหารและน้ำดื่มพร้อมเร่งสร้างสะพานแบรี่เปิดทางความช่วยเหลือขณะที่นายกบินซับน้ำตาอาทิตย์นี้เผยเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่หวั่นซ้ำเติมสถานการณ์ค่ะ
1: ขยายความเรื่องของวัดภูมินร้าวนะครับเมื่อวานนี้ครับนายประสิทธิ์โนทะสสน่านเขต2ในฐานะรองประธานกรรมาธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมพร้อมคณะครับลงพื้นที่วัดภูมินอำเภอเมืองจังหวัดน่านตรวจสอบสภาพพระอุโบสถหลังสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายโดยพบความผิดปกติของโครงสร้างหลายจุดครับพระครูสิรินันทวิทย์รองเจ้าคณะจังหวัดน่านเจ้าอาวาสวัดภูมินสะท้อนความกังวลว่าวัดภูมินครับเผชิญทั้งแผ่นดินไหวน้ำท่วมซ้ำมาถึง2ปีแม้น้ำยังไม่ไหลเข้าพระอุโบสถโดยตรงแต่ว่าพื้นที่โดยรอบมีน้ำท่วมขังและความชื้นสะสมโดยเฉพาะจุดที่เคยเปิดพื้นที่เพื่อตรวจสอบฐานรากความเสียหายสะสมจากน้ำและก็ความชื้นทุกปีจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังนายประสิทธิ์บอกว่าวัดภูมินเป็นทั้งศาสนสถานและหัวใจสำคัญของการท่องเที่ยวจังหวัดน่านนะครับโดยเฉพาะภาพจิตรกรรมฝาผนังปู่ม่านย่าม่านสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดน่านมหาศาลจึงเตรียมประสานให้กรมศิลปากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งทีมวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบเชิงลึกพร้อมกำหนดแนวทางเสริมความมั่นคงก่อนความเสียหายจะรุนแรงไปมากกว่านี้นะครับก็มีภาพประกอบด้วยนะครับเป็นภาพนายประสิทธิ์โนทะรองประธานกรรมาธิการการศาสนาลงพื้นที่ตรวจสอบรอยแตกร้าวและการทรุดตัวของพระอุโบสถวัดภูมินคาดสาเหตุเกิดจากน้ำท่วมซ้ำซากและแผ่นดินไหวนะครับอีกภาพนึงเป็นภาพบรรเทาทุกข์ครับเป็นภาพนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอว.เดินฝ่าซากกิ่งไม้เพื่อนำสิ่งของบรรเทาทุกข์มอบให้ชาวอำเภอปัวจังหวัดน่านที่ประสบอุทกภัยหลังปักหลักอยู่ในพื้นที่เป็นวันที่4เพื่อติดตามการฟื้นฟูเยียวยาพาดหัวข่าวใหญ่ของข่าวสดประเด็นนี้ครับน่านระทึกรับมือฝนรอบ2น้ำแพร่ทะลักสุโขทัย6จังหวัดภาคเหนือยังวิกฤตเชนระดมทหารและเจ้าหน้าที่ร่วมบิ๊กคลีนนิ่งฟื้นฟูอำเภอปัววัดภูมินร้าวสุดเจอพิษน้ำท่วมซ้ำซากลุ่มน้ำน่านระทึกอีกฝนระลอกใหม่จอถล่มซ้ำตั้งแต่23สิงหาคมนี้รัฐบาลยังเกาะติดสถานการณ์วางมาตรการดูแลประชาชนด้านยศชนันระดมทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปูพรมฟื้นฟูน่านส่วนทศส่งเฮลิคอปเตอร์นำถุงพระราชทานช่วยชาวบ้านพื้นที่ห่างไกลขณะที่สุโขทัยเตรียมรับมวลน้ำก้อนใหญ่จากแพร่22ถึง23สิงหาคมนี้ส่วนแม่น้ำเมยเริ่มลดระดับแต่ว่ายังล้นตลิ่งขณะเดียวกันวัดภูมินพบรอยร้าวและการทรุดตัวสะสมหลังเจอทั้งน้ำท่วมซ้ำซากแผ่นดินไหวจี้กรมศิลป์เร่งตรวจสอบโครงสร้างครับ
0: ซึ่งตอนนี้นะคะก็อยู่ระหว่างการฟื้นฟูในพื้นที่น้ำท่วมค่ะทั้งการล้างบ้านทำความสะอาดแล้วก็ซ่อมแซมถนนหนทางต่างๆนะคะอย่างรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณเจษฎาไทยเศรษฐ์ค่ะก็สั่งการต้องฟื้นฟูให้ขีดเส้น7วันให้ซ่อมแซมเส้นทางถนนที่ได้รับความเสียหายตัดขาดให้กลับมาใช้งานได้ตามปกตินะคะแล้วก็นำรถบรรทุกน้ำฉีดล้างโคลนทำความสะอาดบ้านเรือนของประชาชนระบบสาธารณูปโภคให้เร่งฟื้นฟูไฟฟ้าระบบประปาแล้วก็จะส่งรถผลิตไฟฟ้ารถชาร์จไฟเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนที่ว่าการอำเภอปัวซึ่งก็ยังได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์วิบากค่ะในพื้นที่ไปสำรวจไปดูจุดที่เสียหายพร้อมกับสั่งการทำคันกั้นน้ำเพื่อเบี่ยงกระแส

0: น้ำในลำน้ำขว้างที่ทะลักเข้าท่วมชุมชนบ้านราชพัฒนาให้คืนกลับสู่ทางน้ำหลักเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้วยนะคะส่วนภาพในเดลินิวส์ค่ะเป็นภาพพื้นฟูน้ำท่วมโดยอาจารย์เชนยศนันท์วงศ์สวัสดิ์ค่ะก็ได้ลงพื้นที่ไปช่วยแก้ไขปัญหานะคะพร้อมจะส่งกำลังพลทหารช่างมทบ38มทบ34 35มณฑลทหารบกที่เกี่ยวข้องกว่า600นายพร้อมเครื่องจักรหนักเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในอำเภอปัวพร้อมตำรวจอำนวยความสะดวกการจราจรขนย้ายสิ่งของช่วยเหลืออย่างรวดเร็วเร่งสำรวจความเสียหายบ้านเรือนและก็ส่งทีมแพทย์ไปดูแลเยียวยาจิตใจนะคะส่วนอีกภาพหนึ่งเป็นภาพของนายเจเศรษฐไทยเศรษฐก็ลงพื้นที่ไปที่อำเภอปัวจังหวัดน่านติดตามสั่งการฟื้นฟูสถานการณ์น้ำท่วมค่ะส่วนพาดหัวข่าวเปิดหลักเกณฑ์ช่วยน้ำท่วมอาจารย์เชนเจเศรษฐลุยน่านเร่งฟื้นฟูยศนันท์เจเศรษฐปักหลักน้ำท่วมจังหวัดน่านระดมสรรพกำลังฟื้นฟูมอบชลประทานโยธาทำความสะอาดพร้อมสำรวจบ้านพังเพื่อฟื้นฟูขีดเส้น7วันต้องแล้วเสร็จสั่งล็อกเป้า11ชุมชนบ่อเกลือเสี่ยงน้ำป่าดินถล่มตั้งวอร์รูม24ชั่วโมงเชื่อมศูนย์เตือนภัยถึงท้องถิ่นย้ำเตือนเร็วอพยพทันสุริยะคลอดหลักเกณฑ์ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยเน้นจ่ายตามจริงครอบคลุมพืชประมงปศุสัตว์และปรับปรุงพื้นที่จับตาฝนระลอกใหม่23สิงหาคมสั่ง4อำเภอเตรียมพร้อมรับมือมวลน้ำสสน่านจี้กรมสิงห์ตรวจสอบวัดภูมินพบรอยร้าวหลายจุดหวั่นกระทบโครงสร้างพิษณุโลกฝนหยุดน้ำลดเกือบปกติเร่งฟื้นฟูบ้านเรือนแม่เสรียงวิกฤตดินสไลด์ตัดขาด53หมู่บ้านสังเวย1ศพซ้ำไฟฟ้าสัญญาณเน็ตล่มสั่งเฝ้าระวังจุดเสี่ยงต้นไม้โค่นล้มซ้ำค่ะ
1: 7:46 นาทีครับเดี๋ยวขอพักครู่นึงครับ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับมาดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางเยือนต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียแล้วก็ทางนิวซีแลนด์นะครับก็ประสบความสำเร็จอย่างสูงนะครับเมื่อวานนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดีเลกครับได้ออกมาเปิดเผยผลสำเร็จการเยือนทั้งออสเตรเลียและก็นิวซีแลนด์ของนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่17-22สิงหาคมโดยบอกว่ารัฐบาลเดินหน้าเปลี่ยนความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศให้เป็นโอกาสที่จับต้องได้ครับสำหรับพี่น้องประชาชนคนไทยอย่างแท้จริงโดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าภารกิจครั้งนี้ประสบความสำเร็จรอบด้านสรุปได้5มิติสำคัญก็คือ 1. เปิดประตูการค้าดันสินค้าไทยสู่ตลาดโลกผ่านความตกลงการค้าเสรีไทยออสเตรเลียควบคู่กับการจับมือนิวซีแลนด์ตั้งเป้าสู่ 7.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2045 2. ปักธงไทยเป็นฐานลงทุนฐานผลิตประตูสู่อาเซียนนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการลงทุนให้รวดเร็วขึ้น 3. ดึงเทคโนโลยีระดับโลกต่อยอดอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้งแบตเตอรี่ยานยนต์พลังงานสะอาดเทคโนโลยีการเกษตรความมั่นคงทางไซเบอร์และ AI 4. เปิดโลกกระทัดทักษะใหม่ดัน SME Creator Thai Go Inter โดยการเพิ่มจำนวน Canva Creator นะครับพร้อมผลักดันโครงการเพื่อพัฒนาคนไทยให้ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและประเด็นสุดท้ายมิติสุดท้ายครับก็คือผนึกกำลังปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยไทยยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงกับทั้ง2ประเทศโดยเฉพาะการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติทั้งแก๊งสแกมเมอร์ยาเสพติดการค้ามนุษย์และอาชญากรรมทางออนไลน์สำหรับประเด็นนี้นะครับมีพาดหัวข่าวตัวใหญ่อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเลยนะครับแล้วก็มีภาพประกอบด้วยเป็นภาพกลับไทยครับเป็นภาพของนายกรัฐมนตรีอนุทินพร้อมภริยานะครับนางสาวธนนนท์หันมาส่งยิ้มแล้วก็โบกมืออำลาคณะบุคคลที่มาส่งขึ้นเครื่องเดินทางออกจากท่าอากาศยานโอ๊คแลนด์ เดินทางกลับประเทศไทยหลังเสร็จสิ้นภารกิจเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์พาดหัวข่าวใหญ่ของไทยรัฐครับ

0: อนุทินโวสำเร็จจับมือ2ประเทศออสซี่แดนกีวียกระดับการลงทุนเศรษฐกิจเปิดบินตรงโอ๊คแลนด์ประชาธิปัตย์จองกฐินบี้โกงสวอนุทินโอเยือนออสเตรเลียนิวซีแลนด์ยกระดับสัมพันธ์ระหว่างกันดีมากอัปเกรดความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างยั่งยืนเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนตีปี๊บข่าวดีการบินไทยรอเลิกฟื้นบินตรงส่วนไทยโพสต์ครับพาดหัวข่าวบอกว่าข่าวดีเยือนนิวซีแลนด์อนุทินปิดฉากเยือนนิวซีแลนด์พบชุมชนไทยในโอ๊กแลนด์ชูผลงานเศรษฐกิจโตสัมพันธ์ระหว่างประเทศปึกแย้มข่าวดีการบินไทยเตรียมฟื้นบินตรงกรุงเทพโอ๊กแลนด์เสียสักประกาศความสำเร็จการทูตไทยชูสูตรผู้นำคลิกกันดันเจรจาออสซี่นิวซีแลนด์สำเร็จ 80% โฆษกรัฐบาลเผยไฮไลท์5ความสำเร็จเปลี่ยนสัมพันธ์เป็นโอกาสเปิดตลาดดึงลงทุนสร้างงานให้คนไทยครับ
1: เช่นเดียวกันกับในมติชนค่ะปลื้มเยือนออสซี่กีวีอนุทินลั่นรัฐบาลเสียงปึกครม.สัญจรสงขลา1กันยายนประชาธิปัตย์นักถกรับเปิดสภาขู่ซักฟอกหัวสว AI สาธารณสุขกรวีมั่นใจตอบได้หมดเด็ดรัฐหาเสียงอบจ.นนทบุรี SME ชงแผนเครื่องปีหลังจูเที่ยวดัน GDP ปลุกเศรษฐกิจรับช่วงไฮซีซั่นเอกนิติฟื้นบินตรงนิวซีแลนด์หอการค้าจี้ปรับโครงสร้างใหม่นอกจากนี้ค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ก็มีประเด็นของไอลอว์เป็นพาดหัวข่าวใหญ่นะคะเนื่องจากว่าไอลอว์นั้นโพสต์อ้าง229รายชื่อผู้ถูกกล่าวหาในคดีโกงเลือกสว.เป็นสว.138คนสว.สำรองและผู้สมัครสว.50คนอ้างว่ามีรัฐมนตรีมีส.ส.กรรมการบริหารพรรคใหญ่21คนเครือข่ายพรรค20คนเป็นผู้มากบารมีในแวดวงการเมืองทั้งสิ้นด้วยนะคะพาดหัวข่าวค่ะไอลอทิ้งปมชุดใหญ่229รายชื่อรัฐมนตรีสว.ส.ส.เอี่ยวคดีหัวสมยศขอโทษละเมิดสาวกิจกรรมอนุทินปลื้มเศรษฐกิจบวกไปออสซี่กีวีเฮียเม้งหนุนจัดระเบียบกรรมธิการชี้บางคณะใช้อำนาจเกินหน้าที่และข้อบังคับหวังผลทางการเมืองเอาประเด็นสื่อเป็นปั้นน้ำเป็นตัววากท่าทำอะไรเกินขอบเขตผู้เสียหายไปร้องเอาผิดมาตรา157ได้และยื่นสอบจริยธรรมสุดเช้าสมยศปรึกษาเกษมสุขโดนแฉล่วงละเมิดทางเพศนักศึกษากิจกรรมหญิงนักกิจกรรมหญิงค่ะเจ้าตัวขอโทษอ้างคิดว่าเหยื่อยินยอมเพราะย้ายมาอยู่ด้วยกันเผยอายุห่างถึง39ปีนักกิจกรรมคนอื่นรุมชี้ยังมีอีกหลายกรณีอังคณาอัดขอโทษอย่างไรให้เหยื่อผิดเขาหนีไม่ได้เพราะถูกใช้อำนาจจกอ้างประชาธิปไตยแต่ใช้อำนาจกดทับประชาธิปัตย์นัดถก25สิงหาคมวางแนวทางอภิปรายไม่ไว้วางใจแก้รัฐธรรมนูญสกลทีแย้มในกรุงเทพพบรายชื่อที่น่าจะเป็นพ่อทิพย์กว่า500คนฮึ่มถ้าขอข้อมูลไม่ได้ก็ต้องใช้พรบอำนาจเรียกร้องกรรมาธิการค่ะ
0: เช่นเดียวกับทางข่าวสดพาดหัวข่าวประเด็นการเมืองบอกอย่างนี้ครับว่าประชาธิปัตย์ร่วมวงขยี้ซักฟอกปมหัวสวนัดถก25สิงหาคมวางหมากอภิปรายภูมิใจไทยตีมืนโยงถึงนายกยังไงหนูโหวรัฐบาลผสมมีเสถียรภาพกับกรรมธิการพลิกณฤชาไม่เกี่ยวโกงสอบอนุทินปิดฉากเยือนนิวซีแลนด์พบชุมชนไทยในโอ๊คแลนด์ชูผลงานเศรษฐกิจโตสัมพันธ์ระหว่างประเทศแน่นยารัฐบาลผสมมีเสถียรภาพเอกนิติลั่นรัฐบาลเดินหน้าเจรจากลุ่มธุรกิจยักษ์ใหญ่ดันไทยเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าในภูมิภาคประธานวิปมั่นใจศึกซักฟอกรัฐมนตรีตอบได้ทุกเรื่องชี้อภิปรายคดีหัวสวได้แต่อยากรู้เกี่ยวกับนายกยังไงทั้งที่เกิดก่อนภูมิใจไทยเข้ามาบริหารประเทศประชาธิปัตย์นัดประชุม25สิงหาคมวางประเด็นขยี้รัฐบาลเล็งชำแหละหัวสว AI พาสปอร์ตข้องใจตั้งปลัดพลังงานข้ามห้วยจี้นายกเคลียร์ให้ชัดประธานกรรมาธิการปปช.อ้างพูดผิดยันนฤชาไม่เกี่ยวโกงสอบท้องถิ่นยันตอนนี้สาวถึงแค่นักการเมืองท้องถิ่นไม่มีระดับชาติครับ
1: พักกันครู่หนึ่งค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะคะมาดูกันที่เรื่องของต่างด้าวทั่วกทม.ถือบัตรชมพู 16,000 คนค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็ยังต้องตามกันต่อนะคะโดยวันนี้ค่ะในฝั่งของกรุงเทพมหานครได้ส่วนที่กำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็ลงพื้นที่ไปที่แฟลตดินแดงซอยประชาสงเคราะห์11

0: ติดตามความคืบหน้าในการตรวจสอบคนต่างด้าวถือบัตรสีชมพูซึ่งจากการตรวจสอบค่ะพบว่ามีความผิดปกติเนื่องจากในหนึ่งบ้านในหนึ่งหลังห้องพักเนี่ยนะคะก็จะมีผู้อาศัยเกิน16คนซึ่งแน่นอนค่ะเข้าข่ายต้องสงสัยสำหรับการลงพื้นที่ค่ะก็มีแบ่งออกไปหลายสายเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงจากเจ้าบ้านผู้พักอาศัยเพื่อนบ้านเพื่อเอาข้อมูลมาประกอบการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะซึ่งก็พบว่ามีการแจ้งย้ายที่อยู่เข้าทะเบียนบ้านหลังเดียวกันเป็นจำนวนมากซึ่งหากว่าไม่มาดำเนินการติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นภายใน30วันค่ะทางสำนักทะเบียนท้องถิ่นก็จะมีการจำหน่ายรายการบุคคลและก็ย้ายดำเนินการย้ายดำเนินการตามกฎกระทรวงตามหลักเกณฑ์นะคะซึ่งก็ต้องมาติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ซึ่งถ้าหากไม่มาก็จะดำเนินการตามขั้นตอนค่ะมากันที่พาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะต่างด้าวทั่วกทม.ถือบัตรสีชมพู 16,000 คนเชิญเจ้าบ้านเข้าให้ถ้อยคำตีมึนเจอคัดออกจากระบบแชร์พบพิรุษ13หลัง9เขตกทม.เช็คครบ50เขตพบต่างด้าวถือบัตรสีชมพูทะลักทั่วกรุงกว่า 16,000 คนสอบพิรุษ13หลังใน9เขตพบอยู่อาศัยเกินเกณฑ์จ่อสอบเชิงลุกพิสูจน์ความผิดปกติแง้ม9เขตต่างจากดินแดงพบชื่อโผล่ในกลุ่มโรงงานและหอพักบ้านเช่าแรงงานด้านเจ้าหน้าที่เขตดินแดงปูพรมแฟลตดินแดงลุยตรวจต่างด้าวถือบัตรสีชมพูสวมสิทธิ์ย้ายเข้าทะเบียนบ้านอย่างผิดปกติตีกรอบเชิญเจ้าหน้าที่มาให้ถ้อยคำขออภัยค่ะตีกรอบเชิญเจ้าบ้านมาให้ถ้อยคำภายใน30วันหากไม่มาคัดออกจากระบบค่ะ
1: เมื่อวานนี้นะครับมีปัญหาเรื่องของที่ดินที่ยกให้กับวัดอีกพื้นที่หนึ่งแล้วครับเกิดขึ้นที่จังหวัดสุรินทร์ชาวบ้านไปรวมตัวประท้วงการทวงคืนสิทธิ์ที่ดินพิพาทเนื้อที่21ไร่หลังลูกชายเจ้าของที่ดินเดิมนำเครื่องจักรเข้าถางที่ดินของวัดที่ซื้อขายไว้นานแล้ว28ปีบริเวณวัดเขาโต๊ะอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์วันจะซ้ำรอยกรณีของป้าดานนั่นแหละครับเป็นพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับอยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับสุรินทร์ผวาซ้ำรอยคดีป้าดาทวงที่วัดชาวบ้านฮือประท้วงวุ่นสกัดเจ้าของเดิมยึดคืนวันซ้ำรอยป้าดาปืนกลทวงที่ดินวัดลามไปถึงสุรินทร์ชาวบ้านเดือดลุกฮือปกป้องที่ดินวัดเขาโต๊ะหลังทายาททวงคืนอ้างเป็นกรรมสิทธิ์พ่อถึงจะขายต่อและคนซื้อขายให้วัดไปแล้วตั้งแต่ปี41แล้วก็ตามส่วนคดีวัดป่าอดุลยารามจังหวัดขอนแก่นผู้กำกับการสภ.เมืองขอนแก่นบอกรอสอบปากคำเจ้าหน้าที่ที่ดินก่อนและสอบปากคำผู้มาแจ้งขอใบแทนไปออกโฉนดจึงจะดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาตามขั้นตอนต่อไปได้ครับ
0: มากันที่โผนายพลกันบ้างนะคะใน Daily News ค่ะโผนายพลลงตัวนพศินไปสตม.ธินกรนั่งสอท.ไก่คุมภาค7อาทิชาเบียดเป่าผงาดภาค3โค้งสุดท้ายโผแต่งตั้งบิ๊กนายพลผบ.ตายนัดบอร์ดกลั่นกรองเคาะ156ตำแหน่งระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการบิ๊กเดทบิ๊กเดย์นพวัฒน์ค่ะบิ๊กเสือธนพลกฤษดาขยับขึ้นติดพลตำรวจเอกขณะที่สันตินิติธรนิธิธรค่ะอาชญนกฤษกรพิสิทธิ์กฤษฎาพลจ่อขึ้นผู้ช่วยผบ.ตร.ด้านแม่ทัพหน่วยฝุ่นตลบนครบาลสอบสวนกลางตชด.ภาค9ลงตัวอยู่ที่เดิมขณะที่นพศินผงาดสตม.บิ๊กโอธินกรคุมไซเบอร์นราเดชวสันต์สองคนสนิทผบ.ตายคุมภาค1และภาค2ขณะที่พลตำรวจโทอาทิชาเป่าอินมาแรงเปียดบิ๊กเต่าจ่อคุมอีสานใต้บิ๊กเอ็มภูมินโยกคุมหน่วยปราบยาพงสยามแรงดีขึ้นตรงคุมท่องเที่ยวเดอะกายศิรัตเขตโยกคุมภาค7ขณะที่พันธนะสมบูรณ์ชมชวินจ่อขึ้นขยับเป็นผู้บัญชาการค่ะ
1: เช่นเดียวกับไทยรัฐประเด็นนี้พาดหัวข่าวนะครับอาจจะไม่เหมือนกันประเด็นเรื่องของผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3เพราะว่าข่าวบอกว่าบิ๊กเต่าอาจจะวืดนะครับพาดหัวข่าวอย่างนี้ครับว่าบิ๊กเต่าวืดเป็นแค่ผู้บัญชาการภาค3ได้แค่ประจำถกกันกลองตายนัดวันนี้นะครับไทยรัฐพาดบอกว่าผบ.ตายนัดบอร์ดกันกลองถกโผนในพลใหญ่23สิงหาคมนี้บิ๊กเดย์บิ๊กเก่งบิ๊กเสืออาวุโสผงัดขึ้นรองผบ.ตร.คือฮาพลตำรวจโทอาทิชาเปาอินผู้บัญชาการสพท.ตร.นักเรียนในร้อยรุ่น44ทีมงานของพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วอดีตผบ.ตร.และรัฐมนตรีแรงงานมาแรงขยับคุมพื้นที่สีน้ำเงินเป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3คุมอีสานใต้ส่วนบิ๊กเต่าเลื่อนขึ้นเป็นผู้บัญชาการประจำสำนักงานผบ.ตร.ครับ
0: ส่วนสถานการณ์ในต่าง างประเทศมีอยู่ในแนวหน้าด้วยนะคะสหรัฐอิหร่านได้ส่งสารต้น

0: อบกันอย่างดุเดือดก่อนถึงกำหนดเปิดตัวมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจชุดใหม่ของสหรัฐในวันจันทร์นี้ซึ่งมาตรการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่ออิหร่านรวมถึงประเทศคู่ค้าที่สำคัญที่สุดอย่างจีนขณะที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านอัดยับสหรัฐมั่วนิ่มไปแทรกแซงชาติอื่นเมินการคว่ำบาตรค่ะ
1: หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับ9ทันข่าวเช้าวันนี้นะครับขอบพระคุณคุณผู้ชมผู้ฟังที่ทักทายพูดคุยกันมาทุกเช้านะครับเราได้อ่านข้อความทุกข้อความแล้วแหละครับวันนี้เวลาหมดครับน้องแอนพจนาถผมณรงค์จันทร์ทองลาไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา 8:01 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: นั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
5: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้

0: 17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยสุภรัตน์นาคบุญนำและกิตติภานาคพงศ
3: ์สนับสนุนโดยจบทุกอาการเมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลซิกเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ท่านที่เปิดฟังแต่วิทยุหรือว่าอาจจะเปิด Facebook แหละแต่ไม่ได้ดูหน้าคิดว่าเอ๊ะพวกเราหายไปไหนคุณสุภาพยังอยู่ไหมคะ
1: อ๋ออยู่ค่ะ
0: แต่ว่าเราให้ฟังเพลงกันเยอะๆแล้วก็พอดีเป็นเพลงที่อยากเปิดติดกันทุกเพลงเพราะเรามีความรู้สึกว่าคนดีมีคุณค่าที่ควรได้รับการยกย่องได้รับการระลึกถึงนั้นเราก็น่าที่จะแสดงออกไม่ใช่นึกถึงกันอยู่ในใจ
1: ค่ะ
0: เหมือนกับพิพิธภัณฑ์เขาเรียกเป็น Hall of Fame ของบุคคลที่มีชื่อเสียงเคยสร้างชื่อสร้างคุณค่าให้กับแผ่นดินเนี่ยเราก็อยากให้มีในทุกจังหวัดเลยนะคะจะได้มีคนมีความรู้สึกอยากจะทำความดีน่ะ3เพลงที่ผ่านไปเพลงที่เพิ่งจบลงชื่อเพลงเพชรในตมหาฟังยากกว่า2เพลงแรกเป็นเพลงที่คุณลินจงบุญนาครินร้องไว้นะคะ
1: ค่ะ
0: ผลงานของคุณครูสุนทรียาณเวียงการแล้วก็คุณครูสมานกาญจนพลินเนื้อหาก็อย่างที่ได้ยินกันนะคะชื่นชมคนที่ทำความดีจะอยู่ในที่ที่เหมือนกับย่ำแย่แค่ไหนอย่างกับเพชรหล่นไปอยู่ในตมก็ยังเป็นเพชรมีคุณค่าอยู่ดี
1: ค่ะก็เหมือน
0: กำลังใจ
1: หลายๆท่านที่จากไปนะคะไม่ว่าจะเป็นศิลปินแห่งชาติร้องคนในวงการบันเทิงต่างๆล่าสุดก็คุณรีแมคโดนัลด
0: ์
1: นะคะแล้วก็มีผลงานฝากไว้เยอะนะคะรวมถึงคนที่จากไปแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งรายการนี้จัดรายการนี้มาตั้งแต่เดิมนะ
0: คะ
1: ดิฉันกำลังพูดถึงพี่จักรหรือคุณจักรพันธ์ยมจินดาซึ่งท่านเสียชีวิตไปครบรอบเนี่ยคือท่านเสียไปเมื่อ22สิงหาคมนะคะปีเสียชีวิตท่านเกิดเดือนสิงหาคมนะคะ22สิงหาคมแล้วก็เสียวันที่15ตุลา2567
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: นะคะวันเมื่อวันที่22คือเมื่อวานใช่ไหม
1: ค่ะเมื่อวานนี้เป็นวัน
0: ครอบครัว
1: ให้วันเกิด
0: ไปทำบุญให้ที่วัดยานสังวรแต่ขออภัยค่ะรู้สึกจะวัดยานเขาเขียนวัดยานสั้นๆไม่ทราบว่าวัดยานนาวาหรือวัดอื่นรู้แต่ว่าพี่ตุ๋มคุณอิสราภรรยาแล้วก็ลูกสาวนะคะน้องบาสก็เล่าให้ฟังใน Facebook นี่แหละบอกว่าไปทำบุญให้คุณพ
1: ่อค่ะ
0: แฟนๆฟุตบอลฟังรายการวันนี้ก็อาจจะบอกว่าแม้ถ้าพี่จักรพันธ์ยังอยู่จะต้องพูดถึงเรื่องฟุตบอล
1: ค่ะโดยเฉพาะเมื่อคืนนี้บางคนก็บอกว่าโอ้ไม่ได้ดังใจเลยไทยแพ้เวียดนามเนี่ย
0: นะคะแล้วก็
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นแฟนฟุตบอลระดับพรีเมียร์ลีกใช่ไหม
1: ค่ะ
0: นี่เป็นแฟนปีศาจแดงแมนยูก็ผิดหวังอย่างแรงเพราะว่าแข่งกับน้องใหม่นะคะก็แพ้เขาเอาเป็นว่าอะไรมันก็ไม่แน่เห็นไหมคะชีวิตคนเราก็ไม่แน่ทีนี้ย้อนไปพูดถึงเพลงอีกนิดนึงค่ะ1ใน100เป็นเพลงตั้งแต่ปี2494คุณครูแก้วอัจฉริยกุลแต่งคำร้องทำนองโดยสง่าอารัมภีหนึ่งในร้อยนี่เป็นเพลงผู้หญิงร้องเพราะว่าเป็นเพลงในละครเรื่องหนึ่งในร้อย
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีการแสดงความรู้สึกชื่นชมพระเอกของเรื่องจากนางเอกนะคะว่าเป็นผู้ชายที่แสนดีสุภาพบุรุษปี2475หลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองดูแลคุณพ่อที่ป่วยรักษาพยาบาลเป็นอย่างดีดูแลน้องๆจนกระทั่งประสบความสำเร็จในชีวิตไปแล้วก็จึงมาชื่นชมกลายเป็นเพลงที่คนนิยมเอามาร้องชื่นชมคนในยุคหลังๆมาจนถึงวันนี้นะคะและนอกจากนั้นเพลงแรกก็คือเพลงหยาดเพชรหยาดเพชรนี่ปี2508ค่ะคุณชรินทร์นันทนาครไปแสดงความรู้สึกที่หลงรักคุณเพชราให้คุณชาลีอินทรวิจิตรฟัง
1: ค่ะ
0: คุณครูชาลีก็เลยแต่งเพลงนี้แล้วก็ให้ครูสมานเนี่ย

0: ทำนองให้คุณชรินทร์บรรจงร้อง
1: ค่ะ
0: กำชับด้วยนะร้องดีๆนะ
1: แม่พี่ร้องออกมาจากใจสิร้อง
0: นะคะในภาพยนตร์เรื่องเงินเงินเงิน
1: ค่ะ
0: และสุดท้ายก็จีบสำเร็จคนจริงตำนานความรักคุณชรินทร์กับคุณเพชรชรานี่ก็เยอะและตำนานความรักของคุณชรินทร์ทั้งหมดเนี่ยก็น่าสนใจเหมือนนิยายเลยนะคะเอาไว้คุยกันในวันหลังก็แล้วกันตอนนี้เราไปคุยเรื่องเพลงกันต่อด
1: ้
0: วยการให้ท่านผู้ฟังที่ฟังรายการเนี้ยดิฉันคิดว่าจะฟังแล้วมีความสุขโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นะคะอยากจะให้จินตนาการย้อนไปถึงประเทศไทยเมื่อยุคเก่าๆอะค่ะก็ดูสิตั้งแต่ปี2494ที่เราเปิดให้ฟังช่วงที่ผ่านมาใช่ไหมคะแล้วก็2508นี่ก็กำลังจะเปิดเพลงที่เกิดขึ้นเมื่อปี2501ค่ะคุณสุเทพวงศ์กำแหง
1: ค่ะ
0: ไม่เพียงแต่เป็นนักร้องช่วงดังก็มีโอกาสเป็นพระเอกด้วยเรื่องนี้มีเพลงเยอะนะคะแล้วก็แน่นอนคุณสุเทพวงศ์กำแหงก็จะต้องเป็นผู้ที่ร้องเพลงที่ตัวเองเล่นในละครในหนังเรื่องนี้ด้วยนั่นคือสวรรค์มืดนะคะเล่นกับนางงามชื่อคุณสืบเนื่องกันภัยรู้สึกจะเป็นนางสาวถิ่นไทยงามตอนนั้นกับต่อจากนั้นก็ฟังเพลงหอรักหอร้างที่ครูปวรานนท์ท่านแต่งมาเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรักที่ไม่สมหวังของท่านกับผู้หญิงที่ชื่อปรางทองเก็บเงินสะสมตั้งหลายปีซื้อที่ดินซื้ออุปกรณ์ในการก่อสร้างเตรียมเอาไว้แต่สุดท้ายครอบครัวของผู้หญิงนะคะก็จัดแจงให้ลูกแต่งงานไปกับผู้ชายคนอื่นเราไปฟังกันนะคะสวรรค์มืดกับหอรักหอร้างค่ะ

0: พิเศษ
1: โดยสุภรัตน์นาคบุญนำและกิตติภานาคพงศ์
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบตาย
3: ามาฮ่ารับประกัน5ปี
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
3: 5ปียามาฮ่า5ปี
4: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
5: เติมไอเดียใหม่ให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณ

0: ทุกช่วงเวลาเข้าช่องรถแท้กาแฟไทย
1: ว้าวว้าวว้าวว้าวไหวไหวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่สุดยิ่งสุดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: ของแมวตัวจริง
1: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
2: สินกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
1: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
2: กระบะเร่งแรงแซงขาดสินกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า

0: องออฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
3: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
4: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง Yamaha

0: ้านในดวงใจก็ต้องจินตนาการย้อนกลับไปปี2496
1: ค่ะ
0: อันนี้ดิฉันจินตนาการด้วยประสบการณ์ตัวเองไม่ถึง
1: ยังไปไม่ถึง
0: ค่ะ
1: ย้อนไปยังไม่ถึง
0: ก็ต้องดูภาพ
1: ค่ะ
0: เห็นภาพเก่าๆเขาโพสต์กันเยอะนะคะเป็นเพลงประกอบละครเวทีเรื่องศักดาพ่อพระที่คุณสุวัฒน์วรดีโลกสามีของแม่โจ้เพ็ญศรีพุ่มชูศรีเป็นผู้ทำละครและแม่โจ้ผู้ร้องเนี่ยนะคะก็ตั้งใจร้องเพลงพ่อพระในดวงใจที่แต่งโดยคุณครูปอชื่นประโยชน์นี้เป็นอย่างยิ่ง
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเนื้อหาของเพลงเนี่ยคล้ายกับชีวิตของเธอคือเธอกับพี่สุวัฒน์เนี่ยนะคะต้องฝ่าฟันอุปสรรคในการใช้ชีวิตด้วยกันเนี่ยถือว่าเป็นการร่วมทุกข์ร่วมสุขเป็นคู่ทุกข์คู่ยากมาด้วยกันเพลงก็เลยออกมาแล้วแหมทำให้เนื้อหาสาระของเพลงท่วงทำนองของเพลงที่ดีอยู่แล้วเนี่ยลึกซึ้งกินใจมากยิ่งขึ้นรายการนี้เปิดเพลงอมตะนะคะอยากให้พวกเราเนี่ยได้หวนนึกถึงวันเก่าๆทั้งวันที่ดีของท่านและวันที่มันฝากบทเรียนฝากประสบการณ์ค
1: ่
0: ะ
1: อดีตถือว่าเป็นครูใช่ไหมคะอดีตบางคนอาจจะผิดพลาดหรือรู้สึกว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้ฉันจะไม่ทำอย่างงู้นฉันจะทำอย่างนั้นอะไรใช่ไหมคะแต่ว่ามันก็มีอดีตในความทรงจำหลายๆอย่างที่อยากจะเอาประสบการณ์ของคนรุ่นเก่าๆเนี่ยมาถ่ายทอดให้กับคนรุ่นใหม
0: ่
1: โดยเฉพาะในวงการทีวีนะครับป
0: ั
1: จจ
0: ุ
1: บ
0: ัน
1: น
0: ี
1: ้ก็ต้องบอกว่าวงการทีวีไม่ได้เหมือนกับในอดีต
0: ใช่ไ
1: หมคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่หลายๆสถานีหลายๆช่องนะก็จะต้องประคับประคองกันไปใช่ไหมคะเพราะว่ามันมีแพลตฟอร์มต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะคะก็ต้องแข่งกันที่คอนเทนต์นะคะว่าใครจะน่าสนใจมากกว่ากันแต่พอดีมีคุณผู้ฟังท่านหนึ่งเนี่ยบอกว่าได้ไปเห็นคลิปเก่าๆสมัยป้าติ๋วสาวๆนี่คุณนิตินัยบอกมานะคะก็บอกว่าเป็นคลิปรายการจับรางวัลจากการให้ส่งแบบฟอร์มสอบถามความเห็นคนดูรายการช่อง7ก็คือสมัยนั้นยังต้องตัดแบบฟอร์มจากหนังสือพิมพ์อ่ะนะคะ
0: เรียกว่าท่านผู้ชมคะ
1: ค่ะ
0: ต่อจากนี้ไปท่านจะได้พบกับรายการสำรวจความนิยมของประชาชนทางด้านรายการโทรทัศน์ของช่อง7สี
1: สมัยก่อนนะ
0: ดิฉันมาดำเนินรายการค
1: ่ะ
0: นี่ดีใจมากๆเลยคุณนิตินัยทำให้ดิฉันนึกถึงวันเก่า
1: ๆแล้วเดี๋ยวจำได้ไหมเขาบอกว่าตอนนั้นปี2529อ่ะคิดดูสิกี่ปีแล้วเนี่ย
0: จำได้แต่ว่าถ้าคุณนิตินัยไม่มาบอกเนี่ยก็เลือนไปเหมือนกันนะ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้นึกภาพออกหมดเลยค่ะว่าเราไปยืนอยู่หน้ากองจดหมายซึ่งช่อง7สีตอนนั้นเนี่ยก็จะออกแบบฟอร์มเนี้ยโดยไปลงหนังสือพิมพ
1: ์
0: ทุกฉบับที่ดังๆตอนนั้นนะคะแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศเพราะว่าเรามีเครือข่ายเยอะเนี่ยตัดแบบฟอร์มพร
1: ้
0: อมทั้งกรอกแบบสำรวจคือทำวิจัยอยู่ตลอดเวลาว่าเราจะทำรายการอะไรดีแล้วก็เป็นรายการที่ความเห็นของท่านเนี่ยไม่ได้สูญเปล่าเพราะว่าถ้าท่านโชคดีนะคะท่านก็จะได้รับรางวัลจากการจับจดหมายของท่านเนี่ยขึ้นมา
1: ชิงรางวัล
0: เครื่องใช้ไฟฟ้า
1: เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรต่างๆ
0: แล้วก็อื่นๆซึ่งคุณนิตินัยพูดถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าโตชิบ้
1: า
0: ว่าเป็นรางวัล
1: ค่ะยังจำได้เลยใช่ไหมคะแล้วก็สมัยก่อนก็จำได้ว่าทีวีช่องต่างๆเนี่ยก็จะมีรายการชิงโชคแบบนี้แล้วก็จะมีคุณผู้ชมทั้งบ้านส่งจดหมายส่งไปเสียบัตรหรือว่าตัดแบบฟอร์ม
0: บางทีก็เป็น
1: ฉลากสินค้าส่งมาแล้วก็กองโตๆเลยใช่ไหมคะ
0: ดิฉันก็ทำมาสองรายการ
1: มาโยนๆแล้วก็จับว่าใครจะเป็นผู้โชคดี
0: หน้าที่ทองกับรายการประตูดวงตอนนั้นดังแล้วก็อีกอย่างนึงที่ทำนะคะเอ๋วท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคงจะพอจำกันได้ว่ารายการชิงรางวัลที่น้องเอ๋วบอกเนี่ยมันจะเป็นรายการสดนะคะ
1: ใช่
0: ซึ่งก็เป็นรายการที่ท้าทาย
1: ค่ะ
0: คนทำรายการมากพี่เคยยืนทำรายการอยู่ตอนนั้นเขานิยมเสื้อปกกว้างๆเอวลอย
1: ๆ ค
0: ือเอวเนี่ยไม่ได้ใส่เข้าไปในกระโปรงมีดาราเด็กมาออกรายการรายการสดใช่ไหมคะกำลังคุยกันอยู่ดีๆหนูน้อยดาราเด็กคนนั้นเปิดเสื้อดิฉันค่ะด้วยสัญชาตญาณเราก็หันหลังแวบ
1: เด็กอยากรู้อยากเห็น
0: ใช่ค่ะ

0: ก็เป็นเพลงแห่งความคิดถึงที่ฟังแล้วมันเป็นความคิดถึงที่ทรมานกันเนาะ
1: ใช่ก็เป็นเพลงที่คือความคิดถึงนั้นมันเป็นความทรมานอย่างหนึ่งเนา
0: ะ
1: ถ้าเราคิดถึงใครแล้วไม่มีโอกาสจะได้เจอกันไม่มีโอกาสจะได้พบกันนะคะ
0: นะคะเปิดเพลงนี้ต่อจากเพลงพ่อพระในดวงใจ

0: นี่ก็เป็นบรรยากาศการทำงานเก่าๆที่ตัวเองนึกถึงแต่ท่านผู้ชมก็คงจะนึกถึงท่านผู้ฟังก็คงจะนึกถึงในอีกลักษณะหนึ่งนะคะว่าเราก็เคยส่งฉลากไปนะหรือว่าเราก็เคยลุ้นว
1: ่
0: าภาคไหนใคร
1: ได้รางวัลไหมคะจากการส่งฉลากไปชิงโชค
0: มันมีรายการตักเงินตักทองเคยเห็นไหม
1: ค่ะค่ะ
0: คิดแล้วก็สนุก
1: ใช่นะฮะก็สมัยก่อนทีวีก็ยังเป็นความบันเทิงความรู้ข้อมูลข่าวสารทุกอย่างเนาะคนก็จะต้องเปิดทีวีดูแต่สมัยนี้ก็มีทางเลือกทางโซเชียลนะคะหลายๆทางด้วยกัน
0: ก็ดูกันน้อยลงแต่ตอนนี้กลับมารำลึกถึงบรรยากาศเก่าๆกับเพลงอมตะในอดีตกันอีกนะคะเพลงต่อไปนี้จะเป็นเพลงคิดถึงแต่ว่าคิดถึงผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วและเป็นคนที่มีความหมายสำหรับเราเป็นคนที่เรารักมากๆวันนี้ก็ยังนึกถึงอยู่นึกถึงแล้วมีความรู้สึกอะไรบ้างคุณทวีพงษ์มณีนินซึ่งปกติจะแต่งเพลงอกหักแล้วก็มีการผิดหวังแล้วก็ประชดประชันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเพลงนี้ไม่เป็นเช่นนั้นระลึกถึงความดีที่เขามีให้เราสิ่งที่เขาทำให้เราประทับใจมาจนถึงวันนี้กับเพลงถ้าวันนี้ยังมีเขาอยู่คุณโซลีภกาพันธ์ร้องค่ะและต่อจากนั้นก็จะฟังเพลงที่ดิฉันแต่งไว้เองเป็นการ
1: คิดถึงคุณพ่อค่ะ
0: คือคุณพ่อเนี่ยเสียชีวิตไปเมื่อตอนอายุ 11-12 ขวบเองนะคะแล้วเราก็เป็นคนที่เหมือนกับเป็นลูกพ
1: ่อค่ะ
0: พ่อมีลูก2คนแต่เราเนี่ยจะติดพ่อนะคะพอท่านไม่อยู่แม้เราโตมาเท่าไหร่เราก็มีความรู้สึกคิดถึงจังเลยแต่ทีนี้ตอนนั้นน่ะเราก็ฟังเพลงที่ดังๆน่ะไม่ค่อยมีเพลงคิดถึงคุณพ่อคิดถึงคุณแม
1: ่
0: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพลงที่คิดถึงคนรักและมักจะเป็นคนรักที่ยังมีชีวิตอยู่แต่มีเหตุให้ต้องพลัดพรากจากกันเราก็เลยแต่งเพลงฟังแล้วถ้าไม่รู้ที่ไปที่มาก็คิดว่าแต่งให้คนรักแต่จริงๆแต่งให้คุณพ่อที่เสียชีวิตจากไปนะคะชื่อเพลงวันนี้ฉันเหงาไม่ค่อยได้มาเปิดกันก็มาเปิดกันให้ฟังวันนี้แหละค่ะ

0: วันนี้ฉันเหงานะคะก็ฟังแล้วซาบซึ้งยิ่งได้รู้ว่าพี่ติ๋วเป็นคนแต่งเพลงนี้ทั้งเนื้อร้องแล้วก็ทำนองนะคะจากการความรู้สึกที่ได้สูญเสียคุณพ่อไปนะคะ
1: ค่ะคือเหมือนกับว่าเราไม่ใช่นักแต่งเพลงอาชีพอ่ะ
0: ค่ะ
1: เราก็ต้องอาศัยวัตถุดิบซึ่งเป็นความรู้สึกแท้ๆของเราพี่มวลค่ะช่อง7สี

0: สวัสดีค่ะพี่ประมวล
1: ขออภัยนะคะท่านผู้ฟังคือดิฉันขออนุญาตทักทายพี่ชายที่เคารพที่เคยร่วมงานกันเมื่อเราเล่าเรื่องรายการสำรวจความนิยมของประชาชนอะไรแต่มีอะไรที่ผ่านไปพี่มวลก็เลยบอกว่าจำได้นึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาได้อยู
0: ่ค่ะ
1: ค่ะ
0: เหมือนกับเพิ่งเกิดขึ้นใช่ไหมคะเมื่อไม่นานเองนะคะ
1: ท่านผู้ฟังก็คงจะพลอยนึกถึงเหตุการณ์ในอดีตของทุกท่านด้วยหรือว่าประสบการณ์ในการชมโทรทัศน์ของทุกท่านว่ามีความประทับใจกับอะไรกับใครอย่างไรนะคะ
0: แต่ว่าเปิดเพลงเมื่อสักครู่เนี้ยพี่ติ๋วก็มีหลายท่านแสดงความเห็นมานะคะ
1: ค
0: ุณวจนาบอกว่านี่ฉันเหงาเพลงนี้ชอบมากตั้งแต่เริ่มออกเทปน้องติ๋วเนี่ยพี่ฟังทุกเพลงนะคะสมัยนู้นเหมือนเพิ่งผ่านมาเมื่อวานนี้เอง
1: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะแล้วก็คุณไพศาลบอกพี่ติ๋วร้องเพลงนี้ได้เศร้าซึ้งใจครับนะคะ
1: ค
0: ุณวาสนาบอกรักคิดถึงคนบนฟ้ามากนะคะแล้วก็บอกขออนุญาตร้องตามด้วยบางท่านก็คิดถึงคุณพ่อคุณแม่ที่จากไปเช่นเดียวกันนะคะ
1: ค่ะคุณกันชัยหรือคุณขันชัยเนี่ยบอกว่าผมเคยได้รางวัล 1,000 บาทจากรายการประตูดวง
0: อุ้ยเยอะมากนะสมัยก่อนเนี่ย 1,000 บาทเลยหรอ
1: นะคะนี่เห็นไหมมันเป็นความประทับใจอ่ะ
0: ค่ะตอนนี้ก็อยากจะให้พี่ติ๋วได้พูดถึงแขกพิเศษของเรานะที่จะมาในวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมอาทิตย์หน้าแล้วนะคะ
1: ใช่ค่ะคือต้องมาย้ำเตือนกันว่าเป็นโอกาสที่ดีมากเลยนะคะที่ดิฉันเชิญพี่หน่อยนนปิยาสุกรโยธินซึ่งท่านเนี่ยแต่งเพลงก็เก่ง
0: ค่ะ
1: ร้องเพลงก็เก่งแล้วก็สอนร้องเพลงให้คนร้องเพลงได้เก่งก็เก่งท่านมีอาชีพสอนร้องเพลงด้วยนะคะมาฟังการสอนกันฟรีๆเป็นวิทยาทานบางคนบอกก็ร้องอยู่แล้วร้องอย่างไรถึงจะทำให้ไพเราะอันนี้เป็นหัวข้อที่พี่หน่อยบอกว่าจะมาพูดเรื่องนี้ดังนั้นเนี่ยท่านจะส่งคำถามมาล่วงหน้าก็ได
0: ้
1: นะคะเราจะได้เตรียมเอาไว้แต่บางคนบอกเอาแล้วคุณหน่อยนนปิยาเนี่ยแต่งเพลงอะไรไว้บ้างพี่เคยเล่าให้ฟังอาทิตย์ที่แล้วเปิดไปก็มีอะไรนะอกพี่ยังคอยเพลงดูสิเพลงของคุณวินัยพันธุรักอ่ะหลายๆเพลงมีเพลงรักที่เลือกไม่ได้เดี๋ยวถ้าไม่ทันก็ฟังไม่ทันแต่เพลงที่จะเปิดต่อไปเนี่ยเป็นเพลงที่คุณสิรินันท์โรจนธรรมร้องเอาไว้
0: ค
1: ุณวิภาก็เคยร้องแต่ขออนุญาตเปิดเวอร์ชั่นคุณสิรินันท์นะคะตัวอย่างเช่นเพลงแอบรักเขาที่คุณสิรินันท์ถ่ายทอดไว
0: ้
1: เราไปฟังกันแล้วก็คอยพบพี่หน่อยวันที่30นะคะ30สิงหาคมตัวเป็นๆมาที่นี่ค่ะ
0: ค่ะเชิญค่ะ

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุอราวันอธิบดีกรมการปกครองเผย3จังหวัดชายแดนใต้ยกระดับความปลอดภัยสูงสุดหลังเกิดเหตุระเบิดพร้อมกันหลายจุดสั่งประชาชนงดออกจากบ้านนายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกล่าวถึงสถานการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิดเหตุหลายจุดในช่วงคืนที่ผ่านมาว่าทราบข่าวตั้งแต่เมื่อวานแล้วและเร่งกำชับโดยเฉพาะการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและกำลังทั้งหลายที่อยู่ในพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดยะลาได้ให้ยกระดับการเตรียมพร้อมระดับสูงสุดและกำลังหลักในส่วนที่อยู่ในชุดคุ้มครองตำบลได้กำชับให้ระมัดระวังพื้นที่อย่างสูงสุดโดยเฉพาะการแจ้งเตือนประชาชนห้ามออกจากพื้นที่ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วทั้งหมดก็เป็นเรื่องของการแจ้งกำชับและเฝ้าระวังในเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยและรักษาฐานที่มั่นตนเองด้วยอีกทั้งกรมการปกครองและหน่วยที่เกี่ยวข้องออกพื้นที่ติดตามผู้ก่อการร้ายและอีกส่วนก็ปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนมาตรการของแผนพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนระหว่างนี้หากยังไม่สามารถจับกุมตัวผู้ก่อเหตุได้จะมีการประกาศห้ามออกจากพื้นที่จะต้องดูแลอย่างไรบ้างนายณฤชากล่าวว่าเรื่องการประกาศเป็นแผนของจังหวัดชายแดนใต้อยู่แล้วโดยเฉพาะกองทัพภาคที่จะเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์ดูแลในเรื่องนี้ส่วนเบื้องต้นได้รับรายงานจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตหรือไม่นายณฤชากล่าวว่าต้องรอรายงานอย่างเป็นทางการแต่เฉพาะจำนวนที่เกิดเหตุก็ค่อนข้างหนักรวม3จังหวัดส่วนฝ่ายปกครองมีการข่าวหรือไม่ว่าการก่อเหตุหลายจุดพร้อมกันต้องการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์หรือสื่ออะไรนายณฤชากล่าวว่าด้านการข่าวเราก็ได้รับแจ้งมาเป็นระยะและได้แจ้งกลับไปหน่วยปฏิบัติในส่วนของการดำเนินการเมื่อคืนนี้เป็นเรื่องที่ถือว่าเตรียมการในเรื่องของการกระจายในพื้นที่ค่อนข้างกว้างและทุกพื้นที่ก็เฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลาตรงนี้ได้กำชับว่าต้องปฏิบัติการอย่างไรด้วยการยกระดับขั้นสูงสุดตลอดเวลารัฐบาลยกระดับ JIC น่านเป็นศูนย์กลางประสานความช่วยเหลือนางสาวลฤดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมีความห่วงใยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและต้องการให้ความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนส่งถึงมือประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของแต่ละพื้นที่โดยนางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ต่อยอดการทำงานของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดน่านหรือ JIC น่านจากการเป็นศูนย์รวบรวมและรายงานสถานการณ์ให้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางประสานข้อมูลความช่วยเหลือรวบรวมความต้องการจากพื้นที่และเชื่อมต่อไปยังภาคเอกชนหน่วยงานและประชาชนที่พร้อมให้การสนับสนุนเพื่อให้ทราบว่าพื้นที่ใดต้องการสิ่งใดประเภทใดและในปริมาณเท่าใดในช่วงเกิดภัยพิบัติมักจะพบว่าสิ่งของบริจาคบางประเภทมีจำนวนมากเกินความต้องการในบางพื้นที่ในขณะที่สิ่งของจำเป็นโดยเฉพาะวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารต้องเติมอย่างต่อเนื่องรัฐบาลจึงมุ่งจัดระบบข้อมูลและการส่งต่อความช่วยเหลือให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงโดยให้ JIC น่านรวบรวมความต้องการจากศูนย์พักพิงและโรงครัวกลางเป็นรายวันล่าสุดข้อมูลณวันที่22สิงหาคมรองกลัวกลางแจ้งความต้องการวัตถุดิบเพิ่มเติมได้แก่เนื้อไก่ข้าวสารผักสดเครื่องปรุงรสและภาชนะบรรจุอาหารซึ่งเป็นสิ่งของที่มีการใช้ทุกมื้อและหมุนเวียนอย่างรวดเร็ว

0: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
1: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียมเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุน

0: ิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
0: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบล

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02 114 3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สนับสนุนโดยนมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส
1: เสาอาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยสุภรัตน์นาคบุญนำและกิตติภานาคพงศ
0: ์สนับสนุนโดยจบทุกอาการเมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลซิกเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: นานๆจะเปิดเพลงแหล่ให้ฟังกันนะคะเสียงของคุณทศพลหิมพานต์เพลงนี้ว่าด้วยเรื่องความตายชื่อเพลงก็ชื่อเรื่องตายนะคะ
1: เป็นอนุสติด้วยนะคะได้ฟังแล้ว
0: ก็ทำให้เราได้ตระหนักนะคะถึงความตายว่านี้ไม่พ้นทุกคนนะคะที่จะต้องตายไม่ว่าจะยากดีมีจนอยู่ในสถานะใดก็แล้วแต่และถ้าเราดูข่าวคราวต่างๆเราก็จะเห็นว่าความตายนั้นไม่ได้เรื่องเป็นเรื่องของคนที่มีอายุมากเท่านั้นนะสามารถที่จะเกิดขึ้นกับใครเมื่อไหร่ก็ได้การเตรียมพร้อมในเรื่องตายดีเนี่ยจึงสำคัญมากมันบอกว่าถ้าตายแล้วก็ขอให้แบบตายสบายสงบไม่ทรมานนะคะมีข้อมูลที่น่าสนใจนะก็คือตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติเนี่ยที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี2550นะคะมาตรา12ให้สิทธิประชาชนในการแสดงเจตนาล่วงหน้าในการที่จะไม่รับบริการสาธารณสุขที่ทำไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตเรียกว่าการทำพินัยกรรมชีวิตค่ะหรือว่า living will นะคะหรือว่าเป็นพินัยกรรมขอตายดีก็สามารถทำได้ในทุกช่วงวัยแล้วก็มีข้อมูลนะคะจากคุณหมออภิชาติรอดสมถึงท่านเป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเนี่ยท่านบอกว่าการแสดงเจตจำนงด้วยการทำพินัยกรรมช

0: ชีวิตของคนไทยเนี่ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมากนะคะจากช่วงปลายปี2568มีราว 8,000 คนขณะนี้เนี่ยเกือบสิ้นปีงบประมาณ2569อยู่ที่เกือบ 100,000 คนเพิ่มขึ้นกว่า10เท่านะคะโดยมีเพศหญิงเนี่ยมากกว่าเพศชายค่ะ
1: ค่ะก็จะพูดเรื่องเดียวกันนี่แหละค่ะจึงอยากทราบว่าที่คุณอิ๋วได้พูดมาเนี่ยว่าดิฉันไม่ได้เข้าไปดูว่าที่เขาสำรวจแล้วก็นับจำนวนเนี่ยเป็นการเก็บรวบรวมสถิติอย่างไรทราบไหมคะ
0: ค่ะจริงๆแล้วเขาจะมีเรื่องของการให้ลงทะเบียนระบบพินัยกรรมขอไตดีแบบออนไลน์นะคะ
1: จาก
0: ตามสถานพยาบาลต่างๆเนี่ยสามารถไปลงทะเบียนได้นะก็มี 1,588 แห่งจากสถานพยาบาลทั้งหมดเนี่ย 14,545 แห่งก็มันก็สะท้อนเดี๋ยวคนไทยเราก็ตระหนักเรื่องการเตรียมพร้อมการตายดีมากขึ้นนะคะ อ
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้ไม่ได้เป็นหมายถึงว่าจะเป็นลางหรือว่าจะพูดอะไรไม่ดีอะไรเนี้ยหรือจะมาแช่งกันไม่ใช่แต่ว่าเป็นสิ่งที่เราก็จะต้องยอมรับแล้วก็มีการเตรียมพร้อม นะคะ
1: เป็นความคิดที่เหมือนกับว่าไม่ประมาท
0: ค่ะ
1: แล้วก็ดิฉันเชื่อว่าคนก็ไม่อยากตายทุลักทุเลนะคะไปนอนพงาบพงาบอยู่ในห้อง ICU ไม่ตายสักทีอะไรแบบนี
0: ้ก็เจ็บปวดทรมานนะคะบางคนก็ต้องมีเครื่องท่อช่วยหายใจดูนี่ด้านอะไรมากมาย
1: และอีกอย่างหนึ่งคือพินัยกรรมชีวิตอันนี้เป็นเหมือนกับว่าเป็นชื่อที่ให้ไปลงทะเบียนในออนไลน์
0: ค่ะก็เข้าไปที่ระบบออนไลน์ก็มีเว็บไซต์ e-living view นะคะก
1: ็
0: ลองเข้าไปดูรายละเอียดดูแล้วกันนะคะ
1: ส่วนที่ดิฉันจะพูดถึงเนี้ยก็เป็นเพิ่มเติมนะคะเหมือนกับว่านอกจากจะแสดงแค่เจตจำนงว่าอยากจะเสียชีวิตอย่างไรเป็นเจตนาของเจ้าตัวมันก็มีอีกอย่างหนึ่งเขาขายนะคะเป็นพินัยกรรมชีวิตเป็นเล่มๆ
0: ค่ะ
1: ก็มีที
0: ่เคยได้ยินเหมือนกัน
1: เหมือนกับว่ารวบรวมข้อมูลส่วนตัวของเจ้าตัวเหมือนเป็นพินัยกรรมที่จะมอบมรดกให้ใครด้วยไกลๆอยู่ในนั้นคือแจ้งให้เขาทราบว่าเรามีทรัพย์สินไอ้นนไอ้นี่อยู่ที่ไหนเลขบัตรประจำตัวประชาชนเราคืออะไรนะคะใครที่เมื่อเราเสียชีวิตไปแล้วไปหาข้อมูลได้จากเขา
0: ค่ะ
1: ดิฉันก็ไปซื้อมาแล้วเล่มนึงนะคะยังไม่ได้ลงเลยเน
0: ี
1: ่ยแต่ก็มีความรู้สึกว่ายุคทันสมัยเนี่ยเขาไม่ต้องกลัวนะคะคือเหมือนกับว่าจะได้รู้ว่าเป็นเจตจำนงที่แท้จริงของเจ้าตัวแล้วก็อำนวยความสะดวกโดยการไปซื้อหนังสือเนี่ยบางฉบับที่ไปซื้อมานี่ก็ร้อยกว่าบาทเล่มบางๆเล็ก
0: ๆค่ะลองดูนะคะพูดถึงเรื่องของตายแล้วเนี่ยมันก็นอกจากจะเสียชีวิตด้วยโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็มีสิ่งที่เราเห็นในข่าวเนาะม
1: ี
0: การใช้อาวุธปืนในการที่จะไปประหัตประหารกันซ
1: ึ่
0: งก็ถือว่าเป็นอาวุธร้ายแรงนะคะก็ต้องพยายามเข้มงวดในเรื่องของปืนเถื่อนอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็เลยนึกถึงเพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟังถ้าปืนมันไม่มีลูกเนี่ยยิงถูกมันก็ไม่ตายหรือปืนมีลูกถ้าไม่ไปยิงใครมันก็ไม่ตาย
1: ค่ะ
0: นั่นคือเพลงปืนบ่มีลูกคุณสมัยอ่อนวง
1: คุณสมประสงค์นี่ก็เขียนถึงคุณสุภรัตน์เลยนะคะว่า living will นะคะกำลังอภิปรายในรัฐสภาฝรั่งเศสก็อยู่ตอนนี้แหละคนฝรั่งเศสก็แบ่งเป็นฝ่ายเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแล้วก็ได้พูดถึงเรื่องพระสันตะปาปากำลังจะไปฝรั่งเศสแต่ว่าที่เหลืออยู่เนี่ยพูดถึงว่าเขาจะขอให้ประธานาธิบดีของมาครองหยุดการปรึกษาอันนี้ดิฉันแปลใช้โปรแกรมการแปลมันก็เลยแปลแปลกๆนะคะเด
0: ี๋
1: ยวกลับไปดูต้นฉบับก่อนทำความเข้าใจอีกครั้งนึง
0: ค่ะ
1: ไม่ดูแปลละ
0: อ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาค่อยไล่ดูความคิดเห็นของแต่ละท่านนะคะตอนนี้ไปฟังเพลง2เพลงปืนบ่มีลูกคุณสมัยอ่อนวงและอีกเพลงหนึ่งที่สะท้อนความคิดถึงเช่นเดียวกันโดยเฉพาะคนที่อยู่ห่างไกลกันก็รอข่าวคราวเมื่อไหร่จะมีจดหมายส่งมานะคะเพลงเขียนจดหมายส่งมาเสียงร้องของคุณพนมนพพรค่ะ

0: สานนะคะโดยเฉพาะพี่น้องชาวอีสานที่อยู่กรุงเทพก็เยอะนะฟังแล้วก็อาจจะคลายความคิดถึงบ้านหรือว่าฟังแล้วจะยิ่งนึกถึงก็ไม่รู้นะคะแต่ว่ามันก็สะท้อนนะว่าเมื่อก่อนส่งข่าวกันต้องใช้จดหมายใช่ไหม
1: คะ
0: ก็จะต้องเฝ้าร้องอะไรจะมีจดหมายส่งมาอะไรทำนองนี้นะคะค่ะก็เราจัดรายการคนข่าวเล่าเพลงเนี่ยก็พยายามนำเพลงในอดีตนะคะเพื่อที่จะให้ได้ระลึกถึงแล้วก็มีความทรงจำที่ดีต่อเพลงนั้นๆด้วยนะคะทีนี้ก็มาถึงบทเพลงในแนวลูกกรุงเก่าๆกันบ้างนะคะก็อยากจะพูดถึงท่านนี้เพราะว่าท่านได้จากพวกเราไปเนี่ยก็หลายปีแล้วนะคะแต่ว่าฝากผลงานเอาไว้มากมายเลยทีเดียวค่ะเมื่อวันที่27สิงหาคม2562นะคะหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดีวัฒน์ค่ะท่านเสียชีวิตไปอย่างสงบนะคะแล้วก็ท่านเป็นบุคคลสำคัญของประเทศไทยเป็นทั้งศิลปินแห่งชาติเป็นนักแสดงนักร้องนักเขียนนักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์แล้วก็เป็นตำนานของการให้ความอร่อยของร้านอาหารในชื่อเชลชวนชิมนะพร้อมลายเซ็นนะคะก็มีหลายร้านที่ยังมีสัญลักษณ์นี้อยู
1: ่ใช่ค่ะ
0: ค่ะก็เลยอยากจะรำลึกถึงท่านนะคะเปิดเพลงที่ท่านร้องสัก2เพลงต่อเนื่องกันนะคะเพลงแสนงามแสนงอนแล้วก็เพลงสาวตางามเป็นเพลงที่แซวผู้หญิงนะจีบผู้หญิงนะแบบสนุกๆ นะคะเชิญค่ะ

0: เป็นพิเศษ
1: โดยสุภรัตน์นาคบุญนำและกิตติภานาคพงษ์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
5: You Home Thank You Sale ลดสูงสุดถึง 80% ลดใหญ่ในรอบปีทั้งเฟอร์นิเจอร์ของใช้ในบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องมือช่างครบมือขนมาเทขายราคาล้างสต็อกหมดแล้วหมดเลยไม่ซื้อคือพลาดช็อปก่อนใครวันนี้ถึง26สิงหาคมนี้ที่ You Home ทุกสาขาทั่วประเทศหรือโทร1746ครบถูกดีที่ You Home เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
6: ต่อพรบทั้งทีต้องเอาให้คุ้มคุ้มครองทันทีเมื่อซื้อพรบรถยนต์ที่ 7-Eleven และคุ้มยิ่งกว่าสำหรับสมาชิก All Member รับฟรีคูปองเงินสด50บาทให้ใช้กันแบบจุกๆตั้งแต่วันนี้ถึง23สิงหาคมนี้เท่านั้น

0: 60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: ลูกหนูมาให้พ่อกอดหน่อยสิลูก
3: ไม่ได้นะคุณไม่มีสิทธิ์เข้าใกล้ลูกหนู
2: คุณเป็นผู้หญิงใจร้ายไม่ให้พ่อลูกอยู่ด้วยกัน
4: จะละครไปถึงไหนเน็กยาน้ำแก้ไอโยคีของบริษัทโยคี1997จำกัดบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
5: เสาร์อาทิตย์ฮีทเป็นพิเศษ
6: โดยสุภรัตน์นาคบุญนำและกิตติภานาคพงษ์

0: ปิดเพลงของคุณจรัญมโนเพชรให้ฟังนะคะกุหลาบดอย
1: อันนี้พี่ไม่เคยได้ยินเลยนะ
0: ค่ะเป็นเพลงที่ไม่ค่อยเคยได้ยินนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะมี
1: เพลง
0: เ
1: ลยล่ะ
0: ค่ะคือเพลงนี้เป็นเพลงที่ถูกรวมอยู่ในอัลบั้มชุดโฟก1991นะคะซึ่งวางจำหน่ายเมื่อ1กันยายน2534นะคะชื่อเพลงกุหลาบดอยนะคะค่ะก็คุณจรัญมโนเพชรนี่ท่านก็เป็นศิลปินผู้ยิ่งใหญ่แห่งล้านนานะคะเจ้าของฉายาราชาโฟกซองคำเมืองนะคะแล้วก็ท่านก็ เสียชีวิตด้วยเรื่องของ
1: สุขภาพค่ะ
0: สุขภาพเป็นการจากไปอย่างกระทันหันนะคะด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันนะคะ
1: แฟนเพลงเสียดายกันมาก
0: เมื่อวันที่3กันยายน2544นะคะคือในวัย50ปีเท่านั้นเองตอนนั้นเนี่ยคุณจรัญกำลังเตรียมที่จะจัดคอนเสิร์ตฉลองครบรอบ25ปีโฟกซองคำเมืองเพียงไม่กี่เดือนนะคะท่านก็มาจากไปก่อนแล้วก็

0: อัฐิของคุณจรัญก็ถูกนำไปลอยอังคารแล้วก็สถิตอยู่บนยอดดอยหลวงเชียงดาวตามความปรารถนาสุดท้ายนะคะก็นึกถึงบรรยากาศทางเหนือเนาะ
1: ค่ะ
0: เป็นคน
1: ค่ะคือคุณจรัญเนี่ย
0: ค่ะ
1: เป็นคนเผยแพร่วัฒนธรรมทางภาคเหนือ
0: ใช่
1: ผ่านบทเพลง
0: ค่ะ
1: ได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งกำเมืองเนี่ยนะคะ
0: ใช่
1: ร้องเพลงคำเมืองโด่งดังทำให้คนไทยอู้กำเมืองหรือว่าฟังคำเมืองเข้าใจขึ้นเยอะเลยค่ะ
0: ค่ะแล้วก็มีอีกหลายๆเพลงที่ชอบนะอุ้ยคำนะคะก็สะท้อนเรื่องราวนะของผู้หญิงคนหนึ่งของกินบ้านเฮาสาวมอเตอร์ไซค์เยอะมากเลยสมัยก่อนดังมากเลยนะก็ชอบทุกเพลงเลยใช่นะคะก็อยากจะบอกตรงนี้ว่าการจากไปอย่างกระทันหันเกี่ยวกับเรื่องหัวใจเนี่ยมันก็เกิดขึ้นกับหลายๆท่านนะคะโดยเฉพาะที่เราทราบกันล่าสุดก็คุณเรย์แมคโดนัลด์ใช่ไหมคะเรื่องของเส้นเลือดหัวใจตีบก็เลยอยากจะฝากให้ทุกคนได้ดูแลสุขภาพเพราะว่าเรื่องนี้เขาบอกว่าเป็นเรื่องที่มันสะสมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของไขมันต่างๆในร่างกายนะคะบางคนบอกว่าอู้ออกกำลังกายก็ดียังหนุ่มยังแน่นยังแข็งแรงนะคะแต่การพักผ่อนน้อยการนอนน้อยนี่ก็มีส่วนสำคัญมากๆเลยนะคะแล้วก็การรับประทานอาหารก็เช่นเดียวกันก็มีคุณพุทธเพื่อนของคุณเรก็เล่าบอกคุณเรก็เป็นคุณเรียวพุทธเนี่ยเป็นคนที่คุณเรเป็นคนที่ชอบทานน้ำบัดลม
1: ค่ะ
0: ดื่มน้ำบัดลมทุกวันเลยแล้วก็ทานพวกขนมกรุบกรอบอะไรพวกนี้
1: อาหารสำเร็จร
0: ูปอาหารสำเร็จรูป
1: ค่ะ
0: ค่ะก็อยากจะฝากเอาไว้แล้วก็มีข้อมูลที่น่าสนใจจากคุณหมอหัวใจนะคะมี6วิธีเลี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจนะคะก็คือต้องดูแลในเรื่องของไขมันในเลือดถ้าโดยเฉพาะตัว LDL เนี่ยนะถ้ามันสูงนะคะก็ต้องปรับอาหารถ้ายังไม่ลงก็อาจจะต้องทานยานะคะลดไขมันด้วยแล้วก็ความดันโลหิตเนี่ยก็ต้องควบคุมให้ดีทุกบ้านควรจะมีเครื่องวัดความดันเอาไว
1: ้
0: นะคะควบคุมให้ได้แล้วก็ออกกำลังกายนอนให้เพียงพอนะคะแล้วก็ใครที่ลงพุงนะเขาบอกว่าคนที่มีไขมันในช่องท้องแล้วก็มีน้ำหนักมากเกินไปไอ้ตรงนี้ก็จะมีความเสี่ยงและเป็นการเร่งการอักเสบแล้วก็การเสื่อมของหลอดเลือดได
1: ้ค่ะ
0: นะคะ
1: ก็ลดอาหารไขมันยังไม่พอลดความหวานลดเค็มแล้วก็ออกกำลังกายอยากให้พุงเล็กเร็วๆให้ขมแมวพุง
0: มีวิธีบริหารค่ะ
1: ก็ยังคิดว่าเออเราควรไปเช็คก่อนดีไหมเพราะข้อมูลต่างๆที่ส่งทางออนไลน์เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีการอ้างนู่นอ้างนี่แต่ถ้าเราไม่เห็นกับตาในบางทีเราก็ไม่ค่อยอยากจะเอามาเผยแพร่อันนี้ในส่วนตัวนะคะมีเพื่อนส่งมาเขาบอกว่าการที่เราขมแมวพุงเนี่ยมันมีประโยชน์กับสมองช่วยให้สมองไม่เสื่อมได
0: ้
1: อันเนี้ยถ้าโหเป็นได้อย่างนั้นก็เป็นผลพลอยได้เลยนะคะแต่ถึงแม้ว่าเรื่องข้อมูลสมองยังไม่ชัดเจนขมแมวเอาไว้เนี่ยช่วยกล้ามเนื้อพยุงหลังด้วยนะคะแล้วก็อาจจะช่วยลดไขมันทำให้บุคลิกภาพดีด้วยอะไรด้วย
0: ยิ่งในผู้สูงวัยนะบอกว่าการบริหารแกนกลางของลำตัวเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะก็เดี๋ยวนี้เราจะเห็นว่าพวกฟิตเนสต่างๆก็จะมีผู้สูงอายุเนี่ยไปใช้บริการเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าร่างกายสูญเสียกล้ามเนื้อใช่ไหมคะก็จะต้องมีการบริหารยกเวทอะไรต่างๆแต่ก็ต้องอยู่ในการดูแลของเทรนเนอร์ด้วยนะคะไม่งั้นก็อาจจะเกิดอาการบาดเจ็บได้ค่ะเรามาฟังบรรยากาศในช่วงนี้เกี่ยวกับฝนฟ้าที่ตกลงมากรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่าตลอดสัปดาห์หน้าเนี่ยก็ยังมีฝนตกอยู่นะคะโดยเฉพาะที่เราได้ยินได้เห็นข่าวฝนตกทางภาคเหนือมากที่จังหวัดน่านนะคะก็มีน้ำป่าไหลหลากมา
1: เห็นใจมากจริงๆ
0: บ้านเรือนทรัพย์สินเสียหายที่อำเภอปัวอย่างนี้เป็นต้นนะเขาบอกว่าก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะนี่แหละค่ะความที่ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้บางทีก็อาจจะทำให้เตรียมตัวไม่ทันเหมือนกัน
1: แล้วเขาบอกว่าโลกปัจจุบันมันแปรปรวนเยอะ
0: ใช่
1: นะคะสภาพดินฟ้าอากาศเนี่ยบางทีอาจจะทำให้เราคาดคะเนไม่ได้
0: ค่ะ
1: เพราะดูในข่าวต่างประเทศนะคะฝนที่ตกชนิดที่เขาเรียกว่าเ
0: รนบอม
1: เนี่ยก็ตกทั่วบ้านทั่วเมืองทั่วโลกไปหมด
0: เขาบอกมาว่าเหมือนกับเป็นสึนามิจากฟากฟ้ามันตู้มลงมาเลยนะคะแล้วอากาศมัน

0: ก็แปรปรวนที่ประเทศญี่ปุ่นตอนนี้40องศานะมันเป็นไปได้ยังไงไม่น่าเชื่อแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วนะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นก็ดูแลสุขภาพดีแล้วก็เตรียมพร้อมนะคะสำหรับเหตุต่างๆ
1: ค่ะ
0: นะ
1: แล้วก็ช่วยกันทำให้โลกแปรปรวนน้อยลงด
0: ้
1: วยเถอะค่ะ
0: มาฟังบรรยากาศให้เข้ากับหน้าฝนนะคะฟ้าหน้าฝนนะคะคุณบุษยารังสีแล้วก็เพลงที่คุณขอมาวันนี้ที่เปิดแล้วนะคะรักเธอไม่ถึงบาท
1: ค
0: ุณโซลีภกาพันธ์ค่ะ

0: ค่ะรักเธอไม่ถึงบาทแหมดูไม่มีค่าเลยนะ
1: เดี๋ยวนี้นะโหกี่บาทถึงจะมีค่า
0: ค่ะ
1: พอจะซื้อน้ำสักขวดนี่มันต้องยังต่ำต้องมี7บาท10บาท
0: ค่ะ
1: แล้วมันก็ขึ้นทุกวัน
0: ค่ะ
1: ตอนนี้
0: ถ้าเปรียบเทียบความรัก
1: ราคา
0: ใช่เพียงรักเธอไม่ถึงบาทเนี่ยผู้แต่งก็คือครูทวีพงษ์มณีนินนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็คือว่าท่านก็มีผลงานเพลงมากมายนะเพลงนี้ก็สะท้อนมุมมองของความรักและการถูกทอดทิ้งเปรียบคุณค่าความรักของผู้ชายที่เปลี่ยนไปว่ามีค่าน้อยนิดไม่ถึงบาทจนไม่คุ้มค่าที่จะหลั่งน้ำตาเสียใจ นะคะเหรียญบาทตกหายยังน่าเสียดายมากกว่า
1: อยากรัก
0: เปรียบ
1: อยากไม่รักฉันเธอเลยไม่มีค่า
0: ไม่มีค่าเลยนี่ยังให้ค่ายังให้ตั้งบาทจริงๆแล้วต้องไม่ให้ค่าเลยนะคะ
1: แต่จริงๆจะว่าไปนะไม่มีค่าเนี่ยมันมีค่านะ
0: ค่ะ
1: คือเก็บเหรียญไว้เยอะๆเนี่ย
0: มีสลึงพึ่งมันจุดไม่ครบบาทใช่ไหมฮะ
1: บางทีจะหาเงินจ่ายทางด่วน
0: ค่ะ
1: หาไม่ได้
0: อ
1: ่ะก็เป็นอุทาหรณ์เลยว่าเงินเล็กเงินน้อยต้องเก็บติดตัวเอาไว้ติดรถเอาไว
0: ้อย่าได้ดูถูกเงินเล็กๆน้อยๆบางทีถึงคราวที่เราไม่มีจริงๆแล้วนะเราก็ยังมีเก็บออมเอาไว้นึกถึงสมัยตอนเด็กๆอะค่ะเราก็เก็บออมไว้มีกระปุกออมสินเชื่อว่าทุกๆคนตอนเป็นเด็กต้องมีอ่ะเป็นกระปุกออมสินปูนพลาสเตอร์ใช่ไหมรูปกระต่ายรูปสัตว์อะไรเงี้ย
1: ใช่
0: แล้วก็หยอดไป
1: แต่ถ้ายุคดึกๆแบบพี่นะ
0: ค่ะดึกๆนะ
1: กระป๋องออมสินโดยธนาคารออมสินพร้อมกับบทกลอนนะคะมีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทอย่าให้ขาดสิ่งของ
0: ต้องประสงค์
1: เมื่อมีน้อย
0: ใช้น้อยค่อยบรรจง
1: อย่าจ่ายลงให้มาก
0: จะยากนาน
1: ยังใช้ได
0: ้ยังใช้ได้อยู
1: ่
0: นะคะอันนี้ค่ะก็เป็นเรื่องของการที่เรามีแล้วก็ต้องรู้จักเก็บออมนะคะแม้แต่สลึงแม้แต่บาทรวมๆแล้วมันก็มีค่าในเวลาที่มันจำเป็นนะคะ
1: และอยากจะบอกว่าคนทุกคนมีค่านะคะ
0: ค่ะ
1: เพียงแต่ว่าข้อที่หนึ่งเจ้าตัวเห็นค่าตัวเองหรือเปล่าถ้าเห็นค่าแล้วทำให้ค่านั้นปรากฏมากยิ่งขึ้นท่านอาจจะเป็นคนหนึ่งที่เป็นเพชรในตมก็ได
0: ้ค่ะและเวลาก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะหลายๆท่านก็นะบอกว่าขอให้เดินทางปลอดภัยละ

0: เพราะแฟนรายการของเรารู้แล้วว่าจะต้องลากันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราจะลากันด้วยเพลงนี้เป็นเพลงอมตะอีกเพลงหนึ่งนะคะจากสุนทราภรณ์ประพันธ์คำร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลทำนองโดยเอื้อสุนทรสนานซึ่งดัดแปลงมาจากทำนองเพลงไทยเดิมลาวนกต่อ2ชั้นนะคะขับร้องบันทึกเสียงครั้งแรกโดยคุณมัณฑนาโมรากุลคือเพลงนี้ใช้เป็นเพลงสำหรับขับร้องลาในวาระแล้วก็งานต่างๆดิฉันหมายถึงเพลงอาลัยลานั่นเอง
1: เพลงบอกลาตอนดึกแต่เราใช้ได้ทุกเวลา
0: ช่วงนี้นะคะ
1: ขอบคุณทุกท่านทั้งที่เราได้ทักทายทางหน้า Facebook หรืออยู่บน Facebook แล้วไม่ได้ทักทายและท่านฝั่งที่ฟังทางวิทยุกับทางช่องทางอื่นๆค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา10:22 ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวรรณนายกรัฐมนตรีเรียกถกฝ่ายความมั่นคงติดตามเหตุป่วนใต้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางลงพื้นที่ก่อนที่จะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดน่านได้เรียกติดตามการประชุมฝ่ายความมั่นคงโดยมีพลโทอดุล

0: บุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายอศิษฐ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกและเลขาธิการกอรมน.เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้หลายจุดเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยเสนาธิการทหารบกเปิดเผยว่าจะสรุปสถานการณ์ให้นายกรัฐมนตรีรับทราบหลังจากที่มีผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ก่อเหตุพร้อมกันหลายจุดใน3จังหวัดส่วนการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกให้หน่วยงานในพื้นที่ดูแลประชาชนอย่างดีที่สุดซึ่งกองทัพได้ส่งกำลังพลยุทโธปกรณ์ทั้งหมดเข้าไปช่วยเหลือประชาชนให้มากที่สุดฝ่ายความมั่นคงรวบ4ผู้ต้องหาพร้อมอาวุธปืน AK-47 ที่อำเภอกรงปีนังพบปืนกระบอกนี้โยงเหตุลอบยิงปัตตานี2ศพเมื่อปี2556เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วม3ฝ่ายเข้าบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ตำบลไซเอะอำเภอกรงปีนังจังหวัดยะลายึดอาวุธปืนยาว AK-47 จำนวน1กระบอกพร้อมควบคุมตัวผู้ต้องหา4รายได้แก่นายอัมรันนายบุคอรีนายอิบรอเฮงและนายอาลีมีนจากการตรวจสอบประวัติปืน AK-47 กระบอกดังกล่าวพบว่าเคยถูกใช้ก่อเหตุลอบยิงเสียชีวิต2คดีในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเมื่อปี2556พื้นที่อำเภอยะรัง1คดีและอำเภอมายอ1คดีขณะนี้อยู่ระหว่างขยายผลความเชื่อมโยงเพิ่มเติมต่อมาพนักงานสอบสวนสภ.กรุงปีนังได้แจ้งข้อหานายอัมรันนายบุคอรีและนายอาริมีนในข้อหาร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่อนุญาตออกใบอนุญาตให้ไว้ในความครอบครองส่วนนายอิบรอเฮงถูกแจ้งข้อหามีและเสพยาเสพติดประเภทหนึ่งยาบ้าโดยทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายแล้วผู้พิพากษาความนโยบายระงับออกวีซ่าคนเข้าเมืองของทรัมป์ผู้พิพากษาเจเนตเอวากัสศาลรัฐบาลกลางสหรัฐสั่งความนโยบายรัฐบาลสั่งความนโยบายระงับการออกวีซ่าถาวรแก่พลเมืองจาก75ประเทศของรัฐบาลภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนื่องจากเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายคนเข้าเมืองของสหรัฐนโยบายนี้ขัดต่อกฎหมายอย่างชัดเจนและเกินขอบเขตอำนาจตามกฎหมายเนื่องจากมาโกรูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐไม่มีอำนาจทางกฎหมายในการสั่งระงับการออกวีซ่าโดยเหมารวมจากสัญชาติและกฎหมายของสหรัฐกำหนดให้สิทธิ์ขาดในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครวีซ่าเป็นของเจ้าหน้าที่กงสุลแบบรายบุคคลศาลชี้แจงว่ากรณีนี้ต่างจากคำสั่งห้ามเข้าเมืองปี2018ที่ศาลฎีกาเคยรับรองเนื่องจากครั้งนั้นเป็นอำนาจโดยตรงของประธานาธิบดีในการจำกัดสิทธิผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศแต่คำสั่งล่าสุดนี้เป็นการก้าวไกลขั้นตอนทางกฎหมายในการออกวีซ่าก่อนหน้านี้รัฐบาลทรัมป์ประกาศนโยบายระงับการพิจารณาและออกวีซ่าถาวรให้แก่พลเมืองจาก75ประเทศชั่วคราวเช่นอัฟกานิสถานบราซิลรัสเซียปากีสถานบังคลาเทศรวมถึงประเทศไทยโดยอ้างเหตุผลว่าผู้ลี้ภัยหรือผู้อพยพจากกลุ่มประเทศเหล่านี้มีโอกาสสูงที่จะกลายเป็นภาระทางสังคมที่ต้องพึ่งพาเงินช่วยเหลือจากรัฐ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม

0: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สวัสดีค่ะพี่น้องทั้งหลายพบกับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่รับฟังรายการอยู่นะคะพบกับรายการเพื่อนเพลงหวานนะคะทุกวันอาทิตย์วันนี้ก็ใกล้ๆที่จะปลายเดือนแล้วนะ23สิงหาคมนะคะพบกับรายการนี้ตั้งแต่10นาฬิกาจนถึง13นาฬิกาค่ะเพื่อนเพลงหวานเนี่ยมีพี่อภิภาจันทรคุณจัดคู่กับอินนุ่ย
1: สวัสดีค่ะหนูนงรักอินทราดุลนะคะทักทายทุกท่านนะคะที่รับฟังกันอยู่ทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศนะคะแล้วก็ Facebook Fanpage นะคะ LDM FM 9522ปีทุกทุ่งมหานครนะคะปล่อยได้ใจก็
0: เบา
1: ไหมเบาหวิวนะคะแล้วก็โทรศัพท์022481366อยู่กับน้องแป้งน้องพดขอสายหน้าใหม่สำหรับ1เพลงนะคะแล้วก็ SMS 4689400ด้วยนะคะ
0: มีเพลงที่หน้าจอแนะนำมาจากคุณสุภัทราเชียงรายเขียนว่าระทมในลั่นมันมีหลายตัวของคุณรว

0: ใจค่ะพี่อ้อยเมื่อสักครู่เราเปิดเพลงอะไร
1: แปลว่าอะไรทำไมลั่น
0: เราเปิดเพลงอะไรไปบ้างคะ
1: เปิดเพลงท่าทรมานของคุณชรินนะคะแล้วก็ทารารทมคุณดาวใจเพชรจิต
0: อันนี้ขอสาย
1: รักอย่ารู้คลายคุณก้องกิติคุณเทียนโสเทียนสองคุณอรุณธรีแนะนำมาไว้เมื่อที่แล้วคอยเขาแล้วก็เหมือนไม่รู้จักกันพี่เล็กคานินค่ะ
0: ค่ะมีสายนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: คุณสุภัตราหรือคะ
2: จ้ายายสุภัตราจากเชียงรายค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณรู้สึกจะมีการโทรศัพท์มาขอเพลงบ่อยเหมือนกันนะใช่ไหมคะ
2: ค่ะค่ะไม่รู้จะไปไหนเป็นคนป่วยติดบ้านเหรอคะ
1: เคยโทรมานี่คะ
0: ไม่น่าจะไม่เคย
1: ไม่เคย
0: แต่ขอสายขอเพลงค่ะขอเพลงไว
1: ้
0: จำชื่อได้ค่ะ
2: แล้วเคยร้องเพลงให้ฟังด้วยของวงทองอะค่ะ
0: อย่างนั้น
1: เราเคย
0: โทรมาเราเคยคุยสายกันเหรอ
1: จำได้ว่าเคยโทรนะ
0: นานนึง
1: ก็สักพักใหญ่ไม่นานมาก
2: เดือนที่แล้วนานแล้วเหมือนกันค่ะ
1: นานเดือนที่แล้วโอเคค่ะ
2: เพลงอะไรนะเพลงนี่หรือคะที่ว่ารักนั่นแหละ
1: อ๋อแล้ววันนี้จะร้องเพลงอะไรคะ
2: วันนี้จะร้องไหวมั้ยเนี่ยเป็นหวัดคัดจมูกด้วย
0: แต่เสียงก็ยังดีอยู่เลยนะ
1: สักสองประโยคสักสองประโยคไหมคะเพลงอะไร
2: รักทมในรั่นทม
1: อ๋อรักทมในรั่นทมที่แนะนำเข้ามาจะร้องเพลงนี้เหรอคะ
2: ลองค่ะลองดูนะคะ
1: ลองค่ะ
2: ทมเอ่ยลั่นทมชมไกลตื่นเชื่อตรึงใจดอกไม้อื่นใดไม่ปานอวนใจซึ้งอยู่ในหรือไทยวิญญาณพร้อมจะคงตลอดกาลชินปราณยังฝันไฟพอแล้ว
1: ค่ะขอบคุณนะคะ
0: นี่ขนาดเป็นหวัดนะเสียงเพราะขนาดนี
2: ้ขอบคุณมากค่ะแก่แล้ว
0: มีไม่แต่แต่เสียงแบบนะ
1: เสียงเหมือนบรรจงเลยอะ
2: 78แล้ว
1: ไม่เป็นไรพี่ดุ๋ยต้องทำมองบนทำไมโอเคค่ะขอบคุณมากๆแล้วก็แนะนำเพลงมาอันเดิมระทมในลั่นทมแต่น้องแป้งเขาเขียนย่อไงระทมในลั่นก็เลยงง
0: พี่อ้อยก็นั่งนึกเพลงอะไรเนาะ
2: ใน
0: ลั
2: ่นทมค
0: ่
2: ะ
0: ก็วันนี้สุขภาพเป็นไงบ้างคะ
2: ก็แล้วอีก2วันก็หมอนัดอีกแล้วหลายโรคค่ะ
0: หมายถึงเดินนอนติดเตียงคือไม่สามารถลุกขึ้นเดิน
2: ไม่ได้ติดเตียงค่ะติดบ้านใช่ไ
0: หมอ๋อติดบ้านตกใจหมด
1: ดีใจมากเลยที่ติดบ้าน
0: โอ้ย
2: เฉยไม่ได้ไปไหน
0: แล้วมีใครอยู่เป็นเพื่อนไหมคะ
2: ก็อยู่กับลูกค่ะ
0: อุ้ยน่ารักมาก
1: ค่ะ
0: ดูแลคุณแม่อ
1: ากาศเป็นยังไงบ้างคะเนี่ยฝนตกเยอะไหม
2: ตั้งแต่เมื่อคืนถึงเดี๋ยวนี้ยังไม่ตกหยุดอ่ะ
1: ยังไม่หยุดหรือยังไม่ตก
0: มันยังไม่ตกใช่ไหมคะ
1: ยังไม่หยุด
2: ไม่ตกค่ะ
1: ยังไม่ตก
2: ไม่ตกค่ะสงสัยเย็นนี้จะเอาละ
0: ไม่เพราะว่ามันมีน้ำท่วมที่จังหวัดน่านแล้วเห็นว่ามันก็ล้นไปบริเวณใกล้ๆหลายที่อะไรอย่างนี้
1: แสดงว่าตกไม่เสมอนะ
2: ที่บ้านยายไม่ท่วมค่ะไม่นี่ค่ะ
0: อ๋อได้ดีแล้วล่ะค่ะเพราะว่าตอนนี้ต้องดูแลสุขภาพมากๆเลยนะคะเพราะว่าหลายๆท่านกำลังเจอวิกฤตเรื่องน้ำท่วมกันอยู่ค่ะเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
2: ค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
1: เช่นกันค่ะขอบพระคุณมากนะคะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิซิเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายกระใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
1: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
0: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
2: ่เผ่าซาลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
3: Pulsar

0: ัวจริง
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
2: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษ B2 พาเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yxchannelawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
6: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษ์อินทรารุณ

0: ค่ะทุกฟังคะสำหรับเพลงที่ได้เปิดไปแล้วนะคะเป็นเพลงที่แนะนำเข้ามาจากสายน้ำใหม่ระทมในลั่นทมนะคะคุณรวงทองคุณสุภัทราจากเชียงรายนะคะที่โทรเข้ามาแล้วก็คนหน้าเดิมนี่อันนี้ของคุณรุ่งฤดีร้องไว้คุณวันนีสิริวันแนะนำมาเมื่อที่แล้วนะคะได้เคลียร์ให้แล้วนะคะคำสารภาพของชายโสดคุณสุเทพวงศ์คำแหงรอดูใจคุณอ้อยอัชราอันนี้คุณเน่งนะคุณเน่งแนะนำไว้เมื่อที่แล้วนะคะแล้วก็ใครจะเมตตาคุณเลิศประสมทรัพย์ค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้พี่อ้อยจัดมาแล้วเมื่อที่พี่นาขอ
0: ตรงพอดีเลยเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะ
0: แหมติดตรงกัน
1: เลย
0: แล้วก็รักทรมานรักทรมานคุณดาวใจภัยจิตนะคะแล้วก็อันนี้หนูว่าจะหนูว่าหาไม่ทันแบบว่ามันหายไป
1: คนขอนั่น
0: จดชื่อไม่ทันแต่ว่าแนะนำเข้ามาตั้งแต่ต้นรายการเลยแล้วก็ฉันวันนี้คุณ
1: พี่
0: ง
1: านลงยินดีนะคะเพลงคุณธาน
0: ินนครศรีธรรมราช
1: จ้า
0: ฉันวันนี้นะคะคุณธานิน
1: ไม่ได้ทักเฟซบุ๊กแฟนเพจเลยเยอะมากพี่อ้อยพี่วัฒนานะคุณอรุณธดีนะคะคุณนภาเพ็ญน้องอาทิมาคุณยายพอเพียงคุณไก่เฮสตีจีปัญญานะคุณสุชีลาน้องต้าก็ทักมานะคุณพี่ณรงค์ยินดีใช่ไหมคุณวัฒนาเงินแก้วคุณแพทคุณจรัสคุณเล็กวิไลวันยายอ้อสามย่านคุณเลินเจริญคุณทศวรรณคุณบุญเรือนคุณกล้วยคุณวันวิสาคุณโชลิคูนะคะคุณสุริยันจันทาคุณมงคลจากอุตรดิตถ์ยายแสงบางนานะคะคุณกัลยาชูจิตสกุลแล้วก็มีคุณลำพึงมณีเขียวคุณยงยุทธกทมคุณสวัสดิ์คุณนุชนาธนะคะคุณมีคุณโสภาคุณณรงค์ชุ่ยทองคำคุณสงวนศรีลุงก็มหาศิลป์คุณวิไลจากพะเยาคุณสุภาพคุณหนูหลิงคุณวุฒิชัยพี่เอ๋าผักสดนะคะแล้วก็มีคุณเน่งจากการทางเดี๋ยวเราค่อยมาอ่านก่อนเนาะช่วงนี้ฟังข่าวกัน
0: ค่ะ

0: 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสิงห์ทุวราวันนายกรัฐมนตรีกำชับดูแลประชาชนพร้อมสั่งบังคับใช้กฎหมายเด็ดขาดหลังเกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อติดตามและรับฟังรายงานเหตุความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้หลายจุดช่วงคืนที่ผ่านมาพลโทนราธิปโผยนอกแม่ทัพภาคที่4ได้โทรศัพท์เข้ามารายงานสถานการณ์ในพื้นที่ให้นายกรัฐมนตรีได้รับทราบโดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ดูแลประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ใช้เวลาในการประชุมนานกว่า1ชั่วโมงก่อนเดินทางไปปฏิบัติราชการเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่านทหารผ่าเมืองยึดยาบ้า3ล้านเม็ดตำรวจและทหารกองกำลังผ่าเมืองเปิดเผยว่าจากการข่าวทราบว่าจะมีการลักลอบขนยาบ้าออกจากพื้นที่

0: บ้านห้วยมะยมตำบลเวียงอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่พันเอกอำนาจวชิรศักดิ์โสภานะผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจชัยยานุภาพและพันตำรวจเอกประดิษฐ์ติปมาผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรฝางได้ให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันทำบูรณาการร่วมกันโดยตำรวจสืบสวนตำรวจสายตรวจฝางพร้อมทั้งทหารกองกำลังผาเมืองตำรวจตระเวนชายแดน334ฝ่ายปกครองฝางร่วมวางแผนเข้าทำการปราบปรามพบรถยนต์ Honda CRV สีบรอนเงินหมายเลขทะเบียนงองูพอพาน8906จังหวัดเชียงใหม่ขับมาจากบนดอยเส้นทางผ้าห่มปกลงมาจอดที่ลานสนามกีฬาบ้านห้วยมะยมทางชุดได้ไล่ติดตามและสกัดแต่คนขับอาศัยความมืดจอดรถทิ้งไว้แล้วหลบหนีไปจึงตรวจสอบพบในรถมีกระสอบยาบ้า13กระสอบกระสอบที่1มียาบ้าประมาณ2ล้านเม็ดกระสอบที่2 200,000 เม็ดกระสอบที่3 270,000 เม็ดกระสอบที่4ยาบ้า 100,000 เม็ดกระสอบที่5 190,000 เม็ดกระสอบที่6 200,000 เม็ดกระสอบที่7 200,000 เม็ดกระสอบที่8 240,000 เม็ดกระสอบที่9 200,000 เม็ดกระสอบที่10 200,000 เม็ดกระสอบที่11 380,000 เม็ดกระสอบที่12 300,000 เม็ดและกระสอบที่13ยาบ้าประมาณ 320,000 เม็ดรวมกว่า3ล้านเม็ดนำส่งเจ้าพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรฝางดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปสหรัฐไม่มีแผนคุยการค้ารอบใหม่แคนาดาเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐระบุว่ายังไม่มีแผนเปิดเจรจาการค้ารอบใหม่กับแคนาดาและพร้อมดำเนินมาตรการตอบโต้หลังทั้งสองฝ่ายไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้โดยสหรัฐเริ่มจะเก็บภาษีอัตราใหม่ร้อยละ50ต่อสินค้าแคนาดาหลายประเภทคิดเป็นมูลค่าประมาณ 20,000 ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 650,000 ล้านบาทหรือประมาณร้อยละ5ของมูลค่าการส่งออกไปสหรัฐเพิ่มเติมจากอัตราภาษีเดิมที่สหรัฐจัดเก็บหลักอลูมิเนียมรถยนต์และไม้แปรรูปของแคนาดาอยู่แล้วในขณะที่นายกรัฐมนตรีมาร์คคานีของแคนาดาแถลงประณามมาตรการตั้งภาษีระลอกใหม่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐว่าเป็นการผิดพลาดอย่างมหันต์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างความเสียหายและแบ่งแยกหลังการเจรจาการค้าระหว่างแคนาดากับสหรัฐทลายลงเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาส่งผลให้สหรัฐเริ่มบังคับใช้ภาษีนำเข้า 50% ต่อสินค้าแคนาดามูลค่ากว่า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐทันทีเมื่อเข้าสู่ช่วงเที่ยงคืนครอบคลุมประมาณร้อยละ5ของสินค้าส่งออกทั้งหมดจากแคนาดาไปสหรัฐประกอบไปด้วยสินค้าประเภทไวน์ผลิตภัณฑ์นมซีเมนต์เสื้อผ้าอุปกรณ์ตกปลาและอุปกรณ์ฮอกกี้เพิ่มเติมจากภาษีเดิมที่เก็บในกลุ่มเหล็กอลูมิเนียมรถยนต์และไม้แปรรูปนายกรัฐมนตรีคานีประกาศกล่าวว่าแคนาดาจะจัดเก็บภาษีสินค้าสหรัฐคืนในมูลค่าที่เท่ากันแบบดอลลาร์ต่อดอลลาร์โดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่8กันยายนนี้เป็นต้นไปซึ่งจะมุ่งเป้าไปที่เหล็กผลิตภัณฑ์นมเครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในขณะที่ผลการสำรวจความคิดเห็นพบว่าชาวแคนาดาส่วนใหญ่ยังคงต่อต้านการอ่อนผ่อนตามข้อเรียกร้องของผู้นำสหรัฐ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ฝ้ายพีระยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: พิเศษ
1: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษ์อินทรารุณ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อย

ะสวัสดีนะคะท่านผู้ฟังคะตอนนี้เราเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของรายการเพื่อนเพลงหวานนะคะซึ่งดำเนินรายการโดย

0: คุณอ้อยคุณหนุ่ยนะคะ
1: อ้อยวิภาค่ะนี่อ้อยกระถอน
0: อ้อยค่ะอ้อยค่ะ
1: พี่หนุ่ยกับพี่อ้อยเนี่ยถ้าตัดคนเดียวเนี่ยนะคนคิดว่าเป็นพี่อ้อยกับพี่หนุ่ยก็กำลังงงอยู
0: ่เหมือนกันมากไหมเนี่ย
1: เหมือนตรงไหนเสียงก็ไม่ได้เหมือนกันเนาะงงมากค่ะ
0: คนละสายอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: เหมือนนะเพลงที่เปิดไปใช่ไหมคะเมื่อสักครู่เนี่ยที่เราเริ่มต้นเพลงอะไรเพลงเงา
1: เพลงเงา
0: ที่
1: พี่อ้อยบอก
0: เพลงเงาเพลงนี้เพราะจริงๆมากชอบมากนะเพลงเงาคนเราเผลอไปไม่นานพูดถึงว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงที่แบบมันจะมากับเพลงอีกเพลงหนึ่งอ่ะเขาเรียกว่าอะไรภาคสองสักอย่างเนี้ยนึกชื่อไม่ออกคำจำสั
1: ้นนี้หนูก็ช่วยอะไรไม่ได้นะ
0: คำจำสั้น
1: เพลงนี้หนูเพิ่งฟังครั้งแรกก็เพราะ
0: เพลงเงานะแล้วก็อ๋ออันนั้นที่ละหวังสิ่งใดก็ได้แต่สิ้นหวังอันนั้นชื่อเพลงอะไรนึกไม่ออกแล้วสิ้นหวังเขาจะมาคู่กันเขาจะเขียนว่าสิ้นหวังภาคสองก็คือเพลงเงานี่แหละแต่งทีหลังเนาะในชุดกับพี่วินัยเนาะเพลงทะเลระทมก็คุณสาธิยาศิลาเกตหรือน้องจุ๋มนะคะแสนอาลัยคุณธานินอินทราเทพใต้ร่มมลุลีคุณวินัยจุลบุษปะกับคุณเพ็ญศรีนะครับอันนี้มอบให้กับคุณไก่ปัญญาค่ะหน่อยไม่มีรักคุณสมศักดิ์เทพานนท์ร้องกับคุณวรนุชคุณสมศักดิ์เนี่ยเสียงกับคุณวินัยอ่ะมันคล้ายกันมากเนา
1: ะ
0: เพราะวงสุนเขาเก่งนะเขาจะหาคนที่แบบโทนเดียวกันอ่
1: ะ
0: หน่อยเขาก็อยู่ในวงสุนเหมือนกัน นะคะจบยังที่ว่าเปิดไปครบยัง
1: มีเพลงหนึ่งไงเมื่อกี้เพลงลำวงไง
0: รำวงบ้านใกล้ใจรักจาก
1: น้องอาทิมา
0: จากวงสุนแล้วก็มอบให้กับน้องอาทิมาน้องอาทิมาขอมาประมาณ10-20เพลง
1: รำวงมาเยอะ แล้วก็ทักทายเพิ่มเติมน้องมาน้องบุญมานะน้องไรเดอร์รังสิตของเรานะเมื่อวานก็ยังไปทักทายหนูตอนเช้าที่หนูไปจัดแทนคุณชานะก็บอกคิดถึงพี่หนุ่มพี่อ้อยนะแล้วก็สบายดีแม่นอมคุณนภาคุณอรไทยลุงต่อยแก่และคุณสวัสดิ์คุณวันนีนะคุณวันนีสุกำเนิดคุณเลิฟวัชราพรนี่ก็ตื่นมาฟังเราแล้วนะคะจริงๆก็คือที่บอกต
0: ื่น
1: มา
0: เพรา
1: ะเวลาเขาต่างจากเราเยอะเวลาเขาเพิ่งจะเช้าไง
0: ประเทศอะไรนั้นเลย
1: จำไม่ได้ทางยุโรปนี่แหละตอนนี้ของเราอะปาเข้าไปเที่ยงแล้วไงแต่ของเขาเพิ่งจะเช้า
0: ค่ะ
1: แล้วก็หลานธวัชชัยหลานธวัชชัยบอกว่าอันนี้ไม่ขอเพลงเพราะว่าขับรถอยู่แล้วก็ฝนตกด้วยนะคะแต่ว่าอยากให้เราสองคนอวยพรวันเกิดย้อนหลังให้หน่อยเมื่อ18สิงหาที่ผ่านมาค่ะให้คุณยายอ้อยกับคุณย่าหญิงหนุ่ยอวยพรวันเกิดนะคะให้มีความสุขมากๆนะคะมีสุขภาพแข็งแรงคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองนะคะแล้วก็ร่ำรวยเยอะๆเนาะลูกค้าเยอะๆด้วย
0: เราได้ทองได้เงินแบ่งเงินมั่งนะ
1: อันนี้หนูก็รอให้พี่อ้อยพูดไงเนาะแล้วก็คุณแอปเปิลต้นเขียวค่ะคือคุณแอปเปิลกับคุณเลิฟวัชราพรนี่ใจตรงกันขอเพลงรักที่อยากลืมของพี่อ้อยมาใจ
0: สองท่านเลยใช่ไหม
1: ไม่มีใจตรงกันแล้วก็เมื่อสักครู่คุณเหน่งอะนะที่เขาเขียนกรอนมาเลยไม่ได้อ่านนะ
0: ขอสองเพลงนี้ขอเหมือนกันเพลงเดียวกันมันต้องปวดสองเที่ยวไหม
1: เที่ยวพอค่ะพี่อ้อยตอนนี้ก็จะเดี๋ยวจะไม่พออ่ะของคุณเหน่งนะบอกว่าสวัสดีครับพี่อ้อยคุณหญิงหนุ่ยและแฟนๆเพลงลูกกรุงสุนทรภพทุกท่านปุษยามาร้องขอพอกันทีถนัดสีมางอนง้อว่าขอโทษเหน่งเขาขอฟังมาอย่าไปโกรธเปิดเพลงโปรดให้เขาฟังทั้งสองเพลงใครเนี่ยหนิงเนี่ย
0: ไม่รู้จักเลย
1: เนาะยังไงเนี่ยขอบคุณมากมากครับเดี๋ยวก่อนนะคะตอนนี้หนูอยากจะพูดถึงสุกสกินสบู่สมุนไพรก่อนนะคะเพราะว่าสบู่สมุนไพรสุกสกินเนี่ยเป็นสบู่ที่ผลิตจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดช่วยในเรื่องการทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกทั่วร่างกายล้างหน้าได้สระผมได้เป็นสูตรเย็นสุดคือไอ้ล้างหน้าได้สระผมได้นี่ดีนะพี่อ้อยนะไปไหนทีก็พกไปอย่างเดียว
0: อยู่นิเทศนะเขาใช้ชื่อเป็นไทยๆเนาะ
1: จะได้จับง่ายไงเป็นสูตรเย็นสดชื่นมีฟองเยอะมาพร้อมกลิ่นหอมอารม่าดอกไม้ไทยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันโปรพิเศษนะคะซื้อสมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมฟรีนะคะครีมอาบน้ำแร่ชนิดซอง10มิลลิลิตร8ซองพร้อมถุงตีฟองอีก8ชิ้นนะคะราคาเพียง999บาท
0: ให้ถุงตีฟองตั้ง8ชิ้นเลยเหรอ
1: ก็เผื่อไว้ไงแล้วก็มีค่าจัดส่งค่าประกันสินค้า50บาททั้งหมดเนี่ยจะได้ของ40ชิ้นราคา999บาทสนใจสั่งซื้อโทรไปที่

0: 021143990หรือจะแอดไลน์ได้ที่ at shop mania ก็ได้เออพี่อ้อยคะวันที
1: ่
0: 30เรามีงาน
1: ทิศหน้านะ
0: ใช่ห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.สมทบเป็นงานคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์รวมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนะคะงานนี้นะเรียกว่า เราจะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดานะคะซึ่งงานนี้จะมีศิลปินนะคะแล้วก็มีดีเจร่วมรายการมากมายนะคะแล้วเดี๋ยวจะมีเรื่องของกิจกรรมออกร้านจำหน่ายสินค้าด้วยแล้วรายได้ทั้งหมดนี้นะคะรายได้ทั้งหมดจากการระดมทุนและการถ่ายทอดสดไลฟ์สตรีมมิ่งจะนำเข้าบัญชีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศนะคะก็พบกันร่วมสร้างกุศลส่งต่อกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยด้วยกันนะคะสามารถร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ประเภทกระแสรายวันชื่อบัญชีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเลขที่บัญชี 020-3-04545-1 นะคะแล้วก็มีผู้สนับสนุนงานนี้ก็คือกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไวไวว้าบะหมี่ว้าสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองนะคะโทร1158แล้วก็หลังเวทีเขามีผู้สนับสนุนก็คือขนมจีบแชมป์โชคชัย4ลูกชิ้นป้าสีสามโคกทอดมันพี่ปูกัญญรัตน์แล้วก็มีส้มตามมีกระเพาะปลาจากเชฟเจนะคะ
1: พูดมาสิว่า
0: ว
1: ่
0: าว่าว่าว่า
1: เหมือนสปอร์ตเลย
0: ว้าวอุ้ยแล้วก็คือเขาบอกมีอันนี้ด้วยนะพี่มีบูธจำหน่ายสินค้าเพื่อร่วมบุญกับมูลนิธินี
1: ้ใน
0: การจำหน่ายนะไส้กรอกยุคหินจากดร.ดาข้าวไรซ์เบอรี่ต้นไม้สมุนไพรจากวัดวังตะเคาะและชุมชนบ้านวังตะเคาะอำเภอบ้านด่านลานหอยสุโขทัยจำหน่ายราคาพิเศษกุ้งเหยียดจากลุงกาสาขาซอสพริกศรีราชาตรานกเพนกวินซอสพริกพ่นไฟติดใจไม่ติดหวานนะคะทองม้วนจากวีครับกาแฟเชิงเขาชาตันหยงชาดีอร่อยแน่นอนพีระดอกไม้ขนมจีนแกงไก่จากคุณเชอรี่ถั่วต้มจากตันต้ายีนเพจแม่ถักอะไรบ้าบินมะพร้าวอ่อนผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยผลิตภัณฑ์สุรากลั่นชุ่มชนสเปรย์กันยุงตะไคร้หอมสบู่ว่านงาช้างแก้กระฝ้าถ้าท่านผู้ฟังสนใจนะคะท่านใดสนใจเขาบอกว่าเปิดจะมาเปิดบูธจำหน่ายเนี่ยเขาจำหน่ายสินค้าฟรีนะหมายถึงมาเปิดเนี่ยภายในงานคอนเสิร์ตการกุศลนี้นะคะสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
1: 02-248-1366
0: ก็คือเบอร์ตรงนี้แหละ
1: ค่ะ
0: คะแล้วก็ติดต่อกันมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาบอกว่าศิลปินมีใครมาบ้าง
1: เพพูดถึงนอกจากได้มาฟังเพลงนะแล้วก็ยังได้มาทำบุญด้วยนะ
0: ใช่แล้วก็เดี๋ยวเราจะค่อยบอกนะว่ามีศิลปินใครมาแล้วก็ดีเจใครมาบ้าง
1: เดี๋ยวค่อยพูดกันใหม
0: ่ช่วงนี้ไปฟังเพลง
1: ฟังเพลงที่แนะนำเข้ามานะคะทยอยเปิดเลย

0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
1: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปียามาฮ่า5ปี
2: ไอ้เที่ยงกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
4: หอมเพิ่มพุ่งทูน2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกิน

0: อฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับหอม
3: เฮิร์ฟคุ้งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
4: ยำยำชิโนโมโตะ
5: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
8: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
9: ยามาฮ่า

0: ก็อะไรนะต้องจบ
1: ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะทิ้งสุดท้ายด้วยเพลงอะไรบ้านเราใช่ไหม
0: บ้านเราคุณสมพรแนะนำเข้ามาแล้วเพิ่งจะมาอ่านเจอนี่แหละเดี๋ยวก็ประพักฟังข่าวพักเที่ยงกัน
1: ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 12:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: รวบ4ผู้ต้องหาพร้อมอาวุธปืน AK-47 ที่อำเภอกรงปีนังน้ำท่วมน่านผ่านพ้นชาวเมืองเริ่มเปิดร้านค้าขายแล้วอธิบดีกรมศิลปากรพระอุโบสถวัดภูมินโครงสร้างยังแข็งแรงการแข่งขันมหกรรมกีฬาหุ่นยนต์โลกครั้งที่2เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วที่กรุงปักกิ่งโชว์โฉมหุ่นฮิวแมนนอยด์วิ่งทำลายสถิติ100เมตรของยูเซนโบลต์ทั้งหมดติดตามได้ในข่าวพักเที่ยงวันนี
5: ้สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับสำหรับวันนี้ครับอาทิตย์ที่23สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนัฐนากุลและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับไปดูเหตุป่วนใต้กันก่อนเลยครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุคนร้ายป่วน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งนราธิวาสปัตตานีและยะลาคืนเดียวกว่า60จุดครับทั้งวางระเบิดเผาอบต.ระเบิดเสาไฟเผายางรถยนต์ทางฝ่ายความมั่นคงแนะประชาชนเลี่ยงพื้นที่เกิดเหตุหากพบเห็นบุคคลสิ่งของหรือยานพาหนะต้องสงสัยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ด่วนครับเมื่อคืนที่ผ่านมาครับเกิดเหตุการณ์สร้างสถานการณ์หลายจุดใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้คือนราธิวาสปัตตานีและยะลาตั้งแต่ช่วงเวลา

0: 20นาฬิกาถึง21นาฬิกา30นาทีรวม62จุดโดยที่นราธิวาสเกิดขึ้น 33.13 อำเภอครับเช่นที่อำเภอระแงะ8จุดอำเภอเจาะไอร้อง4จุดศรีสาคร1จุดอำเภอแว้ง1จุดอำเภอบาเจาะ3จุดอำเภอเมืองนราธิวาส1จุดอำเภอตากใบ3จุดอำเภอสงไหลโกลก1จุดอำเภอตากใบ2จุดอำเภอยี่งอน1จุดอำเภอรือเสาะ3จุดสงไหลปาดี1จุดเบื้องต้นมีรายงานประชาชนได้รับบาดเจ็บ2รายเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุทั้งหมดจัดชุดปฏิบัติการนักทหารหน่วยเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดเข้าทำการสแกนพื้นที่ป้องกันการวางระเบิดซ้อนที่อาจจะเกิดกับเจ้าหน้าที่ครับก่อนให้พนักงานสอบสวนเข้าเก็บหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อติดตามจับกุมตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนที่ปัตตานีคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนครับได้กระจายกำลังเข้าก่อเหตุทั้งการวางระเบิดร้านสะดวกซื้อการลอบวางเพลิงสถานที่ราชการรวมถึงเผายางรถยนต์ก่อเหตุทั้งสิ้น11จุดในพื้นที่6อำเภอก็คือยะรัง3จุดอำเภอยะริง2จุดหนองจิก1จุดสายบุรี1จุดทุ่งยางแดง1จุดอำเภอโคกโพน1จุดแต่ละจุดได้รับความเสียหายด้านทรัพย์สินเป็นจำนวนมากครับล่าสุดเมื่อเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้เข้ากั้นพื้นที่ร้านสะดวกซื้อรอชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดแล้วก็ชุดพิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบเก็บพยานหลักฐานหลังถูกคนร้าย5คนพร้อมอาวุธปืนยาวปืนสั้นครบมือเข้าก่อเหตุไล่ประชาชนและพนักงานของร้านออกไปนะครับก่อนนำระเบิดแสวงเครื่องพร้อมน้ำมันบรรจุแกลลอนไปวางไว้ภายในร้านก่อนจะจุดชนวนระเบิดทำให้เกิดเพลิงไหม้อย่างหนักส่วนที่สำนักงานเทศบาลตำบลตะลุบันหลังใหม่ภายในชุมชนหวายขมอำเภอสายบุรีครับก็รอเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบเช่นกันหลังคนร้ายไม่ต่ำกว่า10คนแต่งกายชุดดำพร้อมอาวุธครบมือเดินเท้ามาจากด้านหลังสำนักงานซึ่งเป็นทุ่งนาเข้าควบคุมตัวรปภ.ของเทศบาลมัดมือไฟหลังนะครับแล้วก็ด้วยสายเคเบิลไทยนะครับก่อนที่จะนำระเบิดแสวงเครื่องบรรจุกับถังน้ำมันไปวางไว้ภายในอาคารของเทศบาลก่อนจะล่าถอยไปจากนั้นครึ่งชั่วโมงกดชนวนแรงระเบิดก็ทำให้เพลิงไหม้อย่างหนักโดยเฉพาะอาคารฝ่ายยุทธศาสตร์ของสำนักปลัดนะครับส่วนยะลาครับมีเหตุป่วนเกิดขึ้น18จุดที่อำเภอทานโต8จุดบานังสตา6จุดนะครับแล้วก็รามัน2จุดเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บภาพรวมปัจจุบันนี้นะครับเจ้าหน้าที่เร่งเข้าตรวจสอบประเมินสถานการณ์ในแต่ละจุดพร้อมควบคุมพื้นที่ที่เกี่ยวข้องดูแลประชาชนตลอดจนผู้ได้รับผลกระทบโดยให้ความสำคัญกับการป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายเพิ่มเติมและเร่งรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายทางนี้แม่ทัพภาคที่4ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยเร่งตรวจสอบและควบคุมพื้นที่ดูแลประชาชนและผู้ได้รับผลกระทบตลอดจนเร่งคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบและคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญครับ
1: นอกจากนี้นะคะเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนราธิวาสเมื่อคืนนี้ค่ะกลุ่มคนร้ายสร้างสถานการณ์พร้อมกันถึง33จุดครอบกลุ่มใน13อำเภอระหว่างช่วง 20:20 นาทีถึง 30:30 นาทีนะคะเป้าหมายของการก่อเหตุค่ะก็เป็นสถานที่ราชการระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเสาไฟฟ้าแรงสูงเสาสัญญาณโทรศัพท์เส้นทางคมนาคมมีประชาชนได้รับบาดเจ็บจากการถูกแรงระเบิดอัดใส่ขณะกำลังขี่รถยนต์ผ่านจุดเกิดเหตุ2ราย1จุดที่หนักสุดค่ะคือลอบวางเพลิงเผาทำลายอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลระแงะจากนั้นก็ใช้อาวุธข่มขู่ปล้นรถกระบะขับหลบหนีออกจากพื้นที่ก่อนจะนำไปเผาทิ้งในบริเวณบ่อน้ำ10ไร่พื้นที่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนาในตำบลบงอการลอบวางระเบิดแสวงเครื่องบริเวณเส้นทางสัญจรเขตรอยต่อระหว่างบ้านกำปงปาเระหมู่ที่8ตำบลมะรือโบตกกับบ้านกูจริงหรือปะค่ะในหมู่ที่4ตำบลเฉลิมและรอบวางระเบิดพร้อมกับทั้งมีการจุดเผายางรถยนต์บนถนนปิดกั้นเส้นทางในพื้นที่บ้านเมาะซาวาตำบลบงอรอบวางระเบิดเสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือพร้อมใช้อาวุธปืนสงครามสาดยิงเข้าใส่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่บ้านกำปงปาเระ หลังเกิดเหตุระเบิดป่วนเมืองหลายจุดค่ะทางผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสพลตรียอดอาวุธพึ่งพักได้ประกาศใช้มาตรการความมั่นคงขั้นสูงสุดยกระดับการบังคับใช้กฎอัยการศึกพร้อมประกาศห้ามประชาชนออกนอกเคหสถานทั่วทุกอำเภอในจังหวัดนราธิวาสตั้งแต่22:15 น.ถึง6:00 น.ซึ่งมีผลในทันทีตั้งแต่ค่ำคืนที่ผ่านมาค่ะพร้อมสั่งเปิดแผนยุทธการกวาดล้างเข้าควบคุมสถานการณ์อย่างเด็ดขาดขณะที่ทางฝ่ายปกครองความมั่นคงตำรวจทหารส่วนที่กำลังปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุทั้งหมดจัดชุดสุนัขทหารหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดสแกนพื้นที่อย่างละเอียดและเข้าไปดำเนินการเก็บหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ค่ะส่วนที่จังหวัดยะลาเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วม3ฝ่ายเข้าบังคับใช้กฎหมายพื้นที่ตำบลสะเอะอำเภอกรงปีนังจังหวัดยะลายึดอาวุธปืนยาว AK-47 ได้1กระบอกควบคุมผู้ต้องหาได้4รายได้แก่นายอัมรันนายบุคอรีนายอาลีมีนและนายอิบรอฮิมค่ะดำเนินคดีข้อหาร่วมกันมีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตไว้ในครอบครองส่วนนายอิบรอฮิมถูกข้อหามีและเสพสารเสพติดประเภท1ก็คือยาบ้าด้วยจากการตรวจสอบปืนนะคะพบว่าเคยถูกใช้ในการก่อเหตุลอบยิงเสียชีวิต2คดีค่ะในจังหวัดปัตตานีเมื่อปี56แล้วก็ในขณะนี้นะคะอยู่ระหว่างการขยายผลเพื่อหาความเชื่อมโยงเพิ่มเติมขณะที่ล่าสุดค่ะทางการรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งปิดเส้นทางการเดินรถไฟช่วงสถานีมะรือโบตันหยงมัดจังหวัดนราธิวาสเป็นการชั่วคราวหลังจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงตรวจพบนะคะว่ามีร่องรอยความเสียหายบริเวณหมอนคอนกรีตทางรถไฟซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุระเบิดก่อกวนเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาซึ่งทาง EOD กับฝ่ายความมั่นคงเข้าไปส่วนที่กำลังสแกนพื้นที่ความปลอดภัยขั้นสูงสุดก่อนที่ทางเจ้าหน้าที่การรถไฟจะเข้าดำเนินการซ่อมแซมให้สามารถกลับมาใช้งานได้โดยเร็วที่สุดค่ะ
0: ไปดูความเห็นของฝ่ายต่างๆกันบ้างนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นายกรัฐมนตรีนะครับสั่งกำชับดูแลประชาชนพร้อมสั่งบังคับใช้กฎหมายเด็ดขาดในการประชุมฝ่ายความมั่นคงโดยช่วงเช้าที่ผ่านมาครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อติดตามรายงานเหตุความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้หลายจุดเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยมีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกและเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือว่ากรมน.นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเข้าประชุมด้วยรวมทั้งพลโทนราธิปโพยนอกแม่ทัพภาคที่4ครับได้โทรศัพท์เข้ามารายงานสถานการณ์ในพื้นที่ให้กับนายกทราบโดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ดูแลประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยใช้เวลาประชุมนานกว่า1ชั่วโมงก่อนเดินทางไปปฏิบัติราชการเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่านแล้วก็ขึ้นเครื่องในเวลา 9:35 น.ครับนายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองได้กล่าวถึงสถานการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่ากำลังทั้งหลายอยู่ในพื้นที่ครับโดยเฉพาะจังหวัดยะลาได้ให้ยกระดับการเตรียมความพร้อมสูงสุดและกำลังหลักในส่วนที่อยู่ในชุดคุ้มครองตำบลได้กำชับให้ระมัดระวังพื้นที่อย่างสูงสุดโดยเฉพาะการแจ้งเตือนประชาชนห้ามออกนอกพื้นที่ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วทั้งหมดก็เป็นเรื่องของการแจ้งกำชับแล้วก็เฝ้าระวังทั้งเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยและรักษาฐานที่มั่นของตนเองอีกทั้งกรมการปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นะครับติดตามตัวผู้ก่อเหตุร้ายแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนของแผนพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับเมื่อถามว่าระหว่างนี้หากยังไม่สามารถจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้จะมีการประกาศห้ามออกจากพื้นที่จะต้องดูแลอย่างไรนายณฤชาก็บอกว่าเรื่องการประกาศเป็นแผนของจจต.อยู่แล้วโดยเฉพาะกองทัพภาคที่จะเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์ดูแลเรื่องนี้ครับเมื่อถามว่าฝ่ายปกครองมีการข่าวหรือไม่ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายจุดพร้อมกันต้องมีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์หรือสื่อถึงอะไรนายนุชานายณฤชาก็บอกว่าด้านการข่าวเราก็ได้รับแจ้งมาเป็นระยะและเราก็ได้แจ้งกลับไปหน่วยปฏิบัติในส่วนของการดำเนินการเมื่อคืนนี้เป็นเรื่องที่ถือว่าเขาได้เตรียมและกระจายพื้นที่ค่อนข้างกว้างและทุกพื้นที่ก็เฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลาตรงนี้เรากำชับว่าต้องปฏิบัติอย่างไรด้วยการยกระดับในขั้นสูงสุดอยู่ตลอดเวลาครับ12:11 น.พักครู่หนึ่งแล้วก็ช่วงหน้าไปดูเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยในภาคเหนือกันบ้างครับ
2: ข่าวภาคเที่ยง
0: สำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

ุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจอจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: 909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: กลับมาติดตามข่าวกันค่ะมาดูสถานการณ์น้ำท่วมนะคะตอนนี้น้ำท่วมเมืองน่านแห้งลงในทุกจุดแล้วค่ะโดยทางเทศบาลเร่งดำเนินการฟื้นฟูเมืองระดมรถน้ำเข้าไปฉีดทำความสะอาดในบ้านเรือนของประชาชนระดับน้ำในลำน้ำน่านขณะนี้ลดลงต่ำกว่าตลิ่งเกือบ4เมตรสถานการณ์คลี่คลายเข้าสู่ขั้นตอนการฟื้นฟูความเสียหายค่ะแต่ว่าแม้น้ำท่วมขังจะแห้งลงไปแล้วแต่ก็ทิ้งดินโคลนเอาไว้ทั่วเมืองน่านเทศบาลได้ระดมรถน้ำพร้อมกำลังคนเข้าฉีดทำความสะอาดเก็บขยะน้ำท่วมออกไปบ้างแล้วแต่ในชุมชนในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำน่านที่น้ำลดลงช้าที่สุดยังมีดินโคลนตามบ้านเรือนกับถนนทุกสายต้องรอให้ทางเทศบาลเมืองน่านเข้ามาทำความสะอาดค่ะส่วนบรรยากาศที่เมืองน่านเริ่มคึกคักมากขึ้นบ้านเรือนร้านค้าแผงค้าขายในตลาดสีคำริมถนนสมุทรเทวราชกลับมาเริ่มเปิดสุมนเทวราชค่ะก็เริ่มกลับมาทำการค้าขายกันหลายร้านค้าชาวเมืองน่านออกมาจับจ่ายซื้อข้าวของกันเป็นปกติแล้วนะคะขณะที่วัดภูมินวัดโบราณสำคัญของชาวน่านคราบดินโคลนถูกล้างทำความสะอาดหมดแล้วส่วนรวมจิตใจของชาวน่านฟื้นฟูกลับมาสวยงามอีกครั้งแต่ก็ยังพบว่าในอำเภอปัวหลายชุมชนเสียหายหนักค่ะมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพาสภากาชาดไทยยังคงลุยช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังขณะที่เมื่อ11นาฬิกาที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลเดินทางมาติดตามความเดือดร้อนของชาวน่านก็มารับฟังรายงานความเสียหายจากอุทกภัยที่ถล่มจังหวัดน่านพร้อมมอบนโยบายวางแนวทางแก้ไขปัญหากำชับทุกหน่วยงานลุยช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ค่ะส่วนเรื่องของวัดภูมินนะคะนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าหลังจากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมทำให้เกิดการทรุดตัวบริเวณด้านทิศตะวันออกของพระอุโบสถวัดภูมินก็สร้างความกังวลถึงความปลอดภัยความมั่นคงแข็งแรงและโครงสร้างระยะยาวค่ะหวั่นว่าวัดภูมินโบราณสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองจะได้รับความเสียหายเบื้องต้นได้มอบหมายให้สำนักศิลปากรที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่จังหวัดน่านไปสำรวจโบราณสถานที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยพบว่าภาพจิตรกรรมภายในพระอุโบสถรอยร้าวที่ปรากฏเป็นรอยเดิมกับที่พบภายหลังจากเหตุการณ์อุทกภัยเมื่อปี68ค่ะซึ่งเป็นรอยร้าวที่ชั้นผิวไม่กระทบโครงสร้างภายในยืนยันว่าโครงสร้างพระอุโบสถวัดภูมินยังคงแข็งแรงโดยทางกรมศิลปากรได้ดำเนินการอนุรักษ์โบราณสถานโบราณวัตถุภายในวัดภูมินมาอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นที่ผ่านมาดำเนินการบูรณะปิดทองพระพุทธรูปภายในพระอุโบสถเพราะว่าตระหนักดีค่ะว่าวัดภูมินเป็นโบราณสถานที่สำคัญรวมถึงกรมศิลปากรยังให้ความใส่ใจกับการบูรณะโบราณสถานอื่นๆในจังหวัดน่านอย่างเช่นที่วัดช้างคำที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันด้วยค่ะ
2: มีประเด็นเรื่องของกกต.นะครับนายณรงค์รักร้อยลงพื้นที่ติดตามการเลือกตั้งนายกอบจ.กาฬสินธุ์ตรวจติดตามการจัดการเลือกตั้งในทุกขั้นตอนคาดมีผู้ใช้สิทธิ์ 60% มากกว่า4ปีที่ผ่านมาครับนายณรงค์รักร้อยกรรมการการเลือกตั้งพร้อมด้วยนายชาตรีจันเพ็ญเลขานุการประจำกรรมการการเลือกตั้งและคณะลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ครับเพื่อตรวจเยี่ยมแล้วก็ตรวจติดตามการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์โดยมีนายณวัฒน์บุญศรีผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมลงพื้นที่การลงพื้นที่ในครั้ง

0: นี้นายณรงค์ได้ร่วมสังเกตการการลงคะแนนและก็ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งในเขตเทศบาลตำบลกมลาไสยอำเภอกมลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมตรวจติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งเพื่อรับทราบการดำเนินงานและก็การจัดการเลือกตั้งในพื้นที่ครับจากนั้นรับฟังบรรยายสรุปการบริหารจัดการการเลือกตั้งที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมร่วมทดสอบระบบรายงานผลคะแนนที่ศูนย์รวมคะแนนการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อติดตามความพร้อมของกระบวนการรวบรวมและก็รายงานผลคะแนนเลือกตั้งครับนายณรงค์บอกว่าจากการลงพื้นที่ดูการลงคะแนนตามหน่วยเลือกตั้งก็เห็นประชาชนมาใช้สิทธิ์จากการเลือกตั้งเมื่อ4ปีที่แล้วมีผู้มาใช้สิทธิ์ 55% ส่วนตัวก็เชื่อว่าผู้สมัครผู้ว่าราชการจังหวัดอยากให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์มากกว่าเดิมปีนี้จึงน่ามีผู้มาใช้สิทธิ์มากกว่า 60% ในการแสดงพลังของชาวกาฬสินธุ์ที่จะเลือกผู้บริหารท้องถิ่นในระดับใหญ่ที่สุดครับก็คือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาทำงานให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและช่วงเย็นครับตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งแล้วก็สังเกตการการนับคะแนนณหน่วยเลือกตั้งที่30อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล1ตำบลกาฬสินธุ์เพื่อติดตามการปฏิบัติงานหลังการปิดลงคะแนนตลอดจนกระบวนการนับคะแนนของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับเป็นการตรวจติดตามการเลือกตั้งในทุกขั้นตอนตั้งแต่การลงคะแนนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งการบริหารจัดการและก็การรายงานผลคะแนนตลอดจนการนับคะแนนเพื่อให้การจัดการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่นึงครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
3: มาดูกันที่นิดาโพกันบ้างค่ะมีการสำรวจการทุจริตเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะรวมไปถึงความเชื่อมั่นของรัฐบาลเสถียรภาพของรัฐบาลที่มาจากปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงนี้โดยนิดาโพค่ะโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์เปิดเผยผลสำรวจเรื่องปัญหามากมายจะรอดไหมเนี่ยจากการสำรวจประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปกระจายทั่วประเทศ 1,310 ตัวอย่างค่ะโดยประเด็นที่อาจจะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวิรกูลเมื่อถามว่าประเด็นที่อาจส่งผลต่อเสถียรภาพของรัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีอนุทินพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 62.75 ระบุว่าสิ่งที่ได้รับผลกระทบจะส่งผลกระทบคือการทุจริตสอบเข้ารับราชการท้องถิ่นค่ะรองลงมา 53.88 ระบุว่าการถูกกล่าวหาคดีหัวสวร้อยละ 42.28 ระบุการโดนสสตรวจสอบคดีเขากระโดงร้อยละ 37.33 ระบุว่าความผันผวนราคาพลังงาน 33.36% ระบุว่าความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชาร้อยละ 28.78 ระบุว่าการใช้งบประมาณตามพระราชบัญญัติขออภัยค่ะพระราชกำหนดเงินกู้นะคะกู้เงิน 400,000 ล้านบาทแล้วรองลงมาความผันผวนในราคาพืชผลทางการเกษตรแล้วก็ยังมีบางส่วนค่ะที่ระบุไปถึงไทย AI Passport ด้วยค่ะส่วนการรับมือในประเด็นที่อาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลตัวอย่างร้อยละ 39.69 ระบุว่าสามารถรับมือได้ในบางประเด็นค่ะรองลงมา 31.99 ระบุว่าจะไม่สามารถรับมือได้เลยร้อยละ 16.26 ระบุว่าสามารถรับมือได้ทั้งหมดร้อยละ 11.68 ระบุว่าจะสามารถรับมือได้กับประเด็นส่วนใหญ่และร้อยละ 0.38 ระบุว่าไม่ทราบและไม่ตอบสำหรับความอยู่รอดของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินเกี่ยวกับประเด็นที่อาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพพบว่าร้อยละ 37.86 ระบุว่าจะไม่รอดแน่ๆรองลงมาค่ะร้อยละ 26.03 ระบุว่ารอดแต่จะบอบช้ำมากกว่าร้อยละ 17.94 ระบุว่ารอดแต่จะบอบช้ำเล็กน้อยร้อยละ 17.71 ระบุว่า รอดแบบสบายๆและท้ายที่สุดค่ะเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีอนุทินที่ไปกราบที่ตักของอดีตนายกทักษิณก็พบว่าร้อยละ 41.45 ระบุว่าเป็นแค่การแสดงความเคารพต่อผู้น้อยที่มีต่อผู้ใหญ่รองลงมาร้อยละ 29.62 บอกว่าเป็นแค่ฉากดราม่าทางการเมืองร้อยละ 21.60 ระบุว่าการเมืองไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรขณะที่ร้อยละ 17.48 ระบุว่าเป็นการกระทำเพื่อขอการสนับสนุนจากอดีตนายกทักษิณค่ะ
0: ประธานรัฐสภาชวนวางการเมืองผนึกกำลังดึงบทเรียนบุรีรัมย์โมเดลแก้ปัญหายาเสพติดชูธงบูรณาการแบบไร้รอยต่อครับนายโสพลสลัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานเปิดโครงการสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชนกิจกรรมส่งเสริมบทบาทสภาผู้แทนราษฎรแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการพร้อมปาฐกถาพิเศษหัวข้อความสำเร็จในการแก้ปัญหายาเสพติดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนโดยนายโสพลเชื่อว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทำภารกิจอย่างเข้มแข็งมาตลอดครับแก้ปัญหาก็ยังเพิ่มความรุนแรงแต่ว่าปัญหาก็ยังเพิ่มความรุนแรงขึ้นประกอบกับปัจจุบันโลกกำลังเกิดวิกฤตการต่างๆความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ความแปรปรวนไทยก็ได้รับผลกระทบด้วยโดยเฉพาะจากวิกฤตตะวันออกกลางส่งผลเรื่องเศรษฐกิจอย่างมหาศาลขณะที่เรื่องยาเสพติดเป็นหนึ่งในปัญหาที่ฉุดรั้งเศรษฐกิจของประเทศและจากการทำงานในตำแหน่งของรองนายกรัฐมนตรีกว่า3ปีสัมผัสหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวกับยาเสพติดพบสิ่งที่เป็นอุปสรรคสำคัญก็คือต่างคนต่างทำดังนั้นครับจึงเห็นว่าควรบูรณาการร่วมกันโดยตนเสนอโครงการเข้ามาแก้ปัญหายาเสพติดในจังหวัดบุรีรัมย์สู่ครม.ให้ได้รับทราบก่อนผลักดันสู่การปฏิบัติจริงแล้วก็กลายเป็นความสำเร็จในที่สุดย้ำคำว่าบูรณาการเป็นยาขมของราชการมาโดยตลอดแต่หากวันนี้เราได้ข้อสรุปและนำไปสู่การปฏิบัติในช่วงที่ประเทศกำลังเจอวิกฤตการเรื่องงบประมาณเข้าใจว่ารัฐบาลต้องใช้งบจำกัดส่วนหนึ่งต้องนำไปแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแต่ในขณะเดียวกันปัญหายาเสพติดจะพอกพูนขึ้นจนฉุดรั้ง GDP ต่ำลงประชาชนด้อยคุณภาพดังนั้นจึงอยากเห็นการบูรณาการใช้งบประมาณและวิธีการร่วมกันแบบครบวงจรซึ่งหมายถึงกระบวนการบำบัดฟื้นฟูด้วยครับ
3: มากันที่สถานการณ์ในต่างประเทศค่ะการแข่งขันมหกรรมกีฬาหุ่นยนต์โลกหรือว่า World Humanoid Robot Games ครั้งที่2เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนค่ะซึ่งมหกรรมการแข่งขันกีฬาหุ่นยนต์โลกครั้งนี้นะคะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่มีผู้เข้าร่วมพัฒนาเข้าร่วมถึง666ทีมจาก16ประเทศทั่วโลกมีหุ่นยนต์ลงแข่งขันมากกว่า 2,056 ตัวเพิ่มขึ้นจากปีแรกถึง4เท่าลงชิงชัยในการแข่งขัน51รายการแบ่งเป็นประเภทกีฬาทั่วไป30รายการภารกิจจำลองสถานการณ์จริง21รายการด้วยกันค่ะการแข่งขันถูกออกแบบเพื่อทดสอบความเคลื่อนไหวความสมดุลและปัญญาประดิษฐ์ของหุ่นยนต์จากหลากหลายด้านทางด้านกีฬาประกอบด้วยฟุตบอลประเภท7ต่อ7กรีฑาวิ่ง100เมตรและ400เมตรแบบอัตโนมัติ 100% ชักเกยอร์ยกน้ำหนักเทเบิลเทนนิสและมวยค่ะไปจนถึงการทดสอบความคล่องแคล่วของมือหุ่นยนต์อย่างเช่นการขันน็อตเปิดขวดแยกแยะเม็ดยาทำภารกิจทำความสะอาดบ้านงานบริการในโรงแรมและงานดับเพลิงโดยเปิดสนามวันแรกเกิดปรากฏการณ์ฮือฮาค่ะเมื่อหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์สามารถทำลายสถิติโลกของมนุษย์ลงได้สำเร็จเป็นผลงานของ X ฮิวแมนนอยด์ค่ะทำเวลาได้ในการวิ่ง100เมตร 9.39 วินาทีซึ่งเร็วกว่าสถิติโลกของมนุษย์อย่างฮูเซนโบลต์นะคะที่เคยทำไว้ 9.58 วินาทีส่วนการแข่งขันกระโดดสูงค่ะหุ่นยนต์ทำสถิติกระโดดสูงได้ถึง 2.88 เมตรทำลายสถิติโลกของมนุษย์ฮาเวียร์ซุตยอค่ะยอดนักกระโดดสูงชาวคิวบาที่ทำไว้ 4.45 เมตรขณะที่การแข่งขันครั้งนี้เป็นการสะท้อนถึงความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีหุ่นยนต์2ขาและ AI ที่กำลังเปลี่ยนผ่านจากห้องทดลองไปสู่การใช้งานจริงในอุตสาหกรรมและในชีวิตประจำวันอย่างรวดเร็วค่ะ
0: สหรัฐไม่มีแผนคุยกันค้ารอบใหม่กับแคนาดาครับนายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐบอกว่ายังไม่มีแผนเปิดเจรจาการค้ารอบใหม่กับแคนาดาและก็พร้อมดำเนินมาตรการตอบโต้หลังทั้งสองฝ่ายไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้โดยสหรัฐเลื่อนจัดเก็บภาษีอัตราใหม่ 50% ต่อสินค้าแคนาดาหลายประเภทคิดเป็นมูลค่าประมาณ 20,000 ล้านดอลลาร์หรือว่าประมาณ 6.5 แสนล้านบาทหรือร้อยละ5ของมูลค่าส่งออกไปสหรัฐเพิ่มเติมจากอัตราภาษีเดิมที่สหรัฐเก็บ เป็นเหล็กอลูมิเนียมรถยนต์แล้วก็ไม้แปรรูปของแคนาดาอยู่แล้วมาร์คคาร์นีย์นายกรัฐมนตรีแคนาดาประกาศจะตอบโต้สหรัฐอย่างเข้มข้นแบบดอลลาร์ต่อดอลลาร์ครับจะมีการบังคับใช้มาตรการภาษีตอบโต้สหรัฐในวันที่8กันยายนนี้ครับ
3: ขณะที่กองทัพเรือสหรัฐเผยแพร่ภาพวิดีโอเรือบรรทุกเครื่องบิน USS George Washington ค่ะขณะอยู่ในทะเลอาหรับเพื่อสับเปลี่ยนกับเรือ USS Abraham Lincoln ที่ปฏิบัติหน้าที่ในตะวันออกกลางสนับสนุนภารกิจรับมือกับอิหร่านมาตั้งแต่มกราคมแต่ได้ประจำการมาก่อนกะหน้านี้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วโดยเจ้าหน้าที่สหรัฐระบุว่าการสับเปลี่ยนเป็นการเตรียมการล่วงหน้าแต่เกิดขึ้นท่ามกลางการรายงานของสื่อเรื่องปัญหาสุขภาพจิตและการพยายามฆ่าตัวตายของลูกเรือบนเรือลินคอนเนื่องจากปฏิบัติภารกิจอย่างยืดเยื้อและต้องเฝ้าระวังภัยคุกคามจากโดรนและขีปนาวุธตลอดเวลาด้านพีเท็กเซตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐชี้แจงว่ารายงานข่าวเกี่ยวกับเรือลินคอนนั้นถูกปิดเบือนไปจากความจริงโดยสิ้นเชิงค่ะ
0: แผ่นดินไหวขนาด 5.8 นอกชายฝั่งทางใต้ของญี่ปุ่นครับสื่อสังคมออนไลน์แสดงให้เห็นนาทีชั้นวางสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งเกิดสั่นไหวอย่างรุนแรงจนสินค้าร่วงลงพื้นขณะเกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.8 บริเวณชายฝั่งทางตอนใต้ของเกาะฮอนชูประเทศญี่ปุ่นช่วงเช้ามืดวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระดับความลึก78กิโลเมตรขณะที่สื่อญี่ปุ่นรายงานว่าศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ที่จังหวัดอิบารากิทางตอนเหนือของกรุงโตเกียวยังไม่มีรายงานความเสียหายร้ายแรงแล้วก็ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บส่วนโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์โทไกหมายเลข2และฟูกุชิมะไดอิจิก็ไม่พบความผิดปกติเกี่ยวกับระดับรังสีอันตรายโดยรอบครับ
3: นอกจากนี้ในญี่ปุ่นก็มีคดีสะเทือนใจนะคะเป็นเหตุการณ์ที่พ่อชาวญี่ปุ่นวัย48ปีทิ้งลูกชายวัย7ขวบไว้ตามลำพังท่ามกลางสายฝนและหมอกหนาบนภูเขาไฟฟูจิค่ะโดยมีการรายงานนะคะว่าครอบครัวมาจากเมืองนาโกย่าเดินทางมาปีนเขาด้วยกันค่ะจนกระทั่งมาถึงสถานีที่6ที่มีความสูงกว่า 2,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลลูกชายคนเล็กวัย7ขวบก็เริ่มบ่นว่าเหนื่อยผู้เป็นบิดาก็ทิ้งขนมเครื่องดื่มแล้วบอกให้รอค่ะแล้วก็รีบเดินตามลูกชายคนโตอายุประมาณ 12-13 ปีล่วงหน้าไปพิชิตยอดเขาจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ประจำกระท่อมของภูเขามาพบเด็กชายที่ไม่มีเงินติดตัวเลยแม้แต่เยนเดียวมีเพียงขนมน้ำดื่มขวดเดียวเท่านั้นแล้วก็นั่งรออยู่บนมานั่งเพียงลำพังจึงได้เข้านำตัวเด็กไปยังที่ปลอดภัยพร้อมกับแจ้งตำรวจค่ะจนกระทั่งตำรวจสามารถติดต่อบิดาได้ในเวลาต่อมาขณะนั้นก็ปีนไปถึงสถานีที่8แล้วค่ะซึ่งทิ้งลูกไว้ถึง3ชั่วโมงซึ่งเด็กเล็กคนนี้ก็อยู่ในสภาพเหนื่อยล้าและหวาดกลัวเพราะว่าคอยอยู่นานถึง8ชั่วโมงกว่าที่บิดาจะเดินกลับลงมาตำรวจก็ได้ว่ากล่าวตักเตือนบิดาอย่างรุนแรงเพราะว่าพฤติกรรมแบบนี้เข้าข่ายความผิดฐานทอดทิ้งผู้ที่อยู่ในความดูแลมีโทษทางอาญาและเน้นย้ำว่าการปีนเขาเป็นกลุ่มต้องยึดความเร็วและประเมินกำลังของคนที่อ่อนแอที่สุดเป็นกลุ่มหลักห้ามแยกจากกันโดยเด็ดขาดค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณพจนาถ ธนากุลและผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: นับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาเติมน้ำมันผิดชนิดต้องทำอย่างไรสนับสนุนโดยมองจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาห้ามสตาร์ทรถควรเรียกรถยกและนำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถเพื่อถ่ายน้ำมันออกจากระบบทันทีเพราะน้ำมันที่ไม่ตรงกับประเภทเครื่องยนต์อาจทำให้ระบบเชื้อเพลิงและเครื่องยนต์เกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยมองจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ตัวเองเย็นนี้ปะเต่ากินปิ้งย่างกันดีไหม
4: เขาว่าเปิดดีกินชาบูดีกว่า
3: เขาจะกินปิ้งย่าง
4: แต่เขาจะกินชาบู
3: ปิ้งย่าง
4: ชาบู
3: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
5: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
7: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
2: สนับสนุนโดย
8: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าววาว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
9: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร 02-201-6770

0: สนับสนุนโดยนมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส
1: เสาอาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษ์อินทรารุณ

0: สวัสดีนะคะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเพื่อนเพลงหวานนะคะเราอยู่ที่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ค่ะตอนนี้เพลงที่เปิดนะคะตอนนี้ดำเนินรายการเหมือนเดิมก็คือ2คนนะพี่หนุ่ยแล้วก็พี่อ้อยนะคะ
1: ค่ะ
0: ชื่อเต็มว่า
1: วิภากับนงรักค่ะ
0: แล้วก็เพลงที่เปิดเนี่ยมีเพลงที่แนะนำเข้ามาไม่ทราบใครแนะนำเนาะอดีตค่ะ
1: เพลงอดีตคุณแพท
0: แล้วก็รักที่อยากลืมทั้งสอง
1: อยากลืมก็คือคุณเลวัชราพรนะคะแล้วก็คุณแอปเปิลต้นเขียวในคนเดียวกันก็คือส่งดาวให้เรา
0: ขอเพลงมาเป็นเสียงพี่อ้อยพี่พานะคะ
1: ทุกครั้งเลย
0: เพลงอดีตแล้วก็เพลงรักที่อยากลืมแล้วก็ขอโทษเสียงหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดีวัฒน์เอาความขมขื่นไปทิ้งแม่โขงอันนี้ก็เสียงคุณรุ่งฤดีแพ่งพงไส
1: นี่ลุงก็
0: ทุกเพลง
1: ก็เป็นขอไว้นะคะส่วนเพลงขอโทษคุณหนิงขอไว้นะคะ
0: ทุกเพลงที่แนะนำเข้ามาก็เปิดให้แล้วนะ
1: เดี๋ยวจะบอกว่ามีเพลงค้างอะไรต้องไปฟังสัปดาห์หน้าเพราะว่าเดี๋ยวนะคะทักทายก่อนนี่มีคุณหนูเล็กคุณแก้วมณีคุณประเสริฐรอดขำคุณกฤษณ์มนคุณสุกัญญาคุณมานิชคุณนางฟ้าสบคคุณเทพคุณเจนี่อร่อย59อย่าเรียกลุงก็แล้วกันคุณลำดวนเจ้าคุณพานาคุณไพศาลอ้วนศรีคุณจูดี้แล้วก็คุณน้องเก่งนะคะที่ขอเพลงคนไกลบ้านนะคะคุณนางฟ้าสบคเนี่ยมันไม่ทันนะคะวันนี้คุณไพศาลขอไว้คราวหน้าคือเพลงคนนะคะแล้วก็ของน้องต้าเนี่ยขอตอนแรกน่ะคือช่วงต้นอ่ะเราเปิดไม่ได้ไงพี่อ้อย
0: มันเปิดดูไม่ได้ไม่ใช่เปิดไม่ได
1: ้ไม่รู้
0: เปิดอ่านไม่ทันเพราะว่ามันหาย
1: ชื่อแวบๆแล้วก็จำได้ว่าเป็นน้องต้าแค่นั้นแล้วก็ไม่ทันไปฟังคราวหน้าเนาะอ่ะเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้มาดูเรื่องสุขภาพขาเข่ากันดีกว่านะคะแค่ออกแรงลุกนั่งหรือเดินขึ้นลงบันไดต้องเริ่มระวังมากขึ้นคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วย Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะนะคะมันจะเป็นแกนพยุงพลาสติกพิเศษค่ะที่เขาออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะคะตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นแล้วก็สามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันเลยนะคะสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพค่ะวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Heal Lifeอุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีให้อีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะคะในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบด้วยนะคะโทรไปที่021143990นะคะ021143990ค่ะมีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนี่ยนะคะค่ะแล้วก็สำหรับงานวันที่30นะคะเมื่อสักครู่ที่คุยกันไปแล้วนะคะที่หนูบอกว่ายังไม่ได้บอกว่าศิลปินมีใครบ้าง
0: ที่หน้าแล้วนะวันที่30นี่แหละ
1: ใครที่จะมาก็สามารถมาที่อสมทได้นะคะคืองานเริ่มจริงๆน่าจะ13นาฬิกาเนี่ยแต่ว่าก็คือ12นาฬิกาก็อาจจะมาค่อย
0: ๆมาก่อนมาเตรียมก่อนเนาะ
1: แล้วก็มีถึง17นาฬิกานะคะศิลปินเนี่ยก็จะมีการทัศนะนะคะมิวเช็คแป้งร่ำศิวนารีเฟิร์นกัญญารัตน์เบิร์ดเดย์ไทดอลมิวสิกนะคะ My Eyes Just เพลงเอกบาร็อกเพลงเอกนุเพลงเอกแบงค์เพลงเอกนะคะคุณสิรินทานิยกรด้วย
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีน้ององค์นะคะสลักจิตดวงจันทร์มีหลิวอาจารยาติ๊บสุรังคณาดำรงวงทองเด่นชัยสายสุพรรณเกษมคมสันนะคะส่วนดีเจนี่เพียบนะคะมีผอ.วสุมีพี่อ้อยมีหนุ่ยนะแล้วก็มีไอ้กระ

0: ช้อนแล้วก็มีคุณโจ้นะโจ้เฉลิมศักดิ์น้องหมีคณชัยน้องเพชรพุ่มพวงพิมพ์ดามหานครน้องโอ๊ตคณิตน้องลูกตาลชนทิชาน้องอุ้มกสิยาแล้วก็น้องบอสธีรพงศ์นะคะอันนี้ก็จะมาร่วมงานกันทั้งหมด
1: พวกเราจะอยู่ยาวจนถึงตอนเย็นๆนั่นแหละนะคะ
0: แล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นช่วงของ
1: คุณต้น
0: หวานวานและของเราเพื่อนเพลงเพื่อนเพลงหวานนะคะแล้วก็หวานวานวานก็จะเป็นน้องต้นมากับน้าแอดคาราบาว
1: คุณต้นสุชาติชวางกุล
0: จะเป็นแห่งชาตินะคะช่วงแชมเปี้ยนไดอารี่แล้วก็ช่วงนี้นะคะเราสองคนคงจะต้องขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะโดยเฉพาะคุณเลิฟนี่ส่งดาวให้เราด้วยทุกครั้งนะคะ
1: เพลงที่เปิดไม่ทันจะไปเปิดคาราวหน้าให้ฟังนะคะ
0: ก็ไปรอฟังกันนะทั้งคาถาแก้จนทั้ง7วันที่ฉันเหงานะคะเพลงคนเพลงคนไกลบ้านด้วยนะคะ
1: หลังจากกันด้วยเพลงจำเลยรักคุณสวรีนะคะแล้วก็ฝากเพลงถึงเธอคุณเทมอบให้กับท่านที่แนะนำเข้ามา
0: คือพี่แอลกับคุณอรทัยนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆมีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยกันทุกท่านนะคะ
1: ขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: 13นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันแม่ทัพที่4เยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บเหตุความรุนแรงในที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์พลโทนรทิพย์ภายนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเดินทางเยี่ยมผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จำนวน3รายเพื่อให้กำลังใจสอบถามความเป็นอยู่และติดตามอาการอย่างใกล้ชิดผู้ได้รับบาดเจ็บมีทั้งผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากกระสุนปืนในระหว่างเกิดสถานการณ์ในพื้นที่และผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดโดยแม่ทัพภาคที่4กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมและไม่ถูกทอดทิ้งการลงพื้นที่ในครั้งนี้สะท้อนว่าท่ามกลางสถานการณ์ความรุนแรงผู้ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นลำดับแรกคือประชาชนทางด้านความปลอดภัยการรักษาพยาบาลและการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบเพื่อสร้างความมั่นใจว่าภาครัฐยังคงอยู่เคียงข้างประชาชนในทุกสถานการณ์ยืนยันการบูรณาการกำลังทุกภาคส่วนเพื่อดูแลความปลอดภัยพร้อมเร่งติดตามผู้ก่อเหตุเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายและขอความร่วมมือประชาชนเพิ่มความระมัดระวังหากพบเห็นบุคคลวัตถุหรือยานพาหนะต้องสงสัยอย่าเข้าใกล้หรือดำเนินการด้วยตนเองให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หรือสายด่วนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าโทร1341ตลอด24ชั่วโมงเพื่อช่วยลดความเสี่ยงและป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดซ้ำกอรมน.ภาค4เผยความคืบหน้ายิงตำรวจตากใบเสียชีวิต2นายออกหมายจับแล้ว7รายพันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยความคืบหน้ากรณีเหตุคนร้ายยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบขณะเข้าปฏิบัติการตรวจค้นเป้าหมายคดียาเสพติดในพื้นที่บ้านบึงฉลามตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่2สิงหาคม2569เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิต2นายภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานอย่างต่อเนื่องจนสามารถระบุตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยจำนวน16รายโดยสามารถควบคุมตัวบุคคลต้องสงสัยเข้าสู่กระบวนการซักถามจำนวน13รายมีผู้เสียชีวิตจากการปะทะกับเจ้าหน้าที่จำนวน2รายประกอบไปด้วยนายฮามานและนายอับดุลมุคริสและผู้ที่อยู่ระหว่างการหลบหนีจำนวน1รายทราบชื่อคือนายอิสฮอจากจำนวนผู้ที่เข้าสู่กระบวนการซักถามจำนวน13รายปัจจุบันปล่อยตัวกลับภูมิลำเนาแล้ว4รายประกอบไปด้วยนายมหาดีปล่อยตัวเมื่อวันที่2สิงหาคมนายอาลีฟนางสาวยาริญญะปล่อยตัวเมื่อวันที่4สิงหาคมและนายฮาเซงปล่อยตัวเมื่อวันที่7สิงหาคมส่วนบุคคลที่พบพยานหลักฐานเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายโดยออกหมายจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแล้วจำนวน7รายและอยู่ระหว่างการแจ้งข้อกล่าวหาเพื่อดำเนินการขอศาลออกหมายจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพิ่มเติมอีก2รายคือนายมรอซีและนางสาวไซยานี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

เป็นยังไงครับผมหอบแฮกๆเลยทีเดียวกระโดดได้3ทีเท่านั้นละหอบกับเพลงที่เรามาเปิดรายการเราวันนี้นะครับหวานวันๆช่วงเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษแต่ว่าวันนี้ไม่ได้เปิดเพลงหวานในตอนต้นรายการนะครับเปิดกลัวใครจะแย่งพูดเปิดเพลงที่สนุกสนานดุเดือดนะครับตั้งแต่เพลงแรกเลยชื่อเพลง UFO จาก Raffy Nancy นะครับ24พี่น้องนะครับมาในเพลงนี้แล้วก็เพลงที่2เพลงเชียร์ของวง Bazoo และที่ปิดไปเพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นี้เป็นผลงานของ D2B กับเพลงซ่าสั่นสั่นโอ้โหเรียกว่าหลังอาหารเที่ยงไปนะครับก็มาออกกำลังกายกันนิดหนึ่งเดี๋ยวค่อยลากเสือลากหมอนนะผ้าห่มอะไรมาในช่วงชั่วโมงที่2และ3นะครับวันนี้ครับคุณผู้ฟังนอกจากที่เราจะได้คุยกับพี่แอดนะครับศิลปินแห่งชาติไปอัปเดตชีวิตนะครับว่าพี่แอดไปทำอะไรยังไงแล้วก็ไปฟังข้อคิดดีๆที่พี่แอดจะมาแชร์กับเรานะครับกับแชมเปี้ยนไดอารี่ของเราในวันนี้โอ้คนนี้นี่เป็นหนุ่มสาย IT นะครับคุณอั๋นบวริศนะครับบวรฤทธิ์ปวงเริ่มนี่เขาเป็นหนุ่มไอทีแล้วยังไงถึงได้มาเป็นเจ้าของร้านชาพรีเมียมมัทฉะที่ชื่อว่าคูมาชาอยู่ที่จังหวัดแพร่นะครับเรียกว่าตอนนี้เป็นแฟรนไชส์ที่ขายดิบขายดีแล้วเราจะไปดูกันนะครับว่าเขาเริ่มยังไงแล้วถ้าเกิดว่าจะไปชิมชามัทฉะของเขาที่จังหวัดแพร่เนี่ยคุณจะต้องจองนานแค่ไหนเพราะว่าเป็นร้านชาที่ฮิตมากๆเลยทีเดียวครับให้ฟังอีก3เพลงแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับคุณอั๋นบวรวิชนะครับปวงเริ่มผู้จัดการเจ้าของร้านคูมาชาที่จังหวัดแพร่กันครับไปเริ่มต้นกันที่คุณศิลปินนี้ชื่อตรีรักนะครับถามเลยว่ามีแฟนหรือยังจ๊ะแล้วก็ตามด้วยวงทีสเกิร์ตกับเพลงฟ้องท่านเปาและช่วงนี้นะครับปิดท้ายกันที่ Triumph Kingdom กับผ้าเช็ดหน้า

0: ว้าวว้ว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาเบากล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านสอง
2: โหดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: You Home Thank You Sale ลดสูงสุดถึง 80% ลดใหญ่ในรอบปีทั้งเฟอร์นิเจอร์ของใช้ในบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องมือช่างครบมือขนมาเทขายราคาล้างสต็อกหมดแล้วหมดเลยไม่ซื้อคือพลาดช็อปก่อนใครวันนี้ถึง26สิงหาคมนี้ที่ You Home ทุกสาขาทั่วประเทศหรือโทร1746ครบถูกดีที่ You Home เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมเล่นเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
5: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2ครูพาวเวลวาย3ฟอร์ดคีทวาย4ลูกหมีซอนย่าวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
8: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
10: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
11: ตื่นกันเต็มที่แล้วนะครับออกกำลังกายไป2ช่วง6เพลงเลยนะครับช่วงนี้ช่วงแชมเปี้ยนไดอารี่ของเราจะได้คุยกับบุคคลที่สามารถฟันฝ่าสร้างธุรกิจใหม่ทำให้ไปสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืนนะครับแล้วเรื่องราวของเขาก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้เราเป็นบทเรียนให้เราสามารถที่จะไปก๊อปปี้หรือว่ามีแนวคิดในการที่จะทำธุรกิจอะไรของเราเนี่ยให้มันประสบความสำเร็จได้เช่นกันนะครับด้วยการฟังข้อมูลใหม่ๆแนวความคิดที่เรายังนึกไม่ออกนะแล้วพอบางทีเขามาแชร์ให้เราเนี่ยก็จะเป็นการจุดประกายให้กับเราได้รู้แล้วก็ได้มองเห็นการทำธุรกิจในแง่มุมต่างๆกันนะครับวันนี้เราจะคุยกับคุณอั๋นบวรวิชปวงเริ่มอดีตผู้จัดการฝ่าย IT ในเครือ CP ที่มีประสบการณ์มากว่า8ปีในการวางระบบ POS นะครับหรือว่า Point of Sale ของ CP เนี่ยเราเข้าไปทำธุรกิจของเขาเองในนามคูมาชา ที่จังหวัดแพร่เรื่องราวจะเป็นยังไงตอนนี้คุณอั๋นบวรวิชพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับคุณอั๋นครับ
2: สวัสดีครับอั๋นครับ
11: ครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากเลยนะครับที่สละเวลามาให้กับรายการของเราในบ่ายวันนี้นะครับระหว่างที่เราคุยกันเนี่ยก็อาจจะมีพี่แอดเนี่ย

0: ครับเชิญคุณอันเลยครับบอกให้เราฟังหน่อยนะครับว่าก็ทำงานอยู่ดีๆแล้วทำไมถึงออกมาทำธุรกิจของตัวเองทำไมถึงได้รวบรวมความกล้าหาญชันชัยประมาณนั้นที่ออกมาเพื่อเชิญชีวิตเองครับเล่าให้เราฟังหน่อยนะครับ
1: ก่อนอื่นจริงๆผมเป็นพนักงานประจำเนี่ย CP ผมอยู่8ปีแล้วก็ต่อด้วยธุรกิจอื่นอีกประมาณ7ปีครับแล้วก็ภาวะที่จำเป็นต้องกลับมาอยู่บ้านต่างจังหวัดเนี่ยคือน้ำท่วมปี54แล้วก็ด้วยความมุ่งมั่นตั้งแต่แรกแล้วครับว่าเราจะเป็นลูกจ้างเขาอยู่แค่ประมาณ15ปีแล้วเราจะไปทำอะไรก็ได้ในบ้านเกิดของเรา
0: อ๋ออันนี้คือตั้งไว้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วใช่ไหม
1: ใช่ตั้งแต่จบครับแล้วก็จังหวะพอดีคือน้ำท่วมใหญ
0: ่
1: ผมก็เลยมีโอกาสได้กลับมาอยู่ที่บ้านไม่ได้เริ่มต้นจากธุรกิจคู่มะฉะหรอกครับมันเริ่มจากทำร้านอาหารก่อนด้วยสเกลที่ใหญ่มากในตอนนั้นคือประมาณ40โต๊
0: ะ
1: ลูกน้องประมาณ30คนใช่ครับเปิดได้2ปีธุรกิจไปได้ดีนะครับแต่ว่ามีปัญหาเรื่องที่ดินนิดนึงคือเช่าที่ดินเขาโดยที่เราไม่ได้รัดกุมเรื่องสัญญากับสัญญาเช่าที
0: ่
1: เขาก็เลยมีข้อพิพาทกันนิดหน่อยเรื่องที่ดินเราต้องคืนที่เขาอะไรเงี้ยครับเราก็เลยอัดเสร็จเองออกมาเสร็จก็ช่วงนั้นก็ทำอีเวนต
0: ์
1: ทำเป็นออร์แกไนเซอร์งานอีเวนต์ต่างๆครับแล้วก็ทำไปได้สักพักก็เกิดโควิดเกิดขึ้นอีเวนต์ทำไม่ได้ซึ่งตอนนั้นอีเวนต์ผมอะออร์แกไนซ์ผมอะไปได้ดีนะครับล
0: ู
1: กค้าดีมากแล้วก็ศักยภาพในการทำงานดีมากจนขึ้นชื่อลือชาในจังหวัด
0: ครับนี่ก็ขนาดเรียกว่า2ครั้งแล้วนะทำแล้วไม่ใช่ว่าเจ๊งนะทำแล้วมันดีด้วยแต่ว่ามันไปเจออุปสรรคอะไรอย่างอื่นเข้ามาทำให้เราต้องหยุดเสียกำลังใจไหม
1: งานอื่นของเราซึ่งมันอยู่บ้านเราก็ไม่ต้องเราไม่มีค่าใช้จ่ายที่สูงเราก็พื้นที่ที่มีเราก็จะชุดคุ้นเคยครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เรารักผมเป็นร้านไอทีแต่คนชอบทำอาหารชอบเกี่ยวกับอาหาร
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ผมก็เลยทำร้านอาหารก่อนแล้วพอมาทำเป็นออร์แกไนซ์มันก็มีความใช้ความครีเอทคิดงานนำเสนอลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็ได้ความสำเร็จในระดับที่พอใจพอมันมีโควิดเข้ามาเท่านั้นแหละครับงานอีเวนต์ต่างๆจากร่วงกลายเป็นร่วงครับศูนย์หมด
0: เลยแล้วเชื่อแน่ว่าสิ่งที่รักเนี่ยมันต้องมีหลายอย่างแน่นอนทำไมถึงมาจบที่ชามัชชะ
1: จริงๆผมเป็นคนชอบดื่มกาแฟเมื่อก่อนผมก็ไม่ได้อะไรกับมัชชะครับคือผมชอบญี่ปุ่นก็จริงรักญี่ปุ่นก็จริงเที่ยวญี่ปุ่นบ่อยแต่ว่ามัชชะมันผมเมื่อก่อนผมก็ไม่ค่อยได้อินแต่ผมจะอินเรื่องอาหารเรื่องอะไรมากกว่าครับแล้วก็จะตั้งใจจะเปิดร้านกาแฟซึ่งที่บ้านน่ะมันมีพื้นที่อยู่คือโรงจอดรถเราก็หลวงว่ารถเรามี2คันเราไม่ได้ใช้คันนึงอ่ะเอาออกไปแล้วก็อีกคันไปจอดที่บ้านแม่ก็ได้เรามี2บ้านโรงรถเราทำอะไรกับมันดีก็ไปปรึกษารุ่นพี่ที่เป็นเจ้าของร้านกาแฟที่ดังอยู่ใหญ่อยู่แล้วก็เขาก็มีความรู้ดีแล้วก็แนะนำได้ดีครับเขาก็บอกว่าธุรกิจที่เมืองแพร่จิ้มที่ Google Map ดูสิว่าร้านกาแฟมันมีกี่ร้านจิ้มปุ๊บประมาณ300-400ล้าน
0: โอ้โห
1: ผมก็เลยว่ากูจะไปแย่งใครวะงานนี
0: ้นั่นแหละสิ
1: แล้วเราก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องกาแฟเก่งมากอะไรขนาดนั้นเราแค่ชอบดื่
0: ม
1: ครับแล้วเราก็ปรึกษากันที่เขาบอกว่าลองคิดถึงลูกค้าเข้ามาร้าน10คนสิว่าเขาไม่กินกาแฟกี่คนมีขายอะไรก็ได้โทษนะครับบางทีคำอาจจะไม่สุภาพแกจะขายอะไรก็ได้แต่ที่ไม่ใช่กาแฟสิคิดดูมีชาน้ำผลไม้โกโก้
0: โกโก้ไอติม
1: แล้วก็บอกว่าชาถ้าน้องไข่มุกหรอแก้วละ19บาทสมัยก่อนไปจะรวยเราก็เลยบอกว่าถ้างั้นลองแนวใหม่ซิเผอิญว่าผมมีพาร์ทเนอร์ที่เขาทำงานเคยอยู่ที่ไต้หวันแล้วก็ทำงานกับคนญี่ปุ่นมาก่อนเราก็เลยเดินไปที่เรื่องญี่ปุ่นซึ่งเราชอบอยู่แล้วคิดดูซิว่ามันมีอะไรที่ญี่ปุ่นมันเด่นดีมันเด่นแล้วมันต้องแบบสร้างกระแสที่บ้านเรายังไม่มีมีโอกาสได้ไปเชียงใหม่บ่อยครับก็เลยไปเจอร้านมัทฉะแบบจริงๆจัง
0: ๆ
1: ทดลองแล้วมันก็ดีแต่ว่าราคาแบบนี้ไม่น่าจะไหวคนแพร่ไม่น่าจะรับได
0: ้
1: เราก็เลยคิด
2: เพราะอะไรครับที่เชียงใหม่เขาขายแก้วเท่าไหร
0: ่
1: เมื่อก่อนสมัยเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วนะครับแพร่อยู่ที่เริ่มต้นที่ร้อยกว่าบาทแล้วแต่สิบ
2: โอเคครับ
1: แล้วเราก็เป็นคนที่คิดว่า

0: 180คนแพทย์ถึงคนแพทย์จะมีศักยภาพแต่คงไม่ได้บ่อยเดือนนึงอาจจะมาครั้งนึงหาเราซึ่งกาแฟสมัยนั้นก็แก้ว 40-50 ครับแล้วมันก็เป็นช่วงโควิดซึ่งคนเข้ามาร้านมันก็ต้องจำกัด
1: ใช่
0: ผมก็เลยอ่ะโอเคถ้างั้นถ้าผมจะทำมัทฉะทำร้านคาเฟ่ญี่ปุ่นผมต้องทำอะไรบ้างก็จะเริ่มศึกษาครับเริ่มตั้งแต่การวางโครงสร้างวางรูปแบบของร้านด้วยเราที่เราเคยทำงานอีเวนต์มาก่อนแล้วก็จะมีวิสัยทัศน์อีกแบบนึงกับคนทั่วไปเราก็มองว่าคนไทยกับญี่ปุ่นมันเชื่อมกันแล้วเราก็เป็นคนรักญี่ปุ่นหน้าเราคล้ายๆญี่ปุ่นด้วย
2: ใช่ใช่เห็นด้วยเห็นในรูปใช
0: ่ไปญี่ปุ่นนี่อะไรคนญี่ปุ่นไม่เคยคิดว่าผมเป็นคนไทยแล้วผมก็เลยบอกว่าโอเคงั้นสไตล์ที่เป็นญี่ปุ่นเราควรจะทำยังไงเซอร์เวย์ร้านกาแฟสมัยนั้นก็ชอบความเป็นมินิมอลความเป็นอะไรที่เป็นญี่ปุ่นแบบสไตล์มินิมอลอะครับเราก็บอกว่ามันน่าจะเฉยเร็วมันน่าจะเอาคนสมัยนี้มันชอบอะไรที่มันแบบเก่าๆกลับไปหาอดีตที่มันหาไม่ได้แล้วรูปแบบของร้านผมก็เลยคิดเป็นสมัยเอโดะย้อนไปสมัยเอโดะว่าเอโดะเขาทำยังไงบ้างรูปแบบการสร้างอาคารสร้างจัดนั่นจัดนี่ของเขาเป็นยังไงแสงสีเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับก็ถูกผลึกที่วิจัยประมาณเขาเรียกคิดงานอยู่นี่ประมาณ2เดือนแล้วเราก็แค่มันมึงไม่สักฉันก๊อปปี้แล้วกันก๊อปปี้การงานการวางไม้การอะไรต่างๆให้เป็นแบบญี่ปุ่นแต่ใช้ไม้สักที่แพร่
1: นี่
0: ก
1: ็
0: เริ่ม
1: พนักงานเจ้าหน้าที่ในร้านนี่ใส่เกี๊ยะแบบญี่ปุ่นด้วยป่ะฮะ
0: จริงๆไม่มีพนักงานนะครับทำกันสองคนกับพาร์ทเนอร์เราก็เลยจะมีเสื้อคลุมแบบญี่ปุ่นแบบจินเบกแรกๆนะครับแล้วก็สไตล์ทุกร้านทุกอย่างในร้านจะกลายเป็นญี่ปุ่นแบบโบราณครับแล้วก็คำแนะนำอะไรต่างๆของเราก็เวลาลูกค้าสงสัยอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะคุยกันแบบกันเองให้ความรู้เข้าไปด้วยแล้วก็ช่วงเวลานั้นผมก็จะมีการศึกษาหาข้อมูลไปเรื่อยๆความเป็นมัทฉะมันเป็นยังไงทำยังไงทำไมถึงต้องเป็นมัทฉะอะไรเงี้ยครับ
1: คือไม่ได้มาดื่มชาอย่างเดียวคือได้ความรู้ด้วยทำไมจึงต้องควรจะดื่มชามัทฉะและชามัทฉะที่ให้เขาดื่มนี่ก็เป็นอะไรที่แบบพรีเมียมจริงๆด้วยใช่ไหมครับแล้วราคาทำไมถึงทำให้มันจับต้องได้แค่50-60บาทเท่านั้นเองอะครับ
0: โชคดีของผมอยู่ที่พาร์ทเนอร์เคยทำงานกับเจ้านายญี่ปุ่นก็บินพาเขาไปญี่ปุ่นบ่อยๆเมื่อก่อนแล้วเขาก็บอกว่าอยากได้มัทฉะหาให้หน่อยได้ไห
1: ม
0: เราก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวจะแนะนำให้รู้จักแต่ว่าถ้าเมื่อก่อนสมัยก่อนช่วงก่อนถ้าญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะไม่ค่อยคุยกับคนต่างชาติยิ่งเรื่องธุรกิจนะครับเขาจะแบบตั้งกำแพงไว้สูงหน่อยเราก็ให้คนญี่ปุ่นเป็นนกต่อให
1: ้เลยได้ใช้เจ้านายซะเลยโอเค
0: ใช่เจ้านายเก่าเขาก็เลยดูเจ้าของสวนให้เจ้าของไร่ให้ครับในราคาที่คนญี่ปุ่นคุยกันเองผมก็เลยได้ราคาที่แบบคนไทยก็หากับผมไม่ได
1: ้
0: แต่วิธีการยังไงจะขนยังไงกลับมาจากญี่ปุ่นล่ะผมก็หาเอเจนซี่ที่เขารับส่งของก็ได้ราคาอาจจะต้องใจเย็นหน่อยต้องวางแผนหน่อยเรื่องการวางสต็อกนั่นนี่อะไรเงี้ยฮะข้อดีคือมัทฉะมันอยู่ที่ได้ประมาณ1ปีเราก็มีการวางแผนในการสั่งออเดอร์กันอะไรต่าง
1: ๆก็เรียกว่าตอนนี้ลงตัวหมดแล้วแล้วก็มีคนมาซื้อแฟรนไชส์ไปด้วยถึง5แห่งแล้วเหรอครับในภาคเหนือ
0: ใช่ครับผมเปิดมาปีแรกเนี่ย4เดือนแรกผมมีคนมาจีบแล้ว
1: โ
0: อ้คือตอนแรกผมไม่ได้คิดว่ามันจะรุ่งเรืองหรือเจริญนะครับเพราะว่ามันก็คงจะไปทำอยู่ในบ้านแล้วก็ต้นทุนเราไม่มีเรื่องคนไม่มีเรื่องที่เช่าเราก็ตั้งราคาที่แบบคนแพ้รับได้
1: รับได้
0: แล้วก็หาอะไรที่มันมาดึงลูกค้าจากคนที่เปิดใจกันหน่อยเช่นผมหาขนมญี่ปุ่นโบราณแบบไหนได้บ้างที่ผมทำได้ผมก็ศึกษาทำไปขายไปแล้วก็จนมาลงตัวเป็นแบบทุกวันนี้แล้วก็คนมาจากต่างจังหวัดเยอะแยะด้วยการเซิร์ชจาก Google เอา
1: เห็นบอกที่ร้านเนี่ยมี4โต๊ะเองเหรอฮะ
0: มัทฉะใช่ครับมี4โต๊ะโต๊ะ4ที่นั่ง
1: ถ้าเกิดว่ากับผมอย่างกับพี่แอดเนี่ยอยากจะไปนี่ต้องจองล่วงหน้ากี่เดือนฮะ
0: ไม่ขนาดนั้นครับประเด็นคือลูกค้าที่นี่จะน่ารักคือเขาจะเทิร์นกันเร็วคือถ้ามีคนมาต่อเขาก็จะแบบรีบกลับรีบไปอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตอนนี้ผมขยายในส่วนของร้านให้นั่งได้อีกก็คือทำเป็นโซนอีกโซนนึงให้นั่งได้ในอีกประมาณอีก10ซีท12ซีทได้ที่นั่นเต็มที่ นั่งรอได้แล้วก็มีส่วนของราเมงเพิ่มขึ้นมาครับ
1: ผมแนะนำนะอาจจะต้องทำเป็นแบบโซนค็อกเทลซื้อเสร็จปั๊บเดินดื่มไปชมนู่นชมนี่
0: ใช่คือในบริเวณร้านบ้านผมเนี่ยมันจะมีจุดต่างๆที่ผมทำเป็นแลนด์มาร์คสำหรับถ่ายรูปได้เยอะ
1: เยอะเลย
0: กระจุกกระจิกกระจุกกระจิกสไตล์ญี่ปุ่นเล็กๆน้อยๆครับแล้วก็ลูกค้าก็จะเพลินกับการถ่ายรูป
1: รูปด้วย
0: ใช่ครับเราก็เลยร้านเราก็เลยมีการแชร์เข้าไปเยอะในโซเชียลเน็ตเวิร์ก
1: เชิญพี่แอดเลยครับ
2: ครับมีมุมไหมเนี่ยครับมีมุมแบบชงชาชงมัทฉะเนี่ยแบบโบราณของญี่ปุ่นน่าจะเป็นไอเดียอย่างนี้ต่อไปนะ
0: มันด้วยพื้นที่จำกัดครับพี่แอดผมไม่สามารถทำได
2: ้โอเค
0: ครับพื้นที่ในร้านผมมีแค่4 คูณ 6 เมตรนะครับ
2: อ๋อโอเค
0: ได้แล้วเล็กกว่าญี่ปุ่นเลยครับญี่ปุ่นครับแล้วก็ถ้าโต๊ะเต็มผมก็จะขึ้นป้ายเลยว่าโต๊ะเต็มคุณก็จะรอหรือไม่รอไม่รอก็กลับไปก่อนแล้วค่อยกลับมาใหม
1: ่หรือว่ารอซื้อแต่ว่าแบบไม่ได้ไปนั่งไปเทคเอาเวนั่งเดินเล่นเดินดื่ม
0: ใช่ครับผมมีโซลูชันให้ลูกค้าเสมอแล้วก็ด้วยความที่เราทำธุรกิจแบบนี้เราก็อยากให้คนที่มาจีบซื้อแฟรนไชส์ครั้งแรกผมเนี่ยเขาขอพยายามมากจะอยากได้แบบเราเนี่ยไปที่เขาเราก็คิดอยู่นานเพราะว่าผมไม่ได้อยากทำธุรกิจขนาดนั้นแค่อยากมีอาชีพติดตัวแต่ว่าถ้าเกิดช่วยให้เขามีอาชีพได้เราก็ยินดีก็มานั่งคุยกันหลายๆเรื่องครับ จนตกลงโปรใจกันที่ว่าผมเป็นเหมือนพาร์ทเนอร์แล้วกันนะส่งวัตถุดิบให้ใช้ชื่อผมได้แต่ผมไม่เก็บค่า GP เราอยากให้เขาโตด้วยศักยภาพของเขาแล้วโปรดักต์เราไปช่วยเขาดึงก็ดีครับร้านแรกที่เปิดเนี่ย4 เดือนแรกเขาได้ยอดขายมากกว่าผมเยอะมาก
2: ร้านเขาใหญ่กว่า
0: จนเขาสิก้าแข่งเขาก็หักหลังผม
1: อ้าว
0: ด้วยการไปซื้อวัตถุดิบจากที่อื่นมาใช้นั่นนี่อะไรเงี้ยครับเรา
1: ก็เลยต้องเลิกแฟรนไชส์
0: ต้องยกเลิกหนึ่งใช่ยกเลิกไปหนึ่งสาขาก่อนสาขานั้นเลยซึ่งเป็นสาขาที่ผมทุ่มเทมากออกแบบร้านให้ดูแลให้ตั้งแต่ผมยังไปติดโลโก้ร้านให้เขาเลยวันที่เขาจะเปิดร้านตื่นเต็มที่มากครับแต่เราก็ไม่ได้อะไรจากนั้น
1: ทำไมถึงทำกับฉันได้นึกถึงเพลงที่หมู
0: แล้วเราก็คิดว่าโอเคฉันอาจจะไปทำอะไรไม่ดีไปแล้วเมื่อชาติที่แล้วให้เขามั้งเขาอาจจะทำกับเราแบบนี
1: ้ก็ด
0: ูเราไม่ได้แบบตอบไม่ได้ฟ้องร้องอะไรเลยนะครับปรึกษาทนายก็แค่ยกเลิกคำหนังสือยกเลิกสัญญาซะ
1: ใช่เมื่อใจไม่มีต่อกันแล้วนะก็ต่างคนต่างไปดีกว่านะ
0: ใช่
1: พี่แอดครับอยากให้พี่แอดได้อวยพรหรือว่าจะถามคำถามอะไรที่พี่แอดอยากจะถามคุณน้องอั๋นนะครับ
2: คือผมก็เห็นไอการทรงชาแบบสไตล์โบราณของญี่ปุ่นเนี่ยซึ่งมันเป็นวัฒนธรรมที่มันเข้มข้นแล้วก็แบบบางทีแบบไอการล้างทรงชาเนี่ยนะเขาแย่งกันแบบยอมเสียเมืองทั้งเมืองเพื่อตาใบเดียว
0: ใช่ใช่
2: มันมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานระหว่างโอตะโนบุระตะกับเจ้าเมืองนายเมียวอีกคนหนึ่งโอ้เห็นไปดูในเน็ตฟิกอ่ะเห็นเลยครับว่ามันเป็นวัฒนธรรมที่เป็นฮอตมากในสมัยเอโดะในสมัยนี่แหละในสมัยเซกิฮานาฮาร่าเนี่ยแหละนะครับก็อยากให้คุณอั๋นเอามาพักหรือเอาเป็นภาพมาเสริมอะไรเงี้ยภาพ
0: ผมจะชอบเปิดวีโอพรีเซนเทชันให้ลูกค้าดูในร้านนะครับ
1: ครับ
0: ตัวทีวีวนไปอยู่นั้นนะครับก็มีทรงชาบ้างวิวญี่ปุ่นบ้างอะไรเงี้ยครับไปเรื่อย
1: ครับดีมากเลย
2: ครับ
1: ก็
2: ต่อครับ
1: ครับผมก็เดี๋ยวว่าข่าวมันจะหมดเวลาครับพี่แอดอยากให้พี่แอดอวยพรให้กับน้องอั๋นด้วยครับแล้วก็
2: ขอพรให้น้องอั๋น
1: ฮะเพราะพี่แอดจะต้องเดี๋ยวก็ต้องได้ไปร้องเพลงที่แพร่ใช่ไหม
2: ตอนนี้พี่อยู่ที่พิษณุโลกคร
1: ับ พิษณุโลกใกล้ละ
2: ขอให้น้องอั๋นประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นแล้วก็ได้เจอกับ
0: ครับ
2: แต่เจอกับพาร์ทเนอร์คู่ค้าหมายถึงว่าที่จะมาเป็นแฟรนไชส์ที่ดีนะครับ
0: ครับผม
2: ครับคนไทยเนี่ยชอบหักหลังกันผมไม่เบื
1: ่อนะก็น้องอั๋นก็จะได้เจอคนไทยดีๆนะครับพี่
2: น้องอั๋นเจอ
0: หลังหลังนี่ดีแล้วครับดีมากแล้วเด้
2: อน้องอั๋นเจอแค่เจ้าเดียวพี่แอดจะ4,000โดนไปครึ่งหนึ่งเลย
1: โอ้โห
3: 2,000เนี่ย2,000เนี่ยโดนหักหลังไป
1: นี่ร้องเพลงแล้วเช่นฉันเคยช้ำมาก่อน
3: ต้องให้พี่ต้นละอย่างนี้เพลงนี้พี่แอดไม่ถนัด
1: นี่ถึงเพลงของนี่ครับพี่ตุ้มศรีสลายสุชาติวุฒินะครับเก็บรักเอาไว้ในอกเลย
3: โอ้เสียงเพราะมากเลย
1: ใช่ครับผมเข้ากับบรรยากาศพี่แอดครับผมวันนี้ก
3: ็ไปจะไปเยี่ยมน้องอันนะ
0: ยินดีครับพี่แอดครับ
3: ครับแท้พี่ผ่านอ่านบ่อย
1: ผ่านบ
0: ่อยครับผม
1: ครับก็มีโอกาสก็จะไปเยี่ยมเหมือนกันครับอยากจะให้น้องอันฝากถึงคุณผู้ฟังนิดนึงนะครับเป็นกำลังใจให้คุณผู้ฟังด้วยว่ากว่าจะประสบความสำเร็จวันนี้ต้องผ่านอะไรมาบ้างแล้วจะให้ประสบความสำเร็จต้องทำยังไงครับผมหนึ่งนาที
0: ได้ครับทำอะไรก็ได้ครับที่เรารักและที่จะทำและพร้อมที่จะทุ่มเทกับเขาทำแล้วเราต้องตั้งมั่นครับว่าอนาคตเราจะไม่รู้หรอกครับว่ามันจะไปมันจะรุ่งหรือมันจะร่วงแต่ถ้ามันด้วยใจรักอะครับมันจะต้องสักวันหนึ่งความสำเร็จมันต้องมีครับแล้วก็อย่าคาดหวังอะไรมากกับสมัยผู้คนยุคสมัยนี
1: ้ครับ
0: เราต้องยึดมั่นตั้งมั่นแล้วก็อย่าไปตามกระแสมากครับ
1: คร
0: ับ อะไรที่เราคิดว่าชัดเจนเราต้องชัดเจนกับเขาแล้วก็จริงใจกับเขาให้มากที่สุด
1: ขอบคุณน้อง
3: อันพูดจากประสบการณ์เลย
1: ใช่ครับขอบคุณน้องอันบวรวิชปวงเริ่มเป็นอย่างมากเลยนะครับเจ้าของคุมาชาจากจังหวัดแพร่ครับผมจะเรียนรู้เรื่องยิ่งขึ้นไปครับขอบคุณมากครับ
0: ยินดีครับผม
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับ
3: ครับ
1: อ้าวแล้วพี่แอดอ่ะยังไม่ได้อัปเดตกับพี่แอดตกลงวันนี้อยู่ที่พิษณุโลกเหรอครับ
3: วันนี้พิษโลกเล่นที่ร้านบ้านใหญ่ครับเล่นเป็นแบบแบดแอสก็คือวงเล็ก5คนครับ
1: อะคูสติกอะไรอย่างเงี้ยล่ะเอาเป็นแบดแอส
3: อะคูสติกครับครับ
1: ร้านบ้านใหญ่แล้วเมื่อคืนนี้อยู่ที่ไหนอ่ะจำไม่ได้
3: เมื่อคืนตากครับ
1: อ๋อเมื่อคืนจังหวัดตาก
3: ภาคใต้เล่นอยู่ที่ภาคใต
1: ้แล้วอาจารย์อังคารพุทธอะไรนี้ไปอยู่ที่ไหนครับลงมา
3: ก่อนหน้านั้นใช่ไหมโอ้โหนี่มันจากน่านเลยหนีน้ำท่วมด้วยเพราะว่าเขาประกาศว่าที่หนึ่งจะท่วมเมืองไอ้เราก็ซุ้มๆต่อมๆบอกเอารีบเล่นปกติจะให้เล่น5 ทุ่มเนี่ยบอกขอเล่น4 ทุ่มเลยพอตีหนึ่งป้าพี่ออกมาน้ำเริ่มมาแล้วแต่ไอ้รถเครื่องนี่ติดครึ่งล้ออ่ะแต่ดีมันเป็นรถเครื่องมันเป็นรถ6 ล้อมันออกมาได้
1: ฮะ
3: ดูหวาดเสียว
1: หวาดเสียวดีเครื่องมือ เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ไม่เสียหายนะครับ
3: ไม่มีครับออกมาได้แล้วก็แต่สงสารพี่น้องชาวน่านแต่ก็ท่านดร.มนัสโนนุชจากมูลนิธิมีระเคลื่อนออฟไลน์ท่านก็ไปช่วยส่วนทางเลย
1: ส่วนทางกันเลย
3: เยี่ยมเลยครับ
1: เราไปพี่ไปให้ความบันเทิงทางเสียงดนตรีแล้วก็ทางมูลนิธิก็ไปช่วยในเรื่องเราไม่ถนัดตรงนั้นนะเนาะมันไม่ใช่หมวกเรานะเราอย่าเสี่ยงเดี๋ยวกลายไปเป็นภาระให้เขาอีกแล้วสัปดาห์ต่อไปเนี่ยครับพี่แอดจะต้องไปตรงไหนครับ
3: เดี๋ยวก็ช่วงนี้จะไม่มีไกลละจากใต้นี่เพิ่งขึ้นมาจากใต้แล้วก็มาเหนือเสร็จแล้วตอนนี้จะหมดละแล้วก็จะเป็นเดือนนี้กับเดือนหน้านี่ก็จะเป็นภาคกลางอยู่ในกรุงเทพ
1: ก
3: ับปริมณฑล
1: ครับ
3: จังหวัดปริมณฑลสุพรรณใกล้ๆอ่ะครับชลบุรีอะไรเน
1: ี่ยแถวๆนี้ก็ขอให้พี่แอดเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับทุกทริปเลยแล้วก็ให้ความสุขกับพี่น้องประชาชนที่เป็นแฟนคลับของเราวันนี้เราจะส่งท้ายกับเพลงหลงวัดนะครับอาจจะไม่จบนะแต่ว่าก็ให้ได้เปิดเพลงเพลงนี้หน่อยได้เปิดทีครับพี่แอดขอบพระคุณมากนะครับพี่แอดครับ
3: โอเคครับ
1: ครับผม
3: สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองกรมนภาค4ปัดข่าวยิงจากเฮลิคอปเตอร์ย้ำใช้และตระเวนจริงแต่ไม่มีการใช้วุฒิชี้เป็นความพยายามดิสเครดิตเจ้าหน้าที่พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4กล่าวถึงกรณีมีข่าวกล่าวอ้างว่ามีผู้ถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงพลโทนรทิพย์ระบุว่าในห่วงเวลาดังกล่าวมีการใช้เฮลิคอปเตอร์และโดรนในการลาดตระเวนตามเส้นทางต่างๆจริงแต่ไม่มีการใช้อาวุธหรือยิงสนับสนุนจากเฮลิคอปเตอร์ลงสู่พื้นดินแต่อย่างใดพร้อมยืนยันหนักแน่นว่าไม่มีการใช้กระสุนจากเฮลิคอปเตอร์อย่างแน่นอนทั้งนี้หากมีการใช้อาวุธจากเฮลิคอปเตอร์ในลักษณะอัตโนมัติจริงยานพาหนะหรือเป้าหมายที่ถูกอ้างถึงจะไม่สามารถรอดพ้นได้อย่างแน่นอนจึงยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวที่มีการเผยแพร่ข่าวไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงการก่อเหตุที่เกิดขึ้นแม้ดูภาพรวมอาจไม่ได้มุ่งหวังต่อชีวิตของประชาชนหรือเจ้าหน้าที่โดยตรงแต่เป็นลักษณะของการสร้างสถานการณ์เพื่อดิสเครดิตการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐพร้อมระบุว่าในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินมาตรการปิดล้อมตรวจค้นและกดดันกลุ่มผู้ก่อเหตุในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องโดยใช้กำลังที่มีอยู่ในทุกพื้นที่นอกจากนี้ยังมีการดำเนินมาตรการยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดซึ่งสามารถจับกุมยาเสพติดได้จำนวนมากรวมถึงผู้กระทำความผิดอีกหลายรายโดยล่าสุดกลางเดือนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ยังสามารถจับกุมขบวนการค้าของผิดกฎหมายในพื้นที่อำเภอยะรังได้ของกลางบุหรี่ผิดกฎหมายจำนวนมากกว่า2ล้านมวนเงินสดอีกประมาณ18ล้านบาทขบวนการดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายยาเสพติดและมีการประเมินว่ามูลค่าการค้าผิดกฎหมายในแต่ละเดือนอาจสูงถึง100ล้านบาทซึ่งอาจเป็นแรงจูงใจให้กลุ่มผู้เสียผลประโยชน์ตอบโต้เจ้าหน้าที่รัฐกรมนภาค4ส่วนหน้าขอความร่วมมือประชาชนหลังเกิดเหตุหลายพื้นที่ในจังหวัดชายแดนใต้ย้ำอย่าเข้าใกล้จุดเกิดเหตุรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบโดยละเอียดก่อนจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อคืนที่ผ่านมาส่งผลให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุเพื่อติดตามสถานการณ์และดำเนินการตามขั้นตอนคลี่คลายสถานการณ์และสร้างความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่หากพบเห็นจุดเกิดเหตุหรือพื้นที่ที่มีเหตุการณ์ผิดปกติขออย่าเข้าใกล้พื้นที่ดังกล่าวจนกว่าเจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจสอบและประกาศให้สามารถเข้าใช้พื้นที่ได้เนื่องจากอาจจะยังมีวัตถุหรือสิ่งผิดปกติที่เป็นอันตรายหลงเหลืออยู่และอาจเกิดเหตุซ้ำได้เพื่อความปลอดภัยของประชาชนรวมทั้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบพื้นที่และเก็บรวบรวมหลักฐานได้อย่างครบถ้วนขอให้ประชาชนไม่สัมผัสไม่เคลื่อนย้ายและไม่เข้าใกล้วัตถุต้องสงสัยหรือสิ่งของที่ไม่ทราบแหล่งที่มาหากพบเห็นบุคคลยานพาหนะหรือพฤติกรรมต้องสงสัยรวมถึงมีข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หรือหน่วยงานด้านความมั่นคงใกล้บ้านเพื่อให้สามารถเข้าตรวจสอบและดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีมีทำร้ายนักท่องเที่ยวต่างชาติในญี่ปุ่นนักท่องเที่ยวต่างชาติวัย30ปีถูกหมีทำร้ายใกล้จุดชมวิวคันโกไดบริเวณทะเลสาบโทวาดะสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังในจังหวัดอาโอโมริทางตอนเหนือของญี่ปุ่นเมื่อเช้าวันเสาร์ผู้บาดเจ็บมีบาดแผลจากการถูกกัดที่แขนรวมถึงบาดเจ็บที่ไหล่และปากถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทางเฮลิคอปเตอร์ขณะเขายังรู้สึกตัวดีและบาดเจ็บไม่รุนแรงถึงชีวิตแต่ข่าวไม่ระบุแน่ชัดว่าเป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศอะไรหลังเกิดเหตุหมีได้หนีเข้าไปในป่าเจ้าหน้าที่เมืองโทวาดะจึงประสานพลานท้องถิ่นวางกับดักเพื่อจับกุมพร้อมส่งตำรวจลาดตระเวนพื้นที่และเตือนประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวระมัดระวังเป็นพิเศษ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
6: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: โดนครับซื้อครับ
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
9: ต่อพรบทั้งทีต้องเอาให้คุ้มคุ้มครองทันทีเมื่อซื้อพรบรถยนต์ที่ 7-Eleven และ

0: 90วันคุ้มกว่านี้ไม่ไหวแล้วที่ 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไป

0: ใส่ดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ็นพิเศษ
1: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
2: สนับสนุนโดย
3: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบ

ดูไหมดูไหมดูไหมดูไหมดูไหมอ่ะดูป่ะดูไหมดูไม่ดูอ่ะดูก็ได้โอเคนะครับคือเพลงที่เพิ่งจบลงไปเมื่อกี้นี้ดูไหมของลิฟกับออยและก่อนหน้านั้นนะครับเรามาเปิดชั่วโมงที่2ของเราด้วยเพลง UST นี่แหละเพื่อนของวง UHT แล้วก็ตามด้วยเพลงเลวไหลไหลเลวของพี่มอสปฏิภาณนะครับตกลงแล้วพี่ออสพี่มอสนี่นามสกุลอะไรมอสปฏิภาณเรียกแต่มอสปฏิภาณจนลืมนามสกุลเข้าไปแล้วคุณผู้ฟังทราบไหมครับมาบอกกันหน่อยนะครับจะทาง Facebook หรือว่าทาง TikTok ก็ได้นะครับตอนนี้ไลฟ์อยู่ที่ต้นสุชาติชวังกูลนะครับออกมาก็จะเห็นในฉากของเรานี่ก็คือ FM 95ลูกทุ่งมหานครอยู่มาแล้ว22หรือ23ปีแล้วเนี่ยขึ้นปีที่23ยังปี22 23เนาะ23งงเหมือนกัน22นะครับก็รับใช้กันด้วยเสียงเพลงกันมาตลอดเลยทีเดียวนะครับขอบคุณน้องแป้งมากนะครับที่เรียงเพลงให้ได้แบบโอ้โหจ๊าบมากเลยคุณผู้ฟังที่ฟังแล้วก็ชมทางไลฟ์สดนะครับทาง TikTok นี่ก็สแลปแก๊ปมาบอกว่าชอบมากนะครับอยากจะฟังเพลงอะไรก็บอกกันมาได้เลยนะครับถ้าเปิดให้ฟังตอนนี้ไม่ได้ก็จะเอาไปเรียงให้มันแบบเข้าแก๊ปเข้าตะแลปกันอย่างนี้นะครับลงตัวกันแล้วพอมาเปิดฟังมันก็จะแบบรื่นไหลอย่างที่ว่านะครับนี่คือชั่วโมงที่2ของหวานวานช่วงเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษจะมารายงานอัปเดตกันเรื่องของสงครามเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกก็เดี๋ยวเอาไว้ช่วงหน้าดีกว่านะครับฟังเพลงกันสบายใจสัก2ช่วงแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันว่าตกลงแล้วราคาน้ำมันนี่มันจะไปถึงไหนกันเนี่ยฮะพ่อใหญ่ทำเนี่ยก็สร้างความวุ่นวายไม่เลิกไม่ลาเราลบตรงนี้ลบตรงนั้นเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าท่านเจออะไรกันไปบ้างนะครับตอนนี้มันเหมือนแบบคนดวงตกนะโลกลุมเล้าไปหมดเลยเนี่ยผมไม่ต้องเขียนไม่ต้องจดอะไรมาเลยนะครับนึกเอาที่ฟังเล่าข่าวมาตลอดสัปดาห์หลายๆสัปดาห์หลายๆปีที่ผ่านมาแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังเลยว่าตอนนี้โดนัลด์ทรัมป์โดนอะไรกันไปบ้างนะครับให้ฟัง3เพลงในช่วงนี้ตองพักรำไมกับเพลงมืดตื้อๆไม่มืดได้ยังไงใส่แว่นตาดำขนาดนี้มืดนะครับตอนนี้ดีเจใส่แว่นตาดำเพราะว่าไฟในห้องส่งมันแรงมากเลยทีเดียวโบไอ้นี่กันแดดเข้าไปแล้วไม่รู้จะเอาอยู่หรือเปล่าแล้วก็ตามด้วยน้องใหม่เจริญปุระนะครับกับเพลงกลับดึกส่วนพี่เบิร์ดธงชัยจะมาช่วงนี้ด้วยเพลงแฟนจ๋าฉันมาแล้วจ้ะ

ป็นยังไงบ้างครับแฟนจ๋าเสียงของพี่เบิร์ดนะครับมาร้องปิดท้ายช่วงนี้นะครับหลังจากที่ปึ๊กกันไป3เพลงเริ่มกันที่คุณตองภักรมัยกับเพลงมืดตื้อแล้วก็คุณน้องใหม่เจริญปุระนะครับกับเพลงกลับดึกก็ฝากข่าวแจ้งข่าวนิดนึงนะครับมีคนไปลงบอกว่าน้องใหม่พาคุณแม่ไปอยู่บ้านสุขสุดท้ายของพี่บินไม่เป็นความจริงใดๆทั้งสิ้นนะครับคุณแม่เล็กตอนนี้แม่เล็ก89แล้วเนาะก็ยังแข็งแรงดีอยู่นะครับก็ยังพูดเสียงดังได้แต่แม่เล็กใจดีนะจะดูนิดนึงไม่ใช่ดุท่านจะเป็นคนเข้มงวดนะครับคุณแม่เล็กคุณแม่ของน้องใหม่ก็ยังอยู่บ้านสบายดีเพิ่งจะไปลอกต้อกระจกกันมานะครับเพราะฉะนั้นอยู่บ้านสบายดีปลอดภัยแล้วก็ไม่ได้ไปอยู่ที่บ้านสุขสุดท้ายของพี่บินนะครับผมประกาศให้ทราบโดยทั่วกันเพราะฉะนั้นใครไปเมาเมิ้วอะไรต่อก็ขอแจ้งข่าวนี้ให้ทราบด้วยนะครับผมแล้วก็เมื่อกี้นี้ที่เพิ่งจบลงไปแฟนจ๋าของพี่เบิร์ดธงชัยตามสัญญาเลยนะครับที่บอกว่าจะมาเล่าให้ฟังว่าลุงทำเนี่ยตอนนี้เจออะไรไปบ้างเดี๋ยวก่อนอันดับแรกนะครับคดี sexual harassment นะครับซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปี1990อะไรประมาณนู้นเลยทีเดียวตอนนั้นเนี่ยยังเขาเรียกว่ายังมีแรงมากกว่านี้เป็นหนุ่มกระทงที่แบบออกไล่ล่านู่นนี่นั่นโน้นนะครับสาวๆอะไรทั้งหลายแล้วเขาก็ไปเรียกว่าไปลวนลามนะครับคุณสุภาพสตรีท่านหนึ่งซึ่งเป็นนักเขียนแล้วก็เป็นผู้ดำเนินรายการอะไรต่างๆนะครับผมไม่เอ่ยชื่อของท่านที่ในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าในห้างสรรพสินค้าแบบไฮเอ็นก็คือว่าเขาไปซื้อเสื้อผ้าแบบดีๆแล้วก็คุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยตอนนั้นยังไม่ได้เป็นประธานาธิบดีไปทำอะไรแบบนี้ไม่ดีไม่ร้ายนะครับแล้วก็คุณผู้หญิงเขาก็เลยมาฟ้องเอานะครับเป็นคดีความกันมาตั้งแต่ศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์แล้วก็ศาลฎีกาสรุปว่าให้โดนัลด์ทรัมป์นั้นต้องจ่ายเงินให้กับคุณสุภาพสตรีท่านนี้5ล้านเหรียญครับผมพอศาลสั่งอันนี้ปั๊บคุณโดนัลด์ทรัมป์ก็พูดอีกเรียกว่าปากยังไงก็ไม่รู้พูดจาแบบระรานระรวบละลาบละล้วงอะไรต่างๆนานาเป็นคดีความให้คุณผู้หญิงนี่นะครับเอาไปฟ้องศาลได้อีกนะครับคราวนี้โดนอีก8ล้านนะศาลชั้นต้นตัดสินไปแล้วครับเหลืออีก2ศาลนะครับคือศาลอุทธรณ์กับศาลฎีกานะว่าจะต้องตัดสินเท่าไหร่นี่คดีความ1นะฮะในนั้นแล้วก็เรื่องคดีของปีที่แล้วถ้าเกิดคุณผู้ฟังจำกันได้ที่ออกมาตั้งกำแพงภาษีกับทุกประเทศทั่วโลกนะประเทศไทยเราก็โดนเหมือนกันเนี่ยก็ทำให้ผู้คนที่ทำเรื่องของการส่งออกนะก็เรียกว่าละสำละสายกันไปทั่วมีงานสร้างขึ้นมาโดยที่ไม่ได้เกิดรายได้เนี่ยอีกเยอะแยะเลยทีเดียวการตั้งกำแพงภาษีแบบนั้นนะครับก็มีผู้คนไปฟ้องร้องนะครับในประเทศเขาเองแหละเขาก็บอกว่าศาลก็ตัดสินมาแล้วศาลชั้นต้นบอกว่ามันเป็นการใช้อำนาจเกินหน้าที่นะฮะก็จะต้องดูต่อไปว่าท่านจะต้องโดนคดีอะไรเข้าไปอีกแล้วเมื่อศาลไปถึงศาลฎีกาสูงสุดเนี่ยจะตัดสินลงมาอย่างไรนะครับก็คิดว่าไม่รอดอีกเช่นกันคดีต่อมาก็คือเรื่องของการ

0: พอไปลบกับอิหร่านสร้างสงครามมาปั๊บช่องแคบฮอร์มุซถูกปิดนะครับราคาน้ำมันซึ่งตอนนี้พวกเราเองก็เรียกว่าโอ้โหทนทุกข์ทรมานเหลือเกินน้ำมันขึ้นอ้าวขึ้นอ้าวก็เพราะว่ามันน้ำมันส่งออกไม่ได้นะครับตรงนั้นเพราะว่าแต่ช่องแคบฮอร์มุซมันเหมือนปากซอยครับคุณผู้ฟังเข้าไปในซอยเนี่ยมันก็จะมีคูเวตมีบาเรนมี UAE มีอะไรกาตาร์อะไรเยอะแยะไปหมดนะซึ่งประเทศเรารวมทั้งซาอุดีอาระเบียด้วยซึ่งประเทศเหล่านั้นเขาก็ทำประเทศที่ผลิตน้ำมันแล้วเราก็จะซื้อน้ำมันจากเขามาส่วนใหญ่สงครามอันนั้นที่เกิดขึ้นกับอิหร่านไม่ได้ลุกลามเฉพาะตรงช่องแคบฮอร์มุซนะครับคุณผู้ฟังมันเลยไปถ้าเกิดว่าเราไปดูในแผนที่นะครับอีกด้านนึงนะก็คือตรงทะเลแดงตรงนั้นก็มีปากทางเหมือนกันเป็นซอยเหมือนกันครับผมปากซอยนี้เขาก็มีประเทศเยเมนอยู่ปากซอยแล้วก็มีกลุ่มฮูติอยู่ตรงนั้นนะครับก็เลยไปทะเลาะอะไรกับเขาอีกเขาก็ปิดตรงนี้อีกนะน้ำมันก็ออกไม่ได้หรือซาอุดิอาระเบียนี่เรียกว่ารับเข้าไปเต็มๆนะออกทางช่องแคบฮอร์มุซตรงนั้นเขาเรียกว่าอ่าวเปอร์เซียก็ไม่ได้จะมาออกทางทะเลแดงก็ไม่ได้ถ้าจะเอาน้ำมันกลับมาทางประเทศแถวๆเอเชียเงี้ยต้องไงต้องผ่านคลองสุเอซขึ้นไปในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแล้วก็ล่องเรือออกไปนู่นออกช่องแคบเลยตรงระหว่างสเปนกับประเทศโมร็อกโกแล้วก็อ้อมทวีปแอฟริกาแล้วก็เข้ามาหาสมุทรอินเดียโอ้โหพอดีตายพอดีค่าน้ำมันมันก็แพงเป็นเช่นนี้เองอเมริกาก็ได้รับผลกระทบนี้อย่างมาอย่างเรียกว่าแสนสาหัสค่าน้ำมันก็ขึ้นเอาขึ้นเอาค่าครองชีพขึ้นเอาขึ้นเอานี่คือผลพวงที่ทำให้เกิดความเสียหายทำให้คนอเมริกันเขาก็ไปฟ้องร้องนะครับนอกจากนั้นยังจะมีคดีความที่มารอเข้าแถวอีกเพราะว่าท่านโดนัลด์ทรัมป์สั่งปราบปรามยาเสพติดแล้วก็ไปให้เขาเรียกว่าหน่วยคอมแมนด์ Southern Command ของกองทัพอเมริกันเนี่ยไปลาดตระเวนในแถบมหาสมุทรแปซิฟิกทางด้านตะวันตกของประเทศแอฟริกาไอ้ของประเทศอเมริกาแล้วก็ของเซ็นทรัลอเมริกาแล้วก็อเมริกาใต้ด้วยรวมทั้งไปลาดตระเวนในทะเลแคริบเบียนนะครับไปเจอเรือประมงนู่นนี่นั่นโน้นสงสัยว่าเขาเป็นเรือที่บรรทุกยาเสพติดก็ยิงเลยครับผมยิงเลยยิงตายไปแล้วนะครับหลายสิบหลายเป็นร้อยๆลำแล้วล่ะแล้วก็คนตายไปประมาณ300กว่ารายแล้วจากหลายๆประเทศในบริเวณนั้นนะครับซึ่งวิธีการเช่นนี้เป็นอาชญากรสงครามแล้วระดับโลกเลยทีเดียวคดียาเสพติดในอเมริกามันไม่ใช่คดีที่ไปถึงการประหารชีวิตนะครับแต่นี่ไม่ได้มีการพิสูจน์ว่าเรือเหล่านั้นบรรทุกยาเสพติดแต่คุณก็ถือโอกาสไปยิงเขาตายอันนี้ก็ยังรอเป็นเรื่องที่คงจะต้องเจอกันต่อไปว่าท่านโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะโดนอะไรเข้าไปอีกแล้วเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับจะเป็นการเลือกตั้งกลางเทอมก็คือจะมีการเลือกตั้งส.ส.และส.ว.ก็ส.ส.ส.ว.ที่เคยรับเงินงบประมาณการสนับสนุนจาก IPAC ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เขาทำล็อบบี้นะครับคือล็อบบี้พวกนักการเมืองในอเมริกาเนี่ยของอิสราเอลนะครับพวกส.ส.ส.ว.ที่เคยอยู่ในตำแหน่งแล้วเคยรับเงินจาก IPAC ทั้งหลายนะครับก็ดูที่ว่าคงจะต้องปิ๋วกันเป็นระนาบในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับเพราะว่าถ้าปิ๋วหลุดออกจากตำแหน่งไปนั่นหมายความว่าท่านโดนัลด์ทรัมป์อยู่ยากล่ะครับอ่ะไปฟังกันอีก3เพลงหรือว่าเราจะฟังสิ่งดีๆซะก่อนนะครับฟังสิ่งที่ดีๆที่สนับสนุนรายการของเราซะก่อนแล้วเดี๋ยวไปฟังกัน3เพลงต่อกับวงโฟร์นะครับด้วยเพลงเหตุผลก็เหตุผลที่เล่าให้ฟังนี่แหละครับว่าทำไมน้ำมันมันแพงก็เพราะว่าท่านโดนัลด์ทรัมป์นี่แหละครับแล้วก็ตามด้วยโน้ตแอนตูนกับเพลงคิดผิดใช่ไหมแล้วก็ซีต้าซาลายมากับเพลงกรุณาพูดดังๆค่ะ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ไอ้เจ๊งกินไร
5: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
6: ของ
7: เฮฟคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิม
6: คุ้มเกิดครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซ

0: แมวตัวจริง
1: ไอ้เจ๊งกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮฟคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกิน

0: ตัวจริง
1: เอฟดวนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอ.ส.ซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอ.ส.ทุกสาขาหรือ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: เสียงเพียวมีเงา

0: จุ้งคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
2: สินกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
1: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
2: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์โพลซ่า

0: ออฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
2: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยมหานครทีมและแอ๊กคาราบาวศิลปินแห่งชาติ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกรัฐมนตรีสั่งเร่งเยียวยาน้ำท่วมและเตือนภัยล่วงหน้าในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือขณะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดน่านพร้อมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตโดยเน้นย้ำว่าแม้สถานการณ์ภาพรวมเริ่มคลี่คลายแต่ยังคงอยู่ในช่วงฤดูฝนจึงต้องตรึงกำลังและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดทั้งสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการร่วมกับปภ.เร่งสูบน้ำท่วมขังและฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดทางบ้านเรือนถนนระบบสาธารณูปโภคและพื้นที่การเกษตรตลอดจนเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วพร้อมกำชับกรมอุตุนิยมวิทยาสทนช.และจิสด้าให้ติดตามปริมาณฝนทำแผนพื้นที่น้ำท่วมและเน้นย้ำให้แจ้งเตือนภัยล่วงหน้าทันทีหากมวลน้ำกำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่เขตเศรษฐกิจหรือชุมชนเพื่อให้ประชาชนมีเวลาอพยพกลุ่มเปราะบางและย้ายสิ่งของได้ทันขณะที่ให้กระทรวงคมนาคมและกรมชลประทานเร่งซ่อมแซมเส้นทางและเตรียมสะพานแบริ่งพร้อมใช้งานกรณีถนนขาดโดยยึดความปลอดภัยของประชาชนและทรัพย์สินของประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุดนายกสั่งสปต.ตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่งทีมดูแลถึงพื้นที่ชายแดนใต้นางสาวรัชดาธนาดิเลกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามและสั่งการด้านความมั่นคงต่อสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นายกรัฐมนตรีได้กำชับต่อเนื่องถึงการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยมอบหมายศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.เร่งเข้าช่วยเหลือและเยียวยาทุกกรณีให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิตามกฎหมายอย่างรวดเร็วและทั่วถึงครอบคลุมผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงครอบครัวกลุ่มเปราะบางและผู้ได้รับความเสียหายทางเศรษฐกิจล่าสุดสอปตจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสื่อสารและให้ความช่วยเหลือเยียวยาตามกฎหมายโดยนำระบบเคสแมเนจเมนต์มาใช้ตลอดกระบวนการมีเคสแมเนจเมนต์ทั้งในภาพรวมและรายกรณีทำงานเป็นทีมเดียวกับจังหวัดตั้งแต่การลงพื้นที่ค้นหาและรับรู้ข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบตรวจสอบสิทธิ์ติดตามการเข้าถึงความช่วยเหลือไปจนถึงการระบุปัญหาอุปสรรคผู้รับผิดชอบและกรอบเวลาที่จะแก้ไขให้แล้วเสร็จขณะนี้ระดับจังหวัดมี3ทีมลงพื้นที่ครอบคลุมทั้ง3จังหวัดเพื่อรับข้อมูลสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้นจริงเน้นทำงานเชิงรุกให้เจ้าหน้าที่เข้าหาผู้ได้รับผลกระทบแทนการรอให้ประชาชนเป็นฝ่ายเดินมาติดต่อหรือประสานหลายหน่วยงานด้วยตนเองนายกรัฐมนตรีย้ำว่าประชาชนที่กำลังเดือดร้อนไม่ควรต้องเป็นฝ่ายวิ่งหาหน่วยงานรัฐแต่รัฐต้องเป็นฝ่ายเข้าหาประชาชนแม่น้ำรายลดกระทบห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมของเยอรมนีคลื่นความร้อนฮีทเวฟและภัยแล้งยาวนานทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักของเยอรมนีทั้งแม่น้ำรายลดต่ำลงเป็นประวัติการกระทบต่อการขนส่งสินค้าและสร้างแรงกดดันต่อห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมโดยที่เมืองดุสเซลดอร์ฟทางตะวันตกของเยอรมนีระดับน้ำในแม่น้ำลายวัดได้เพียง20เซนติเมตรซึ่งต่ำกว่าสถิติต่ำสุดที่เคยบันทึกไว้23เซนติเมตรในปี2561แม่น้ำลายเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าราว180ของเยอรมนีการที่ระดับน้ำลดทำให้ต้นทุนการขนส่งเพิ่มสูงขึ้นเกิดความล่าช้าและกระทบต่อภาคการผลิตและการส่งออกจึงถือว่าฮีทเวฟและภัยแล้งกำลังส่งผลทั้งความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจที่แท้จริงของเยอรมนีโดยตรง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงๆเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเค

0: เฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: เหรอ
0: ใช้ยากไหมล่ะใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
0: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: Whoa!

0: สนับสนุนโดยนมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ

3เพลงจบลงไปนะครับเปิดชั่วโมงที่3ก็ค่อนข้างจะแบบว่าผ่อนคลายลงมานิดนึงฟังจบ3เพลงนี้ผมก็ถามหาหมอนถามผ้าห่มแล้วล่ะครับคุณผู้ฟังเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่เราแบบตื่นเต้นกันตั้งแต่ชั่วโมงแรกแล้วก็ขยับกันนิดหน่อยนิดหน่อยในชั่วโมงที่2ชั่วโมงที่3ก็ผ่อนคลายมากขึ้นนะครับด้วยเพลงเพราะๆฟังสบายๆเปิดชั่วโมงนี้ด้วยเสียงของคุณเพชรโอสถานุเคราะห์นะครับซึ่งท่านก็เคยเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพตอนเด็กๆนี้ท่านก็จ๊าบมากเลยนะครับเรียนจากประเทศไทยก็ไปต่อที่เมืองนอกไปต่อที่อเมริกาไปเรียนม.ปลายกันที่นู่นนะครับที่ T-Neck High School ในมลรัฐนิวเจอร์ซีย์ซึ่งก็อยู่ติดกับมลรัฐนิวยอร์กนี่แหละก็คงจะมีประสบการณ์อะไรเกี่ยวกับนิวยอร์กเยอะแยะนะครับกลับมาทำโฆษณามาเรียนหนังสืออะไรต่างๆนานารวมทั้งเป็นประธานกรรมการบริษัทชิเซโดนะอันนี้ก็เป็นเครื่องสำอางที่คนไทยเรารู้จักกันดีประธานกรรมการบริษัทฮาคูโฮโดนะครับกรุงเทพรวมทั้งเป็นรองประธานกรรมการของบริษัทโอสถสภาจำกัดมหาชนนะครับเมื่อก่อนนี้เขาใช้ชื่อว่าโอสถสภาเต็กเฮงอยู่นะก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับท่านเสียชีวิตไปเมื่อ3ปีที่แล้วด้วยวัย68ปีก็มีอาการที่เขาเรียกว่าธาตุเหล็กเกินนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรบ้างในชีวิตประจำวันของเราที่ทำให้เกิดภาวะภาวะเหล็กเกินนะครับก็คือมันจะร่างกายของเราเนี่ยมันจะมีซิงค์ใช่ไหมซิงค์ก็เป็นสังกะสีแล้วก็มีไอออนซึ่งแบบจะเป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายทุกคนนะครับนอกจากนั้นแล้วท่านก็ยังมีภาวะโรคเบาหวานด้วยนะก็นอนหลับแล้วก็หลับไปเลยแล้วก็เลยไม่ตื่นเลยเมื่อวันที่14สิงหาคม2566นะถ้าอยู่ถึงวันนี้ก็จะอายุ71ปีนะครับเสียดายมากเลยเพราะว่าก็ทำผลงานดี

เอาไว้ให้เราได้ฟังกันถึงแม้ว่าท่านจะจากไปแล้วก็ตามนะครับส่วนเพลงที่2เป็นเสียงของหนุ่มเสกนะครับผมก็เพิ่งจะได้ฟังนี่แหละได้ฟังแบบถนัดชัดๆเนี่ยนะกับเพลงใจบางๆไพเราะเพราะพริ้งมากนะครับคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่แล้วก็ดูไลฟ์ไปด้วยนะครับก็กรุณาเขียนมาบอกด้วยเหมือนกันว่าชอบมากๆเลยเพลงนี้ถูกใจอีกแล้วอ่ะอยากจะฟังเพลงที่ถูกใจนะครับขอกันมาได้เลยไม่ว่าจะเป็นทาง Facebookหรือว่าทาง TikTok นะครับต้นสุชาติชวางกูนะครับเขียนเป็นภาษาไทยนี่แหละเขียนไปแล้วก็เจอนะครับกำลังไลฟ์อยู่ตอนนี้จะได้เอามาใส่ไว้ในลิสต์ของเรานะครับแล้วเดี๋ยวจะแบบประมวลผลนะให้มันออกมาเป็นเพลงที่ต่อเนื่องกันแล้วฟังสบายๆไปตลอดนะครับให้ฟังอีก3เพลงคราวนี้ไปฟังเสียงหนุ่มอีกท่านหนึ่งชลัดเฟื่องอารมณ์นะครับนะคุณอย่างน้องแอมสาวๆๆอะไรต่างๆนี่ก็จะเรียกว่าน้าแต้มนะเพราะว่าก็มีอายุน้อยกว่าคุณแม่สักหน่อยนึงน้าแต้มนะครับชลัดหรือพี่แต้มชลัดเฟื่องอารมณ์จะมากับเพลงทั้งรู้ก็รักตามด้วยพี่ตุ๊กวิยดากุมารกุล ณนครนะครับกับเพลงเพียงแค่ใจเรารักกันนะแล้วก็จะมาปิดท้ายช่วงนี้ด้วยเสียงของพี่ปั่นไพบูลย์เกียรติเขียวแก้วกับเพลงรักเรายืนยงชื่อเพลงรักยืนยงครับ

ไปในช่วงนี้ก็เริ่มต้นกันที่พี่แต๋มชรัตเฟื่องอารมณ์นะครับกับเพลงทั้งรู้ก็รักแล้วก็ตามด้วยพี่ตุ๊กนะสมัยนู้นเขาต้องแบบต้องชื่อต่อเต่านะต้นแต๋มตุ๊กอะไรเงี้ยนะครับพี่ตุ๊กก็คือวิยดาโกมารกุล นครกับเพลงเพียงแค่ใจเรารักกันที่มาแปลกในยุคนู้นเนี่ยนะครับก็คือพี่ปั่นนี่แหละชื่อพี่ปั่นเนี่ยน่าจะชื่อต่อเต่านะชื่อจะเป็นตันเนี่ยพี่ตันพี่ปั่นไพบูลย์เกียรติเขียวแก้วกับเพลงรักยืนยงนะครับคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ก็ชื่นชมมาหมดทั้ง3เพลงจาก3ศิลปินนี่เรียกว่าเป็น living legend ทั้ง3ท่านนะครับอยู่ในตำนานวงการเพลงของเมืองไทยนี่คือหวานวันวานช่วงเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะครับอยู่กับผมต้นสุชาติชวางกูลน้องช้างนะครับจะเป็น technician ให้เราในวันนี้แล้วก็น้องแป้งนะครับเป็นโปรแกรม coordinator ของเราด้วยเรียงเพลงมาให้เสร็จโอ้ยเพราะพริ้งกระดิ่งแมวเลยทีเดียวนะครับเพราะทุกเพลงนะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะขอแนะนำเพลงมากันได้นะครับว่าอยากจะฟังเพลงอะไรกันบ้างนะครับก็เพลงของสุชาติก็ฟังกันอยู่แล้วบ่อยๆนะผมมาเปิดในรายการนี้มากเข้าไปอีกก็เดี๋ยวจะกลายเป็นรายการโปรโมทตัวเองนะจะโดนเพ่งเล็งโดยทางสถานีนะฮะเดี๋ยวจะโดนกลายเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนนะครับไปขอในรายการอื่นเลยครับเนี่ยใจรักเหมันดวงฤดีพวังรักไม่ไปขอในรายการของดีเจคนอื่นนะรายการผมนี่ก็ขอเพลงอะไรมาก็ได้นะครับก็จะเปิดให้แต่ว่าก็ดีใจครับที่ยังจำเพลงเหล่านั้นได้นะครับแต่ผมคงจะไม่ได้เปิดให้ฟังในช่วงเวลาของผมนี่แหละแต่ว่าก็จะร้องเล่นๆกันไปนะครับในการไลฟ์ทาง TikTok ซึ่งการไลฟ์อยู่ตอนนี้ต้นสุชาติชวาง

0: กูลนะครับจะมาดูว่าบรรยากาศในห้องส่งของอสมทคลื่น FM 95นั้นเป็นอย่างไรก็เข้ามาดูได้เลยเรียกว่าเห็นหมดทุกแง่มุมนะครับอันนี้ไม่มีการจัดฉากเพราะเราไม่มีเวลาไปทำนู่นทำนี่นะครับก็เรียกว่าความเป็นจริงเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเลยทีเดียวแล้วก็จะได้คุยกันด้วยนะครับตรงที่ไลฟ์นี่แหละจะคอมเมนต์จะแซวจะทักกันเผลอๆอาจจะเจอเพื่อนในการเข้ามาดูไลฟ์นี้ด้วยนะครับก็ฝากแชร์ฝากไลฟ์ฝากเลิฟฝากเคาะหน้าจอส่งของขวัญรางวัลอะไรก็อยากจะส่งจะเรียกตอนนี้ก็มีอะไรนะจักรวาลมะปลาวานส่งรถบัสรถทัวร์อะไรกันก็ยินดีเลยนะครับร่วมสนุกกันนะครับผมเอาละให้ฟังอีก3เพลงนะครับคราวนี้ให้ฟังเสียงของสาวๆกันบ้างไปเริ่มต้นกันที่วง Ovation นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นเสียงของคุณพัชราแวงวันนะครับหรือว่าอาจจะเป็นศิลปินท่านอื่นที่เข้ามาร่วมงานเพราะว่าในพักหลังเนี่ยคุณพัชราก็ได้แยกตัวออกไปเป็นศิลปินเดี่ยวเพลงสายเกินไปของวง Ovation นะครับแล้วก็ตามด้วยวงผู้หญิงกับเพลงน้ำผึ้งหรือยาพิษแล้วก็ปิดท้ายกันที่เสียงของคุณพัชราแวงวันกับเพลงกล้ำกลืนเอ๊ะเราจะให้ฟังสิ่งดีๆที่เป็นผู้ประถมรายการของเราซะก่อนแล้วค่อยไปฟังเพลงดีกว่านะครับเอาเลยครับไปฟังสิ่งดีๆแล้วเดี๋ยวฟังทั้ง3เพลงนะครับ
1: เสาร์อาทิตย์เป็นพิเศษ
2: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ

0: พลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายกระใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
1: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
0: สิ่งบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
2: ่เผ่าซาล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
3: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื้อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้

0: บ iOS และ Android
1: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความ

ครับผมนั่นก็3เพลงที่เปิดไปนะครับ Ovation สายเกินไปตามด้วยน้ำผึ้งหรือยาพิษก็ถูกใจคุณผู้ฟังมากนะครับก็มาชมเราด้วยนะครับคุณลาเต้หวานน้อยแบบกรี๊ดกรี๊ดเจอพี่ต้นฝากติดตามด้วยนะครับคุณจูคุณจ๋าหรือจูเนี่ย JAAU นะครับสวัสดีครับผมแล้วก็เพลงที่3ที่เพิ่งจบลงไปก็คือเพลงกล้ำกลืนเสียงของคุณพัชราแหว่งหวัดนะครับนี่คือหวานวันๆช่วงเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษอยู่ฟังเพลงกับคุณไปจนถึงเวลา 17:00 น.หรือ 5:00 น.เย็นนะครับเราอยู่กัน3คนมีน้องแป้งน้องช้างแล้วก็พี่ต้นนะครับ3คนตอนนี้ก็เริ่มง่วงแล้วเพราะเราเปิดเพลงแบบฟังสบายสบายไม่ผิดกติกาอะไรนะครับจะสบายควานหาผ้าห่มแล้วก็หมอนมานะครับงีบกันสักนิดหนึ่งนะครับหนังท้องตึงหนังตาหย่อนเราจะปิดท้ายช่วงนี้ชั่วโมงนี้นะครับด้วยความคิดถึงพี่กี้อริสมันพงเรืองรองใครเจอพี่กี้ที่ไหนนะครับช่วยฝากไปบอกด้วยนะครับว่าพี่ต้นคิดถึงนะครับแล้วก็แฟนๆในประเทศไทยทุกคนก็ยังคิดถึงพี่กี้อยู่นะครับอริสมันพงเรืองรองให้ฟังเพลงนี้นะครับยอมยกธงนะครับพี่กี้อยู่ที่ไหนกลับบ้านเราดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วก็คุยกันต่อในชั่วโมงหน้านะครับ

0: ขณะนี้เวลา 16 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: เด็กช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลเหตุป่วนปัตตานีคาดฝีมือกลุ่มวางระเบิดปั๊มน้ำมันหวังทำลายเศรษฐกิจและต่อรองการพูดคุยจากเหตุการณ์กลุ่มคนร้ายกระจายกำลังก่อเหตุปวดในหลายพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีทั้งการลอบวางระเบิดและวางเพลิงในสถานที่ราชการร้านสะดวกซื้อโรงเลื่อยไม้ยางพาราเผายางรถยนต์เผาเสาสัญญาณโทรศัพท์และเผารถยนต์ล่าสุดภายหลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบจุดความเสียหายพบว่าในพื้นที่จังหวัดปัตตานีคนร้ายเข้ามาก่อเหตุรวม13เหตุการณ์ในพื้นที่6อำเภอผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางเขาหนึ่งในจุดเกิดเหตุที่ได้รับความเสียหายโดยมีรถยนต์ของราชการเสียหาย3คันคือรถดับเพลิง1คันรถขนขยะ1คันและรถกระบะของสำนักงาน1คันจากการสอบสวนทราบว่าขณะเกิดเหตุเวลาประมาณ 21 นาฬิกามีคนร้ายไม่ทราบฝ่าย6คนขี่รถจักรยานยนต์3คันเข้ามาอย่างด้านหน้าของสำนักงานและกระจายกำลังเข้าก่อเหตุโดยคนร้ายชุดแรก2คนควบคุมทางเข้าสำนักงานด้านหน้าส่วนที่เหลืออีก4คนขี่รถตรงไปยังเจ้าหน้าที่ที่กำลังนั่งอยู่ในศาลา4คนก่อนที่คนร้ายจะยึดโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันการโทรศัพท์แจ้งตำรวจและนำไปยังป้อมยามจากนั้นเดินไปที่รถที่อยู่ด้านหลังสำนักงานก่อนใช้ของแข็งทุบกระจกทั้ง3คันและใช้น้ำมันราดพร้อมจุดไฟเผาทำให้รถดับเพลิงรถขนขยะได้รับความเสียหายหลังเกิดเหตุคนร้ายได้หลบหนีไปโดยไม่ได้ทำร้ายเจ้าหน้าที่ทางด้านเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มแนวร่วมในพื้นที่และเป็นกลุ่มเดิมที่เคยก่อเหตุมาแล้วหลายครั้งก่อนหน้านี้โดยเฉพาะเป็นกลุ่มที่เคยก่อเหตุลอบวางระเบิดปั๊มน้ำมันหลายแห่งและลอบวางเพลิงโรงไฟฟ้าชีวมวลเชื่อว่าหวังทำลายเศรษฐกิจเรียกร้องให้รัฐบาลหันมาสู่การเจรจาพูดคุยสันติสุขอีกครั้งหลังมีการเลื่อนการเจรจาพูดคุยอย่างไม่มีกำหนดนายกสั่งการประชุมติดตามรับมืออุทกภัยและภัยแล้งลุ่มน้ำเจ้าพระยารับน้ำเหนือนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งลุ่มน้ำเจ้าพระยาและนายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมประชุมและมอบแนวทางการปฏิบัติเพื่อความมั่นคงด้านน้ำของประชาชนโดยที่ประชุมตั้งคณะอนุกรรมการกลุ่มลุ่มน้ำรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งตามกลุ่มลุ่มน้ำภาคกลางเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนประเมินสถานการณ์น้ำโดยสธนช.และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมรายงานสรุปสถานการณ์คาดการณ์การบริหารจัดการลุ่มน้ำเจ้าพระยาแผนรับมือรายจังหวัด9จังหวัดภาคกลางและปริมณฑลได้แก่สิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการเพื่อเสนอสถานการณ์และแผนป้องกันภัยแล้งน้ำท่วมในพื้นที่พร้อมเน้นย้ำรัฐมนตรีและประธานการประชุมมอบนโยบายสั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับมืออย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดจากผลกระทบที่เกิดจากมวลน้ำจากภาคเหนือสถานการณ์น้ำสุโขทัยเริ่มคลี่คลายยังติดตามมวลน้ำต่อเนื่องสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัยรายงานสรุปสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่หลังจากเกิดเหตุน้ำหลากและน้ำท่วมขังตั้งแต่19สิงหาคมส่งผลกระทบใน3อำเภอได้แก่อำเภอศรีสัชนาลัยศรีนครและสวรรคโลกครอบคลุม21ตำบล116หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 1,977 ครัวเรือน 5,259 คนไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตสำหรับความเสียหายพื้นที่ทางการเกษตรอยู่ระหว่างการสำรวจเพิ่มเติมขณะนี้ปัจจุบันหลายพื้นที่คลี่คลายแล้วสำหรับการให้การช่วยเหลือในอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยพร้อมสนับสนุนเครื่องจักรกลยานพาหนะเรืออุปกรณ์กู้ภัยกระสอบทรายรวมถึงจัดหากล่องอาหารน้ำดื่มสิ่งของจำเป็นอย่างต่อเนื่องการบริหารจัดการน้ำและเฝ้าระวังมวลน้ำเหนือจังหวัดสุโขทัยติดตามมวลน้ำเหนือจากจังหวัดแพร่พร้อมเร่งดำเนินการบริหารจัดการการจราจรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ทั้งนี้จังหวัดสุโขทัยเฝ้าระวัง16จุดตามแนวแม่น้ำยมและคลองผ่านน้ำโดยเฉพาะในเขตอำเภอศรีสำโรงและอำเภอเมืองสุโขทัยซึ่งได้ดำเนินมาตรการป้องกันโดยการปิดช่องทางเดินบันไดลงแม่น้ำยมผนัง

0: เรียบหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยและหน้าวัดคูหาสุวรรณตำบลในเมืองเรียงกระสอบทรายจุดบ้านหลังต่ำบริเวณโค้งเลยร้านอาหารเฟื่องฟ้าตำบลในเมืองเรียงกระสอบทรายจุดประปาเก่าและหลังโรงปียช้างชุมชนวังหินวางบิ๊กแบ็กหลังวัดปากแควและบดอัดดินและปักไม้ยูคาลิปตัสบริเวณริมตลิ่งแม่น้ำยมตำบลปากแควตำบลปากพระและตำบลยางซ้าย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
7: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.

0: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ชั่วโมงที่4ของหวานวันหวานเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษกับ LTM FM 95เข้าสู่ปีที่22นะครับรับใช้คุณผู้ฟังด้วยเสียงเพลงกันทุกวัน24ชั่วโมงเลยทีเดียวในบ่ายตั้งแต่จริงๆแล้วในวันอาทิตย์นะครับทุกๆวันอาทิตย์ตั้งแต่เช้าเป็นต้นมาเราก็จะเริ่มรายการของเราด้วยเพลงไทยสากลนะตั้งแต่ยุคนู่นเลยก็จะมีพี่ติ๋วนะมาจัดตั้งแต่ตอนเช้าตั้งแต่ไก่โหเลยป่ะใช่ไหมเสร็จแล้วก็จะเป็นพี่อ้อยกับพี่หญิงหนุ่ยนะครับ2คนจะมาตอน10โมงใช่ป่ะไม่ใช่9โมงมาได้9โมง10โมงอ่ะ2ชั่วโมงเองเหรอ10
1: ถึงบ่ายโมง
0: 10ถึงบ่ายโมงอ๋อ3ชั่วโมง10โมงเช้าถึงบ่ายโมง3ชั่วโมงนะครับก็จะเป็นยุคถัดมาหน่อยนะครับสมัยยุคของพี่ติ๋วเนี่ยจะเป็นสุนทรภพรเป็นอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพลงยุคนู้นนะครับแต่แล้วก็มายุคของพี่เขาก็จะเป็นลูกกรุงรุ่นครูสุเทพครูชลินครูธานินนะครับธานินสุเทพธานินจินตนาสวลีอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไล่เรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงช่วงของผมบ่ายโมงเนี่ยนะครับก็จะเป็นเพลงในที่เขาเรียกว่ายุคเปลี่ยนผ่านของเพลงในแนวเพลงไทยสากลมาเป็นเพลงในแนวสตริงก็จะเป็นยุค80-90ก็จะมีตั้งแต่แกลน X Royal Spice อะไรไล่เรียงมาเรื่อยๆนะครับจนถึง5โมงเย็นแล้วเราถึงจะกลับไปเป็นเพลงในแนวลูกทุ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับ5โมงเย็นเป็นต้นไปก็จะเป็นคุณอาชัยเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติมาจัดรายการให้นะครับเราเปิดชั่วโมงที่4ของเราด้วยเสียงของวง The Off Kit The Off Tick นะครับกับเพลงสำเนียงรักตามด้วยวงอินทนินสวรรค์เป็นใจและพี่หมิงภูสมิงหน่อสวรรค์นะครับกับบทเรียนสอนใจที่เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ฟังอยากฟังเพลงอะไรนะครับมาทักทายเราได้ทาง Facebook ก็ได้นะครับก็เห็นคุณยายพอเพียงเนี่ยมาทักเราตั้งแต่แรกเลยนะครับตั้งแต่หลายชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วก็มีอีกหลายๆท่านนะครับคุณณรงค์จุ้ยทองคำนะครับขอฟังเพลงของสุชาติชวังกูลชวังกูลสะกดด้วยกอไก่สระอูรอเรือนะครับคุณพี่ณรงค์ครับผมแล้วก็

คุณหงพันร็อกนะครับมาสวัสดีเรามีคุณยายพอเพียงคุณมีมี่มีนะครับแล้วก็คุณแพทเมืองกรุงคุณสวัสดคุณลำพึงคุณอันนันต์นะครับแล้วก็คุณตึงตึงตึงตึงตึงตึงคุณหนูไข่ศิระนิพนธ์พันธ์นะครับบอกว่าชอบฟังพี่ต้นเล่าคุณสวัสดเนี่ยชอบคุณต้นเล่าเรื่องของ USA ครับผมก็ติดตามข่าวนี้อยู่ตลอดเหมือนกันใช่เดี๋ยวมาเมาท่านทรัมป์กันอีกดีไหมชั่วโมงนี้โอ้ยผมก็เป็นคนที่แบบมีเรื่องเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับคุณวัฒนศักดิ์นะครับภูกิ่งเงินคุณแก้วตาคุณชัยวัฒน์ติดพรมคุณธีรศักดิ์ก้าวเอี้ยนนะครับขอเพลงปานชนีของพี่กุ้งปานชนีเธออยู่ดีชนัยเพลงนั้นหรือเปล่านะครับคุณธีรศักดิ์บอกว่าฟังเราเนี่ยจากอสมทที่ตรังนะครับเป็นยังไงบ้างครับตรังฝนตกไหมครับทางกรุงเทพทางน่านนี่ฝนตกน้ำท่วมกันเยอะเลยทีเดียวคุณสงกรานะครับคุณสงลาขอฟังเพลงแทนกายคุณสอง missing you นะครับขอฟังเพลงรอวันฉันรักเธอคุณจรีนไทยงามนะครับก็มาทักทายพวกเราสวัสดีเรานะครับบอกว่าฝนตก3เม็ดค่ะที่แถวแถวบ้านคุณแก้วตาว่าอย่างนั้นคุณอัมพรบัวคลี่ใบนะครับแล้วก็มีคุณนงรักรักฉันนั้นเพื่อเธอของพี่ต๋อยพิงค์แพนเตอร์นะครับคุณสิริบุญวิริยาพรนะครับทักเรามารวมทั้งคุณหย่อนสวรรค์วิโยนะครับคุณเสียเปียกมาสวัสดีเราคุณประเสริฐสุวรรณรักษานะครับคุณน้ำพึ่งทักเรามาคุณเสถียรช่วยเมืองแล้วก็คุณเสถียรขอเพลงรักมั่นคงของวงเพื่อนมาด้วยนะครับคุณมาโนน้องแป๊กจดทันไหมอ่ะคุณมานพนะครับก็มาทักทายเรานะครับสวัสดีวันนี้ไม่ใช่พี่โจ้ครับพี่มานพบุญมานะพูดอย่างนี้บอกว่าพี่โจ้สุดหล่อเดี๋ยวพี่โจ้เสียดายนะครับเสียใจนะครับวันนี้พี่ต้นนะครับคุณมานพบุญมานะเป็นไรเดอร์รังสิตยังอยู่นะครับวันนี้เป็นพี่ต้นนะครับพี่โจ้มาสัปดาห์หน้านะครับคุณศิลาทองคำขอเพลงบัวน้อยคอยรักของแกรนด์เอ็กซ์บัวน้อยลอยชูช่อรออรุณนะเพลงยังไม่มาก็ร้องให้ฟังก่อนเนาะคุณวัฒนศักดิ์ผู้กิ่งเงินมาทักทายให้กำลังใจเรานะครับแล้วก็คุณนางฟ้าสบคขอเพลงจากน้องของพี่กุ้งกิติคุณนะครับพี่กุ้งจากน้องไปไกลอยู่ชนัยดวงใจพี่นี้เป็นห่วงเพลงนี้หรือเปล่านะครับแล้วก็คุณเกศชลิขอเพลงฝนของพี่แจ้ฝนยังไม่พอใช่ไหมงั้นเดี๋ยวจัดให้ในชั่วโมงในสัปดาห์หน้าจะได้ฟังโชว์ฝนกันฉ่ำๆไปเลยนะครับให้ฟังกันอีก3เพลงให้ฟังเสียงของวงฟรุตตี้เป็นเสียงของพี่ชมพูนะครับกับเพลงคนข้างเคียงตามด้วยวง Forever กับเพลงหัวใจเธอมีหรือเปล่าน้องพี่ดำหรือว่าน้องดำนะครับจากวง Forever ก็เพิ่งกลับไปเยี่ยมบ้านกันเมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วก็เรียกว่าชื่นฉ่ำหัวใจกับบรรดาแฟนคลับที่ใกล้ชิดก็ได้เจอพี่ดำกันนะครับแล้วก็ปิดท้ายช่วงนี้ด้วยวงเพื่อนกับเพลงใจคนคอยให้ฟังทั้ง3เพลงเลยครับ

3เพลงที่เพิ่งจบลงไปนะครับพูดไปก็เต็มปากไปเลยทีเดียวคุยไปกินไปเพลิดเพลินเจริญใจคนข้างเคียงโดยวงทรุตตี้นะครับแล้วก็ตามด้วย Forever กับเพลงหัวใจเธอมีหรือเปล่าวงเพื่อนเพิ่งจบลงไปเมื่อสักครู่นี้กับเพลงใจคนคอยนี่คือหวานหวานช่วงเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษอยู่กับผมต้นสุชาติชวังกูลและ

0: ก็น้องช้างและน้องแป้งนะครับเราสามคนเดี๋ยวให้ฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งนะครับผู้อุปถัมภ์รายการของเราแล้วค่อยกลับมาฟังเสียงของพี่ตั๊กสิริพรกับเพลงหมดห่วงตามด้วยนิตยาบุญสูงเนินกับเพลงช้ำคือเราแล้วก็วารุณีสุนทรีสวัสดิ์ให้เวลาฉันบ้างมาฟังเสียงของสามสาวกันในช่วงหน้าครับ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยมหานครทีมและแอ๊ดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ

0: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
1: ดียังไงหรอ
0: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
2: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลไกล

0: ากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Y Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1

เกมเมอร์และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love มูมู N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife

0: เป็นพิเศษ
1: โดยมหานครทีมและแอคคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
2: มาคุยกันนิดนึงก็ได้นะครับเมื่อกี้นี้คุณผู้ฟังบอกว่าชอบมากเลยเล่าเรื่องของท่านโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนอกจากเรื่องคดีความอะไรต่างๆนานาแล้วนะครับที่ท่านโดนัลด์ทรัมป์จะโดนเนี่ยนะครับตอนนี้ก็มีความรู้สึกว่าอยู่ก็เกาหลีใต้กับสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาจะมีการซ้อมรบกันเป็นประจำนะครับก่อนที่จะเริ่มการซ้อมรบท่านโดนัลด์ทรัมป์อยู่ๆก็มาสั่งรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมหรือซึ่งเขาเปลี่ยนชื่อว่าเป็นกระทรวงสงครามเนี่ยแต่ว่าในทางปฏิบัติเขาเป็นอย่างนั้นแต่ว่าในทางที่ทางกฎหมายเนี่ยก็ยังต้องใช้คำว่ากลาโหมอยู่ไม่ใช่ The Ministry of War อย่างที่เขาอยากจะให้เป็นคุณพีทไปสั่งคุณพีทเท็กเซตบอกว่าให้ชะลอแล้วก็ลดระดับนะครับการซ้อมรบกับเกาหลีใต้จาก10วันก็ให้เหลือ5วันจากเต็มวันก็ให้เหลือครึ่งวันอะไรอย่างเงี้ยบอกไม่ต้องใช้ไอ้ระบบระเบิดไปซ้อมอะไรกันมากมายกับเกาหลีใต้เพราะ1โกรธกริ้วที่เกาหลีใต้ไม่ไปช่วยร่วมรบกับอิหร่านนะเพราะเกาหลีใต้เขาบอกมันไม่ได้เป็นอะไรที่เขาไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรกับอิหร่านแล้วจะทำอะไรก็อยากจะทำก็ทำไม่มาบอกมากล่าวไม่มาปรึกษาหารือแล้วอยู่ๆจะให้เขาไปร่วมด้วยเขาก็ไม่เอาด้วยสิครับเพราะว่าเกาหลีใต้ก็ต้องซื้อน้ำมันจากทางตะวันออกกลางนะก็คือได้รับผลกระทบไปด้วยจากการกระทำของท่านโดนัลด์ทรัมป์และนอกจากนั้นนะครับก็ยังบอกว่าเพราะว่าเดี๋ยวคิมจองอึนจะไม่แฮปปี้นะเพราะว่าคิมจองอึนเนี่ย my good friend yeah he's a good guy yeah อะไรอย่างเงี้ยก็เลยดูว่าเอ๊ะท่านอะไรแปลกๆนะครับท่านโดนัลด์ทรัมป์นี่นอกจากนั้นนะครับลูกสาวของโดนัลด์ทรัมป์กับลูกเขยก็ยังไปนู่นทำเรื่องเอาไว้ที่ประเทศอัลเบเนียนะก็ไปบอกว่าจะไปเอาพื้นที่ที่เขาเป็นป่าสงวนของอัลเบเนียเนี่ยมาทำเป็นรีสอร์ท6ดาว7ดาวผู้คนก็ยังประท้วงกันไม่เลิกนะจะพลานให้เก้าอี้ของนายกรัฐมนตรีของอัลเบเนียนี้หลุดหรือเปล่าก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับเรื่องของท่านโดนัลด์ทรัมป์นี่ก็เป็นอะไรที่เรียกว่าเซอร์ไพรส์กันทุกวันนักวิเคราะห์เขาก็บอกว่าท่านน่ะอยู่ๆก็คงจะไปเชื่อนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลบีบีเนทันยาฮูเนี่ยนะครับให้อยู่ๆก็ไปลบกับอิหร่านเขาคิดว่าอิหร่านก็คงจะเป็นหมูในอวยเหมือนแบบหมูปิ้งที่ปิ้งแล้วเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟอะไรเงี้ยเหมือนเวเนซุเอลาแต่ปรากฏว่ามันไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะครับตอนนี้อาจารย์ทั้งหลายนักวิเคราะห์ทั้งหลายผู้เชี่ยวชาญผู้สันทัดกรณีที่เป็นกลางนี่ก็พูดกันเป็นเสียงเดียวกันรวมทั้งผู้สันทัดกรณีคนอเมริกันทั้งหลายนักวิชาการทั้งหลายก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอิหร่านชนะสงครามไปแล้วอเมริกาเนี่ยเพียงแต่ว่าไม่ยอมรับในความเป็นจริงแบบนั้นแล้วเขาก็แนะนำว่าอยู่จะพูดอะไรก็ได้ก็บอกฉันชนะแล้วกลับบ้านกลับเลยควรจะกลับนะครับแต่ก็ยังไม่กลับก็ยังปล่อยให้กองเรือของอเมริกาที่เขาเรียกว่าอเมริกันอามาดาเนี่ยยังทนทุกข์ทรมานอยู่นะครับล่าสุดเนี่ยเรือรบที่ไปประจำการอยู่มากกว่า260วันผู้คนนะครับขวัญกำลังใจของทหารมันก็ถดถอยเสื่อมโทรมเพราะเขารู้ว่าการไปโจมตีอิหร่านเนี่ยไปโจมตีในพื้นที่ที่เป็นโรงเรียนเป็นโรงพยาบาลมีคนบริสุทธิ์ทั้งหลายเนี่ยเสียชีวิตเด็กๆตายกันไปเยอะทหารก็กลุ้มใจเหมือนกันนะแล้วก็ไม่ได้กลับบ้านนะครับตั้ง260กว่าวันแล้วเนี่ยมันมีทหารที่เขาคิดจะฆ่าตัวตายเลยกระโดดลงจากเรือรบเรือบรรทุกเครื่องบินซึ่งก็เป็นเรือที่ใหญ่โตมโหฬารมีคนอยู่บนนั้นเนี่ย 4,000 ถึง 5,000 คนนะครับคุณผู้ฟังเหมือนเมืองนึงอ่ะเขาบอกว่าส้วมนะครับส้วมก็เต็มห้องน้ำก็ลาขึ้นเต็มไปหมดอาหารก็ไม่พอกินอาหารสดก็ไม่มาสบู่ยาสีฟันแม้กระทั่งยาระงับกลิ่นตัวที่จะทาระงับกลิ่นเต่านี่มันก็ไม่มีจดหมายที่แบบจะส่งมาจากบ้านที่ติดต่อกันอะไรของเขิงเลยที่ทางบ้านส่งมาก็ไม่มาถึงเมลอะไรก็ไม่มาโอ้แบบวุ่นวายกันไปหมดเลยทีเดียวนะครับผู้คนก็ตอนนี้สั่งกลับแล้วนะครับแล้วก็เลยดึงเอาเรือรบที่อยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยกำลังเดินทางต้องแต่งจากมหาสมุทรแปซิฟิกไปมหาสมุทรอินเดียเพื่อที่ไปประจำการอยู่กลางมหาสมุทรอินเดียเพื่อจะไปคุมเชิงกับอิหร่านก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าอเมริกาจะย่อยยับไปขนาดไหนในการปกครองของท่านโดนัลด์ทรัมป์เรียกว่ายิ่งกว่ารายการอะไรที่เขาเมาข่าวกันซะอีกแล้วเรื่องจริงๆนี่ที่เราไปคิดว่าทำหรือทำจริงๆนะครับท่านโดนัลด์ทรัมป์ไปฟังเสียงของสามสาวสบายๆผ่อนคลายกันนะครับตั๊กสิริพรกับหมดหู

0: หมดเวลาซะแล้วนะครับเราก็ต้องล่ำลากันไปพบกันใหม่วันที่6กันยายนนะครับกับสำหรับผมแล้วก็ขอได้รับความขอบคุณจากผมต้นสุชาติชวังกูลน้องช้างและน้องแป้งและทีมงานของอสมท FM 95ลูกทุ่งมหานครทุกคนสวัสดีครับ
1: ขณะนี้เวลา 17:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงขณะนี้เวลา 17:00 น.

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลแม่ทัพภาคที่4เยี่ยม3ผู้บาดเจ็บเหตุระเบิดถนน4056นราธิวาสย้ำดูแลเต็มที่เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4พร้อมนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือแล้วรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเดินทางเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบพร้อมพูดคุยสอบถามอาการและมอบให้กำลังใจแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวที่อาคารประชารักษ์โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ได้แก่นางสาว

0: โนรหายาตีอายุ46ปีมีบาดแผลฉีกขาดบริเวณหน้าอกและแขนซ้ายนางฟาซิลาอายุ45ปีมีบาดแผลฉีกขาดบริเวณต้นขาและนายซอและอายุ21ปีมีบาดแผลบริเวณหน้าท้องด้านขวาและขาขวาทั้ง3รายรู้สึกตัวดีและอาการโดยรวมปลอดภัยแพทย์ให้รักษาตัวและดูแลอย่างใกล้ชิดขณะที่ภาครัฐเตรียมให้การช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทั้งด้านร่างกายและทรัพย์สินตามหลักเกณฑ์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบแม่ทัพภาคที่4ยืนยันการดูแลประชาชนอย่างเต็มที่พร้อมส่งกำลังใจถึงผู้บาดเจ็บขอให้ทุกคนปลอดภัยและฟื้นตัวโดยเร็วด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่จุดเกิดเหตุ40จุดกำชับทุกฝ่ายความปลอดภัยของประชาชนต้องมาก่อนนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสมอบหมายให้นายวิชาญชัยเศรษฐสัมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ตรวจจุดเกิดเหตุจากสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมากว่า40จุดโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้ตรวจสอบพื้นที่สำคัญ4อำเภอได้แก่อำเภอตากใบสุไหงโกลกแหวงและสุขิรินทร์พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโดยที่อำเภอตากใบลงพื้นที่บริเวณศาลาที่พักผู้โดยสารริมถนนสายตากใบนราธิวาสทางเข้าโคกไม้เรือหมู่ที่5ตำบลไพรวันอำเภอสุไหงโกลกตรวจสอบบริเวณศาลาพักริมทางหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาสสาขาสุไหงโกลกหมู่ที่7ตำบลปาเสมัดอำเภอแหวงตรวจสอบ2จุดได้แก่บริเวณ4แยกก่อนเข้าทางเข้าหมู่บ้านบางขุดหมู่ที่1ตำบลคอเลาะมีรายงานได้ยินเสียงปืนหลายนัดในช่วงเวลาเดียวกันและบริเวณเสาไฟฟ้าถนนบุเกตาหมู่ที่2ตำบลโลดจูดส่วนที่อำเภอสุขิรินตรวจสอบบริเวณเสาไฟฟ้าริมถนนสายสุขิรินจะแนะบ้านหรือโบลาซอหมู่ที่1ตำบลร่มไทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้เน้นย้ำกำชับนายอำเภอและเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยให้บูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดโดยให้ความปลอดภัยของประชาชนเป็นความสำคัญลำดับแรกพร้อมเร่งประเมินสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุซ้ำรวมถึงป้องกันผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานทุกภาคส่วนในพื้นที่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนต่อเนื่องรองผู้ว่าปัตตานีลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าของบริษัทSouthern Techwoodที่ถูกคนร้ายเผาวอดกำชับเร่งดับไฟเคลียร์พื้นที่นายชัยพรนิยมแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีลงพื้นที่บริษัทSouthern Techwood 1993จำกัดในพื้นที่ตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าของบริษัทพร้อมติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีกำชับให้เจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือดำเนินการดับไฟเคลียร์พื้นที่ให้เร็วที่สุดพร้อมให้ความสำคัญกับความปลอดภัยระหว่างการปฏิบัติงานโดยเฉพาะบริเวณโครงสร้างโรงงานไม่แข็งแรงซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานนอกจากนี้กำชับให้กั้นพื้นที่อันตรายอย่างชัดเจนให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายเพิ่มเติมระหว่างการดำเนินการในพื้นที่พร้อมเน้นย้ำการช่วยเหลือจัดการพื้นที่ให้ดำเนินไปด้วยความรวดเร็วควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญขณะที่นายอับดุลฮาลิมมินซานายกเทศมนตรีเมืองตะลุปันเปิดเผยถึงเหตุระเบิดและวางเพลิงอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองตะลุปันหลังใหม่เมื่อคืนที่ผ่านมาส่งผลให้อาคารได้รับความเสียหายอย่างหนักเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตนายกเทศมนตรีเมืองตะลุปันระบุว่าอาคารดังกล่าวเป็นสถานที่ปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลเป็นจุดให้บริการประชาชนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและสร้างความกังวลแก่บุคลากรรวมถึงประชาชนในพื้นที่ขณะนี้เทศบาลเมืองตะลุปันจะเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งประเมินความเสียหายจัดเตรียมสถานที่ระบบการทำงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชนได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดพร้อมส่งกำลังใจถึงข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่บุคลากรเทศบาลและพี่น้องชาวตะลุปันพร้อมยืนยันจะติดตามดำเนินการอย่างใกล้ชิดเร่งแก้ไขปัญหาอย่างเต็มกำลังเพื่อสามารถกลับมาให้บริการได้เร็วที่สุด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: โอ้ยทำไงดีผมขาว

0: ถละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
0: หรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
0: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
0: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
7: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
8: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
9: ยามาฮ่า

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเจอกันเวลานี้นะคะกับดีเจลูกตาลชนิชาค่ะ5โมงเย็นถึง1ทุ่มนะคะแล้วก็ไม่ได้มาคนเดียวค่ะอย่างที่เราได้เจอกันทุกอาทิตย์นะคะศิลปินแห่งชาติพ่อชายเมืองสิงห์นะคะอยู่กับเราด้วยสวัสดีค่ะคุณพ่อค่ะ
1: สวัสดีจ้าน
0: ะคะเจอกันทุกวันอาทิตย์นะคะคุณผู้ฟังนะใครที่เปิดเข้ามาเจอนะคะฝากด้วยอีกหนึ่งรายการนะปกตินอกจากจะเจอกันวันธรรมดาแล้วนะคะวันอาทิตย์เราก็มีเพลงลูกทุ่งเพราะๆ เพลงเก่าๆมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงทางออนไลน์ด้วยนะคะที่เพจ LTM FM 95ค่ะวันนี้เราเริ่มต้นรายการนะคะด้วย3งานเพลงที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าแม่ค่ะคุณพ่อขาน ะคะขึ้นต้นด้วยคำว่าแม่เนี่ยเริ่มมาด้วยแม่ค้าตาคมนะคะสอนคีรีสีประจวบนะคะแล้วก็แม่เดือนแรมรุ่งเพชรแหลมสิงห์แล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับแม่ยอดรักยอดรักสลักใจนะคะ3งานเพลงเลยทีนี้เนี่ยเพลงคุณพ่อก็มีเหมือนกันนะที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าแม่เนี่ยค่ะใช่ไหมคะคุณพ่อคะ
1: ที่ขึ้นต้นว่าคำว่าแม่เนี่ยเยอะมาก
0: ที่สุด
1: แม่ผิวพ่อม่าในตาแขก
0: นี่ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วแม่คุณทุนหัวอย่าง
0: น
1: ี
0: ้นี
1: ่แล้วก็อะไรแม่อะไรอีกอะแม่ผักปอดเดือน8นี
0: ่นี่แล้วก็มีแม่สื่อแม่ชักนี
1: ่แม่ชัก
0: แม่ขนตางอน
1: ขนตางอนแล้วแม่อะไรอีก
0: แม่ยอดยาหยีนี่ นี่เป็นไงล่ะ

0: เนี่ยเสื่อมแล้ว
1: ไม่หนูกำลังแบบว่าหาว่าเอ๊ะเพลงพ่อเนี่ยหนูรู้สึกว่ามีคำว่าแม่เพราะว่าคำว่าแม่ในเพลงนี้คือเราเปรียบเปรยผู้หญิงใช่ไหมคะว่าแบบเหมือนแบบแม่ใช้คำว่าแม่นำหน้าเนาะพ่อเน
0: า
1: ะ
0: คำแม่นำหน้าแล้วก็มีของไอ้บุญบุญมั่งอะไรตัวอะไรปนกันอยู่ในเนี่ยแม่ปอกปอดเดินแปดก็มี
1: เนาะ
0: แล้วก็อะไรจะนึกไม่ออกละเพราะว่ามันกระชั้นชิด
1: คือเดือนนี้เป็นเดือนสิงหาคมเนาะก็ยังอยู่ในเหมือนว่าเป็นช่วงเดือนของวันแม่อะไรอย่างเงี้ยนอกจากคุณแม่ที่เป็นแม่ผู้ให้กำเนิดเนี่ยเราก็มีคำว่าแม่เนี่ยที่เรียกว่าแม่เนี่ยให้ความหมายอื่นๆได้อีกเนาะคุณพ่อเน
0: า
1: ะ
0: ได
1: ้นะคะอย่างเนี้ยแบบเราเรียกเหมือนเราจะอย่างเพลงอย่างเงี้ยแบบแม่ค้นตางอนอะไรอย่างเงี้ยคือแม่ยอดยาหยีคือมันเราจีบสาวใช่ไหมคะคุณพ่ออ ่
0: าแล้วก็แม่คุณทุนหัว
1: เนี่ยนั่นล่ะนะคะ หนูก็เลยเตรียมมา3เพลงว่าจะให้คุณพ่อเลือกว่าจะเปิดเพลงอะไรดีระหว่างแม่สื่อแม่ชักแม่ขนตางอนแล้วก็แม่ยอดยาหยีค่ะคุณพ่ออยากเปิดเพลงอะไรดี
0: เอาแม่ขนตางอนดีกว่า
1: โอเค
0: ใกล้ตัวเคยมีแฟนสิงห์บุรีแต่ไม่ได้มีอะไรกัน
1: จ้ะโอ้เป็นความรักที่อยู่ในความทรงจำ
0: แม่ยอดตองน้องสีไพรพี่แบกรักมาให้ใหญ่กลับเผยเหมือนหน้าเนี่ย
1: นี่อันนี้ช่วงปีไหนคะพ่อพอจำได้ไหมคะ
0: เพลงบัวชาแรกก็สมัยจุฬ
1: าร
0: ัตน์แล้วก็ต่อมาก็มาสมัยจุฬาทิพย์มีอยู่สองสมัยจุฬารัตน์ก็ที่อยู่กับครูมงคลก็วันที่10กันยายน2504เป็นชายมังสิงแล้วก็มาจุฬาทิพย์ที่ออกจากจุฬารัตน์2511 12 13เนี่ยก็ยุคจุฬาทิพย์หรือหลังเขาประยุกต์
1: ค่ะหลังเขาประยุกต์โอเคจำได้คุณพ่อเคยเล่าให้ฟัง
0: พอแต่งตัวหางเครื่องเป็นชาวเขาตรงนั้นผู้ลากเป่าด้วยกัน
1: เนาะสวยเลยโอเคเดี๋ยวหนูจัดให้เลยสำหรับแม่ขนตางอนนะคะคุณพ่อบอกว่าต้องไปฟังเพลงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวมาทักทายสมาชิกของเราด้วยที่เพจ LTM FM 95ค่ะ

แม่ขนตางอนนะคะงานเพลงเพราะๆนะคะมีความน่ารักนี่งานจากพ่อชายเมืองสิงห์นั่นเองนะคะแล้วก็คุณยายพอเพียงบอกว่าแม่สื่อแม่ชาก็อยากฟังอย่างนี้นะแม่บอกว่าโอ้เพลงนี้เพราะมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะทักทายสมาชิกทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมผ่านทาง LTM FM 95 Facebook Fanpage ของเรานะคะก่อนที่จะไปทักทายกันนะคะวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะกับสินค้าของดีบอกต่อสำหรับคนรักสุขภาพนะคะแค่ออกแรงลุกนั่งหรือเดินขึ้นลงบันไดค่ะเราก็ต้องเริ่มระวังกันมากขึ้นนะคะคุณผู้ฟังคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วย Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าค่ะที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะนะคะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งค่ะด้วยผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นนะคะแล้วก็สามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันอีกด้วยค่ะสำหรับใครนะคะที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าในวันนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นพิเศษสุดคุ้มนี่ซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นนะคะรวมทั้งหมดเป็น4ชิ้นในราคาเพียง990บาทเท่านั้นนะคะและยังรับฟรีเพิ่มไปอีกเป็นกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบค่ะใครสนใจนะคะโทรสอบถามได้เลยที่021143990นะคะ021143990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนียค่ะนะคะคุณผู้ฟังก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะนะคะทั้งสุขภาพใจสุขภาพกายนะคะมาทักทายสมาชิกของเรากันบ้างดีกว่าวันนี้วันอาทิตย์นะคะมีใครมาบ้างเอ้านะสวัสดีพี่แก้วสะพานใหม่นะคะบอกส่งกำลังใจให้ด้วยนะจ๊ะแล้วก็พี่ณราพรสวัสดีค่ะคุณยายพอเพียงนะคะพี่กัญญาพี่วุฒิชัยพี่จิราวรรณนะคะแล้วก็มีพี่นางหนูวันบอกแชร์ให้แล้วนะขอบคุณมากๆเลยพี่สุเทพพี่วิจิตนะคะพี่บ่าวพี่บ่าวด้วยนะคะพี่สุเทพบอกสวัสดีดีเจนะคะ อยากฟังเพลงอะไรพ่อแก่แม่เฒ่าเหรอใช่ไหมคะนะจากพี่สุเทพภาชีอยุธยานะแชร์ให้แล้วด้วยขอบคุณนะคะสวัสดีคุณแม่ทันพิชาด้วยนี่นะคะแล้วก็พี่นิวัฒน์นะบอกสวัสดีครับขอเพลงพี่ไปหลายวันนะแล้วก็สวัสดีพี่บุญเรือนนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะน้องลูกตาลแล้วอาชายด้วยนะขอบคุณนะคะพี่คนดีสีแก้วนะสวัสดีค่ะมีใครอีกอ๋อเด็กๆมานะวันนี้น้องหนูดีบอกสวัสดีพี่ตาลแล้วก็พ่อชายนะคะพี่สุชิราพี่ดาดานะนะคะพี่โสภาพี่มานิตพี่หนูเพียรพี่วัฒนศักดิ์ด้วยพี่วิพัฒน์พี่จรัสนะคะทักทายทุกท่านเลยนะวันนี้วันอาทิตย์เนาะก็หลายคนก็น่าจะได้หยุดพักผ่อนจากการทำงานได้อยู่บ้านอยู่กับครอบครัวหรือบางคนอาจจะมีโอกาสได้ออกไปเที่ยวนอกบ้านไปพักผ่อนนะคะเนาะชิลๆเติมพลังใจกันหน่อยนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้วันจันทร์ก็เริ่มต้นทำงานกันอีกนะพรุ่งนี้ก็เป็นสัปดาห์ท้ายๆเนาะนะคะวันนี้วันที่23และพรุ่งนี้24นะ24 25 27 28 29 30 31นะเดือนนี้31วันสิงหาคมเดือนหน้าก็เป็นเดือน9เข้าเดือน9แล้วคุณผู้ฟังในอีกไม่กี่เดือน

เราก็จะนะผ่านพ้นไปอีก1ปีแล้วคุณผู้ฟังจาก2569ข้ามไป2570โอ้เวลาผ่านไปเร็วจริงๆสวัสดีน้องแชมป์ด้วยนะบอกผมก็มานะพี่ตานะน่ะนะคะขอบคุณมากเลยแล้วก็พี่รักประพันธ์ด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ฟังเพลงกันต่ออ๋อมีพี่สวัสดิ์ด้วยนะพี่สวัสดิ์บอกว่าเพลงเพราะๆเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ ขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็พี่บุญเรือนพี่วันนี้นะคะทักทายน้องลูกตาลแล้วก็พ่อชายเหมือนสิงห์ด้วยนะคะเอาล่ะนะเดี๋ยวช่วงนี้เสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษสัญญาแล้วทุกสัปดาห์เราจะต้องมีเพลงแก้มาฝากคุณผู้ฟังนะคะ4งานเพลงต่อเนื่องในช่วงนี้นะคะกับสองคู่ เพลงแก้สองคู่ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันกับหนุ่มบางแคแพ้รักนะคะสาครพรเจริญอู้นะแล้วก็แก้ด้วยสาวบางแครักจริงพิษสมัยอุทัยวันนะคุณผู้ฟังแล้วก็ไม่ถึงอีกคู่หนึ่งกล่อมน้องกอดนอนนะคะคุณพ่อไวโพธเพชรสุพรรณนะคะร้องแก้โดยกิ่งแก้วศรีสาครด้วยเพลงจูบน้องกอดนอนสี่บทเพลงนี้จัดให้ค่ะ

0: เป็นพิเศษ
1: โดยชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติและกรพาสกร
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ว้าวว้าวว้าวว้าวไว้ว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซุปยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: เรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กสูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่นวง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็ก
2: พาวซ่า

จริงบนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้น

0: ออฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
2: เสาอาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติและลูกตาลชนทิชา

0: สองงานเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามานะคะที่จบไปกับสัญญารักปากช่องน้ำอ้อยพรวิเชียนนะคะจากเรียกว่าอะไรดีอ่ะพี่แก่จากรังสิตยังไม่แก่สักหน่อยไม่รู้เป็นชื่อหรือว่าเป็นฉายานะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับ15หยกๆนะคะงานจากพ่อชายเมืองสิงห์นั่นเองอันนี้ก็จากปัสยายแสงใช่ไหมคะยายแสงบางนานะคะนะฝากเข้ามานะจริงๆทั้งสองท่านเนี่ยฝากเป็นเพลงแก้มาด้วยนะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะขออนุญาตเปิดให้ท่านละหนึ่งเพลงก่อนสายละหนึ่งเพลงก่อนนะคะแล้วก็สวัสดีทักทายสมาชิกของเราเพิ่มเติมด้วยที่เพจ LTM FM 95นะคะคุณพ่อคะแฟนๆบอกว่าขอเพลงพ่อที่มีคำว่าแม่อีกสักเพลงเมื่อกี้เราพูดถึงแม่สื่อไม่ชักเขาบอกว่าขอฟังหน่อย
1: แล้วก็
0: จ้ะ
1: ไปอีกเพลงหนึ่งลืมไปแม่

0: แม่นี้เพราะมาก
1: อันไหนจ๋า
0: ไม่ดอกไม้เพลิงอ
1: ่
0: ะ
1: อ๋อหนูเคยเปิดครั้งหนึ่งแต่ครั้งเดียวเคยเปิดอยู่ครั้งหนึ่งจ้า
0: ดอกไม้เพลิงล่ะพ่อไม่ได้แต่งเองอาจารย์ไพบูลย์บุตรขัน
1: อ๋อครูไพบูลย์ได้เลยค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปฟังแม่สื่อแม่ชักนะคะก่อนที่จะไปเคารพธงชาติด้วยแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อนะคุณผู้ฟังนะคะกับดีเจลูกตาลชุนิชาและศิลปินแห่งชาติพ่อชายเมืองสิงห์ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 18 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: ครับสวัสดีครับ

0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: ผ้าไทยบ่ได้มีคุณค่าแค่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแห่มโตย
3: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
4: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากสวยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
1: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทยการคิดบวกส่งผลดีต่อร่างกายและจิตใจอย่างไรบ้างมาดูกันเลยค่ะ

0: การคิดบวกกระตุ้นให้เซลล์ต่างๆในร่างกายทำงานเป็นปกติทั้งการดูดซึมสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายและการเผาผลาญพลังงานส่งผลให้ร่างกายของเราแข็งแรงการคิดบวกเป็นการมองโลกในแง่ดีมีทัศนคติที่เปิดกว้างเมื่อมีปัญหาก็แก้ปัญหาด้วยความใจเย็นมีสติ
1: M-COT Radio Network ร่วมสนับสนุนชีวิตคิดบวก
2: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชัวร์หรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
3: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีนะครับกลับมาพบกับรายการทิศทางข่าวประจำคืนวันอาทิตย์นะครับที่23สิงหาคม2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ณรงค์ครับ
4: สวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับ
3: ครับผม
4: 2ชั่วโมงต่อจากนี้ไปนะครับ
3: ครับ
4: ประเทศไทยเราเนี่ยนอกเหนือจากนนทบุรีที่ท่านผู้ว่านนท์บอกว่าเดี๋ยวจะต้องทำบุญจังหวัดสักหน่อยนึงแล้วเนี่ยนะครับ
3: ครับ
4: โอ้โหเราควรทำบุญประเทศด้วยไหม
3: มาเพราะว่าหลังจากนั้นก็มีเหตุการณ์ร้อนๆเกิดขึ้นหลายจุดนะพี่ณรงค์
4: ครับ
3: ใช่เพราะว่าอย่างที่มาอย่างเมื่อสักครู่ก่อนพูดกับพี่ณรงค์เนี่ยอากาศเย็น
4: ครับ
3: อากาศแต่ว่าตรงกันข้ามกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็รวมถึงประเด็นร้อนๆที่เราจะคุยกันในวันนี้ด้วย
4: โอ้โหมีหลากหลายประเด็นเลยนะครับ
3: ครับ
4: ก็เอาเรื่องของสถานการณ์ที่ต้องจับตาก็คือเรื่องของ3จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้
4: นะครับที่เมื่อคืนเนี้ยโอ้โหยังสรุปกันไม่หมดเลยนะครับตกลงมันกี่จุดกันแน่51จุด60จุด65จุดนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ตอนเนี้ยฝ่ายเห็นต่างออกมาโจมตีแล้วก็บรรดาโซเชียลในพื้นที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การกระทำของรัฐซึ่งเราต้องควรจะประณามกลุ่มก่อเหตุนะฮะที่ทำลายพื้นที่เศรษฐกิจนะฮะเรื่องของความเชื่อมั่นในพื้นที่เรื่องของภาคการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ความไม่สงบในพื้นที่ที่กระทบกับพี่น้องประชาชนโดยตรงที
3: ่
4: คุณไปก่อเหตุในสามจังหวัดเมื่อคืนนี
3: ้
4: แต่กลับว่าเจ้าหน้าที่เองต้องออกมาแก้ข่าวครับคุณอาทิตย์คุณผู้ชมคุณผู้ฟังฮะเพราะอะไรฮะมันมีกระแสออกมาไงครับว่าเราเนี่ยคุกเข่าขอยอมจำนนแล้วแต่เจ้าหน้าที่ทหารเอาเฮลิคอปเตอร์ขึ้นแล้วก็ไปยิงใส่เราจนได้รับบาดเจ็บกราดยิงชาวบงชาวบ้านวิ่งหนีกันแตกกระเจิดกระเจิงเนี่ยนะฮะเฮ้ยอะไรเกิดขึ้นนะครับคือแม่ทัพภาคที่4เนี่ยพลโทนรทิพย์โพยนอกนะฮะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังฮะออกมายืนยันด้วยสัจจะลูกผู้ชายเลยนะครับว่าไม่มีในการเอาฮอขึ้นไปแล้วก็ไปกราดยิงชาวบ้านแล้วก็กราดยิงกลุ่มที่เขามาก่อเหตุป่วนนี่นะครับ
3: ครับ
4: ต้องบอกอย่างนี้ด้วยความเป็นกลางนะคือเสียงออกมา2ฝ่ายฝ่ายรัฐก็บอกว่าไม่ได้ทำฝ่ายอีกที่เขาไปก่อกวนก่อเหตุแล้วก็ปั่นป่วนกันนะบอกว่าเนี่ยกระทำรุนแรงต่อเขาเนี่ยนะครับเอาเคยเห็นเฮลิคอปเตอร์ไหมเคยได้ขึ้นไหมเคยไปดูอาวุธบนเฮลิคอปเตอร์ไห
3: ม
4: มันไม่ใช่ปืนพกสั้นปืนยาวปกติธรรมดานะครับ
3: ใช่มันจะเป็นมันก็แล้วแต่ว่าฮอแบบไหนนะถ
4: ้
3: าเป็นของตำรวจหรือว่าฮอของปอพรมันก็
4: ไม่ใช่เอาปืน
3: ไม่ได้เหมือนแบบในหนัง
4: อะที่ไหนแล้วฮะ
3: ครับ
4: คือหลายๆคนดูภาพยนตร์ก็รู
3: ้
4: วิธีการกราดยิงลงมากับพื้นข้างล่างเนี่ยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุกเข่าแล้วเราก็ไปกราดยิงกับเขาอีกเนี่ยนะฮะจนได้รับบาดเจ็บต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลเนี่ยคิดง่ายๆฮะควรจะนำส่งกูโบมากกว่าหรือเปล่านะฮะเพราะว่าแม่ทัพภาคที่4บอกว่าถ้าเอาอาวุธจากฮอยิงจริงๆเนี่ยขนาดรถคันใหญ่ๆยังไม่เหลือซากนะเพราะฉะนั้นมนุษย์คนธรรมดาเดินดินไม่รอดเลยครับอันนี้ก็ฟังหูไว้หูนะฮะเดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่โดยกรมน.ภาค4ส่วนหน้าชี้แจงอย่างเป็นทางการอีกรอบหนึ่งเพราะว่าท่านแม่ทัพบอกว่าเนี่ยครับเป็นประเด็นเรื่องของการ discreditเจ้าหน้าที่รัฐนะฮะเพราะการกระทำของคุณควรจะถูกประณามไม่ใช่มีการประณามเจ้าหน้าที่รัฐครับ
3: เพราะว่าข่าวเรื่องของการที่บอกว่ามีการยิงจากจุดข้างบนมาใช้เฮลิคอปเตอร์ยิงใส่ประชาชนเนี่ยมันออกมาพร้อมๆกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ในช่วง

0: จังหวะที่สถานการณ์มันยังคงเกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่แต่ละจุดแล้วมันยังข้อมูลที่มันออกมาจนเราติดตามข่าวอยู่นอกพื้นที่เนี่ยเราก็คอยดูอยู่ว่าสถานการณ์เนี่ยตกลงแล้วมันอยู่พื้นที่ไหนบ้างมันเกิดตรงจุดไหนบ้างแล้วมันก็มีข่าวอันเนี้ยโผล่ขึ้นมาว่าม ีการกราดยิงจากเฮลิคอปเตอร์เข้ามา
1: แล้วเห็นคลิปที่โลกโซเชียลออกมานำเสนอไหมในหลายๆเหตุการณ์ที่มีการเราไปป่วนกันนะหน้าห้าร้านสะดวกซื
0: ้
1: อเอาไป5คน6คนทั้งอาวุธปืนสั้นอาวุธปืนยาวนะฮะกราดยิงขึ้นฟ้าก่อนเลยเพื่อให้คนที่อยู่ในร้านสะดวกซื้อนั้นวิ่งออกมาตรงนั้นชุมชนเลยนะครับแล้วปรากฏว่าพอเข้าไปข้างในไปวางระเบิดแล้วก็เอาถังน้ำมันเข้าไปประกบพอระเบิดเสร็จไฟมันลุก
0: มีระเบิด
1: แล้วกลุ่มคนเห็นต่างเหล่านี้ซึ่งไม่แน่ใจว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับความมือการเมืองหรือเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภัยแทรกซ้อนเดี๋ยวมาคุยกันนะครับเนื่องจากอะไรฮะพอคุณออกจากพื้นที่ไปเสร็จเชื่อไหมว่าตรงนั้นนะชาวบ้านวิ่งกันนะฮะเพลิงกำลังลุกไหม้ได้ถ่ายคลิปถ่ายอะไรมันคือชุมชนครับและท่านแม่ทัพพระที่สี่บอกเลยนะฮะเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบให้ละเอียดว่าตกลงเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเห็นต่างต้องการจะป่วนเพื่อที่จะดิสเครดิตเจ้าหน้าที่หรือเปล่าเพราะเขาไม่หวังชีวิตเพียงแต่ว่ามาทำลายภาพลักษณ์การทำงานของเจ้าหน้าที
0: ่
1: เพราะอะไรครับที่ผ่านมาท่านแม่ทัพบอกว่าอาทิตย์ที่แล้วเราจับยาเสพติดได้บิ๊กล็อตอาทิตย์ที่แล้วเราจับบุหรี่เถื่อนนำเข้าบิ๊กล็อตนะฮะอาทิตย์ที่แล้วเรากวาดล้างนะครับขบวนการผู้มีอิทธิพลกับเรื่องของการค้าของเถื่อนจำนวนมากในพื้นที
0: ่ครับ
1: ตรงนี้หรือเปล่าที่ทำให้กลุ่มคนเหล่านี้เสียประโยชน์แล้วก็ขบวนการเหล่านี้มันเชื่อมโยงข้อมูลในการที่จะโยงใยก่อเหตุป่วนถึงกันเพราะวัตถุประสงค์ก็คือไม่อยากให้เจ้าหน้าที่ตั้งด่าน
0: ใช
1: ่จุดประสงค์ก็คืออยากให้เจ้าหน้าที่รัฐไม่มาเข้มงวดกวดขันหรือไม่ยังไง
0: เพราะว่าแต่ละทีที่เรามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วเรามีการพูดคุยกับทางนักวิชาการในพื้นที่เนี่ยก
1: ็
0: คือมุมหนึ่งที่เราเคยตั้งธงไว้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่ามันเป็นเรื่องของความเห็นต่างจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันจะมีภัยแทรกซ้อนเกิดขึ้นในพื้นที่หรือเปล่าซึ่งนักวิชาการหลายๆท่านในพื้นที่เนี่ยก็ชี้จุดตรงกันเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องของความเห็นต่างอย่างเดียวหลักๆหรือว่าช่วงระยะหลังๆสัก70-80% เนี่ยมันเป็นเรื่องของภัยแทรกซ้อนทั้งสิ้นและอย่างที่เมื่อสักครู่อย่างที่บอกไปว่าทางหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่เนี่ยก็มีการตั้งข้อสังเกตแล้วเพราะว่าหลังจากที่มีการจับบิ๊กล็อตไม่ว่าเหตุการณ์อะไรต่างๆนานาก็ตามทั้งเรื่องของ
1: มันจะเกิดเหตุแบบนี
0: ้ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงต้องรอให้ทางในพื้นที่เนี่ยมีการสืบสวนกันต่อเพราะว่าเหตุการณ์เนี่ยก็คือเพิ่งจะผ่านกันไปสดร้อนประมาณ24 ชั่วโมงยังไม่ถึงแล้วก็เหมือนช่วงเช้าวันนี้ก็ยังมีเหตุการณ์ป่วนเกิดขึ้นติดตามกันมาอีกหลายพื้นที่หลายจุดอยู่เหมือนกัน
1: อันเนี้ยผมเข้าไปดูนะก่อนที่จะมีเหตุป่วนเนี่ยในพื้นที่เจ้าหน้าที่เขาเข้มงวดกวดขันอะไรนะฮะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับมีการกวาดล้างจับกุมบุหรี่เถื่อนรายใหญ่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเมื่อนี่แหละฮะสิงหาคมนี้เองนะครับไม่กี่วันที่ผ่านมานี่แหละครับกรมสรรพสามิตไปร่วมกับทหารและตำรวจครับเปิดปฏิบัติการเชิงรุกสกัดกั้นขบวนการค้าของหนีภาษียึดบุหรี่ซิกาเรตต่างประเทศหนีภาษีได้กว่า 117,822 ก็ถ้าตีเป็นมวลก็2,200,000 มวล คิดเป็นมูลค่า7 ล้านบาทและมีประมาณการค่าปรับสูงถึง106 ล้านนะครับ1,439,490 บาท
0: ครับ
1: อันนี้คุณต้องมาชำระภาษีสรรพสามิตแต่คุณเลี่ยงไงครับการจับขึ้นที่ปัตตานีครับบุหรี่ล็อตนี้มีทั้งหมด300 ลังเงินสดที่เจ้าหน้าที่ยึดได้อีก18 ล้านบาทภายในบ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่ปัตตานีเนี่ยฮะแล้วก็ยังมีเรื่องของยาบ้ายาไอซ์ที่เจ้าหน้าที่กวาดล้างจับกลุ่มในพื้นที่ได้อีกนะครับ
0: ครับ
1: โดยแม่ทัพที่4เนี่ยออกมาเปิดเผยถึงเหตุการณ์ป่วนหลายพื้นที่นะครับใน3จังหวัดณเวลานี้บอกว่าเนี่ยฮะเป็นการตอบโต้ของผู้เสียผลประโยชน์นะครับมีอะไรบ้างฮะบุหรี่เถื่อนสินค้าหนีภาษีข้ามแดนอันเนี้ยถือเป็นแหล่งทุนหลักของขบวนการก่อความไม่สงบเลยนะที่เขาเอาเงินไปอามิสสินจ้างว่าคุณป่วนหน่อยเถอะนะครับเจ้าหน้าที่กำลังควานเรามากเหลือเกินนะครับมีการเรียกเก็บค่าคุ้มครองในพื้นที่จากธุรกิจผิดกฎหมายและเอาเงินเหล่านี้ไปใช้ในการ

0: คลื่อนไหวเมื่อเจ้าหน้าที่เข้มงวดและจับกลุ่มล็อตใหญ่กลุ่มผู้มีอิทธิพลครับจึงสร้างสถานการณ์เพื่อดิสเครดิตเอาคืนเจ้าหน้าที่รัฐครับ
1: ครับเนี่ยที่บอกว่าคงต้องรอฟังจากทางหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่เขาตรวจก่อนเพราะว่าอย่างวันนี้คือท่านนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยคือเดิมทีมีกำหนดการที่จะไปลงพื้นที่น้ำท่วมที่น่านแต่ว่าก่อนลงพื้นที่เนี่ยก็มีการเรียกฝ่ายความมั่นคงไปคุยกันเลยคุยเรื่องของสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นล่าสุด
0: แต่สองทุ่มเป็นต้นไป
1: ใช่เพราะว่าคือเมื่อวานเนี่ยคือพออยู่ค่ำๆเห็นข้อความในมือถือในฟีดในเฟซบุ๊กต่างๆ
0: เด้งปึ้งปึ้งปึ้ง
1: ใช่แต่ว่าเอาใครแจ้งเตือนแนะนำทางที่สุดให้อยู่แต่ในบ้านอยู่ในที่พักมันเกิดอะไรขึ้นพื้นที่ภาคใต้ของเราแล้วก็พอสรุปจบมาจนถึงเช้าโอ้ไม่ใช่แค่จุดไม่ได้แค่ในพื้นที่เดียวไม่ได้แค่จังหวัดเดียวมาทั้ง3พื้นที่แล้วก็ตอนแรกบอกว่ารวมๆอยู่ให้ประมาณ20กว่าจุดแต่ก็พอตอนเช้ามาสรุปทั้งหมดประมาณ51จุด
0: ครับก็ยังไม่นิ่งนะ51หรือ60หรือ65จุดเนี่ยนะครับเพราะว่าทุกจังหวัดเกิดขึ้นแทบจะทุกอำเภอใน3จังหวัดใต้นะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าเป็นขบวนการที่หวังจะดิสเครดิตรัฐจริงเนี่ยต้องยอมรับนะฮะว่าเขามีศักยภาพเพิ่มขึ้นจนหน้าหวั่นวิตกครับการสื่อสารการข่าวของเราผิดพลาดหรือมีช่องว่างช่องโหว่ตรงไหนที่ทำให้ฝ่ายคนร้ายเนี่ยนะครับสามารถนัดแนะกันทุกตำบลทุกอำเภอในการก่อเหตุณเวลาเดียวกันได้แล้วเจ้าหน้าที่รัฐไปอยู่ไหน
1: นั่นแหละครับแล้วก็มี
0: ครับข่าวกรองเราก็มีนะฮะแทรกซึมเราก็มากนะครับแต่ทำไมเราพลาดตรงนี้ไปได้เดี๋ยวชั่วโมงที่2คุยกันนะฮะสำหรับประเด็นนี้เด่นนี้นะครับ
1: ครับ
0: ประเด็นแรกที่เราจะคุยกันเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการบ้านการเมือง
1: ถูกต้องเพราะว่าอย่างที่บอกว่าร้อนๆในสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะมีเรื่องของการเปิดสมัยประชุมแล้วแต่ว่าที่มันตามมาหลังจากการเปิดสมัยประชุมก็คือเรื่องของการอภิปรายไม่วางใจยื่นซักฟอกนั่นแหละ
0: ครับ
1: ซึ่งสัปดาห์ก่อนเราก็มีการเปิดประเด็นนี้ไปกันแป๊บหนึ่งเหมือนกันครู่หนึ่งแต่ว่าก็คือยังมีอีกหลากหลายประเด็นที่จะต้องมามองว่าฝ่ายค้านเขามีแผนอะไรอาวุธเด็ดของเขาคืออะไรรวมถึงกระแสข่าวที่มันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ว่ามันจะมีกลุ่มพรรคฝ่ายคอยเตรียมตัวที่จะออกมาเอ๊ะจับมือกับบางพรรคในพรรครัฐบาลเพื่อมาล้มระบอบสีน้ำเงินหรือเปล่า
0: เออเพราะอะไรฮะเพราะว่าพรรคส้มเนี่ยจุดยืนของเขาคืออะไรครับ
1: ไม่เอาเขียว
0: ไม่เอาเขียว มีเทาไม่มีเรา
1: ครับ
0: แต่ถ้าไม่มีเขียวอ่ะถ้าเขียวควบรวมอ่ะนี่ฮะกระแสข่าวจากผู้สันทัดกรณีทางการเมืองไปออกรายการดังเนี่ยเขาอธิบายออกมาว่าลองพิจารณาดูตัวแปรสำคัญณเวลานี้เนี่ยอยู่ที่พรรคเพื่อไทยถ้าพรรคเพื่อไทยสามารถควบรวมนะก่อนหน้านี้ไทยและไทยก็เคยทำได้เนี่ยควบรวมเอามาอยู่ในสังกัดคำว่ามีเทาไม่มีเรามันหายไปทันทีแล้วแดงกับส้มสามารถกลมกลืนกันได้เลยเพราะสีใกล้เคียงกันมากนะแล้วก็สามารถเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ากล้าทำรวมกับพรรคเพื่อไทย132กับพรรคประชาชนมีเท่าไหร่ฮะ122ได้เท่ากับ152เสียงนะครับแต่อย่าลืม
1: ที่ฝากเลี้ยงไว้อีก
0: ผู้กองเขาบอกว่าเขามีฝากเลี้ยงไว้อีก10 20เนี่ยนะครับแล้วก็เชื่อเถอะครับพรรคประชาชาติหรือแม้กระทั่งพรรคประชาธิปัตย์เองเนี่ยถ้ามีการเจรจาลงตัวมีโอกาสไปได้สูงเพราะฉะนั้นการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี
1: ้
0: นอกเหนือจากหลักฐานต่างๆที่จะเอาไปตรวจสอบรัฐบาลแล้วเนี่ยมันมีนัยยะทางการเมืองที่น่าจับตาอยู่ด้วยไงครับ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราคงต้องพักกันก่อนครู่นึงครับ

0: ุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป

0: M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาสิบเจ็ดนาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงแรกของรายการทิศทางข่าวนะครับประจำวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมนะครับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองครับ
3: ครับก็เดี๋ยวประเด็นแรกเราคุยเรื่องของการบ้านการเมืองกันก่อนเลยนะครับต้องให้นักวิชาการมาวิเคราะห์หน่อยนะครับหลังจากที่ซุ่มเสียงตามหน้าสื่อที่ออกมาเนี่ยเขาให้จับตาการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการทำงานของรัฐบาลที่ต้องถูกตรวจสอบแล้วเนี่ยนะฮะมันจะมีเรื่องของการเมืองเข้ามาช่วงชิงนะครับเพราะอะไรฮะแต่ถ้าเพราะว่าอย่างที่ผมอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะถ้าเกิดอีกฝั่งหนึ่งเขาสามารถรวมเสียงแล้วอภิปรายครั้งนี้เนี่ยมือของภูมิใจไทยไม่เพียงพอที่จะผ่านได้เนี่ยนะมันมีโอกาสที่ขั้วจะเปลี่ยนไงฮะคุณอาทิตย์คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับ
2: ครับวันนี้นะครับเราก็ได้เชิญทางด้านอาจารย์โอรันทินบางเตียวนะครับอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาอาจารย์มาให้ทัศนะกับเรานะครับวันตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์โอรันครับ
4: สวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับสวัสดีครับคุณรงครับ
3: ขอบคุณครับอาจารย์ครับอาจารย์
4: ยินดีด้วยครับ
3: ครับครับอาจารย์โอรันครับอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งเนี้ยอาจารย์มองว่าเป็นเฉพาะเรื่องของการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลซึ่งมันมีหลายเรื่องที่พรรคฝ่ายค้านเขามีข้อมูลมีหลักฐานเพื่อที่จะชำระรัฐบาลอย่างเดียวหรือว่ามีนัยยะทางการเมืองอื่นๆที่แฝงเข้ามาด้วยครับอาจารย
4: ์ไอการตรวจสอบในเรื่องหนึ่งนะครับการตรวจสอบหน้าที่ฝ่ายค้านที่ต้องตรวจสอบฝ่ายรัฐบาลนะครับซึ่งเป็นปกติของระบบรัฐสภาแต่ตอนนี้นะครับมันเป็นเรื่องของการเมืองในการต่อรองด้วย
3: ครับ
4: เพราะว่าผมมั่นใจว่าพรรคฝ่ายค้านจะอภิปรายเรื่องที่ดินเขากระโดงกับอภิปรายเรื่องวัวสวคุณณรงค์คุณอาทิตย์ครับถามว่าสองเรื่องนี้จำได้ไหมครับว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับเคยตรวจสอบอย่างหนักและเคยดำเนินการอย่างหนักตอนที่สมัยเป็นรัฐบาลตอนได้นักคะแนนนิยมนะครับจากเรื่องนี้ก็มากแต่ถ้าเกิดว่าอภิปรายไม่ไว้วางใจเที่ยวนี้พรรคเพื่อไทยต้องยกมือให้กับพรรคภูมิใจไทยในกรณีเนี้ยถามว่าพรรคจะเสียไหมครับ
3: เสีย
4: คะแนนนิยมจะห้าถูกต้องอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าพรรคเพื่อไทยเขาก็รู้แล้วว่าเขาอาจจะต้องจำเป็นจะต้องนะครับยกให้แต่เขาก็ต้องเสียหลักการเสียจุดยืนนะครับเสียคะแนนนิยมเพราะเขาเองเปิดประเด็นนี้อย่างหนักเรื่องแค่เรื่องนะครับวสวเนี่ยถามว่าคณะกรรมการชุดที่26เนี่ยมันก็จะเริ่มมาจากรัฐบาลพรรคเพื่อไทยใช่หรือไม
3: ่
4: ถึงแม้ว่าจะเป็นอำนาจกกต.พอเป็นแบบนี้เสร็จปั๊บพรรคเพื่อไทยก็รู้แล้วว่าสถานการณ์แบบเนี้ยถ้าตัวเองต้องยกมือให้กับภูมิใจไทยเนี่ยมันก็ต้องเสียแต่ต้องเสียปั๊บเขาต้องได้อะไรกลับคืนมาบ้างนะครับเขาต้องการเพิ่มอำนาจการต่อรองบ้างถ้าเขายกมือให้เนี่ยปรับครม.ได้ไหมกระทรวงเศรษฐกิจสำคัญสำคัญเนี่ยเป็นของเพื่อไทยได้ไหม
3: ครับ
4: เพราะถ้าเราดูนะสัญญาณนะครับที่คุณทักษิณออกมาพูดเรื่องธรรมาภิบาลพูดถึงปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยมันพยายามส่งสัญญาณว่านะครับคนที่ดูแลกระทรวงเศรษฐกิจของพรรคภูมิใจไทยนั้นไร้ความสามารถ
3: ครับ
4: เขาต้องการเอาเรื่องนี้มาต่อรองว่าเป็นไปได้ไหมในประการที่หนึ่งสองนะครับเขาเพิ่มน้ำหนักเกิดขึ้นว่าถ้าไม่ยอมกันก็อาจจะต้องมีการนะครับเปลี่ยนขั้วรัฐบาล
3: ครับ
4: แต่เรื่องนี้มันไม่ง่ายขนาดนั้นนะครับคุณณรงค์คุณอาทิตย์ครับ
3: ครับ
4: ก็คือถ้าการเมืองเป็นปกตินะครับการสลับข้างสลับขั้วกันเนี่ยมันไม่ยากแต่การเมืองไทยมันมีผู้เล่นนอกสนามมันมีเครือข่ายชนชั้นนำที่คุมเกมการเมืองหรือถ้าพูดในภาษาอาจารย์ตรีบุตรว่านะครับการเลือกตั้งอย่างเดียวไม่พอจะต้องได้ใบอนุญาตใบที่สองถามว่าใบอนุญาตใบที่สองจะยอมหรือไม่ที่จะให้นะครับพรรคส้มนะครับพรรคเขียวพรรคแดงมาจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยมันก็จะไปมันไม่ง่ายขนาดนั้นนะซึ่งสำหรับผมเนี่ยก็มองว่าเป็นการกดดันระหว่างเขียวกับแดงนะครับต้องร่วมมือกันกดดันพรรคภูมิใจไทยแค่นี้ครับแต่พรรคส้มนะครับก็ดันไปเล่นเกมกับเขาด้วยจนทำให้ตัวเองเนี่ยเสียนะครับมากเลยเพราะว่าอย่าลืมว่าตอนที่หาเสียงถ้าทุกท่านจำกันได้นะพรรคส้มประกาศชัดนะครับว่ามีเราไม่มีเขาแต่ก่อนหน้านี้นะครับแกนนำพรรคก็บอกว่าถ้าคุยกันได้ก็พร้อมจะคุยเท่ากับว่าสิ่งที่พูดนั้นเป็นการโกหกเป็นเทคนิคการหาเสียงใช่หรือไม่แล้วอย่าลืมนะครับว่าคนที่เคยโกหกแบบนี้จำอดีตรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยได้ไหมฮะ

0: ที่บอกว่ามันเป็นเทคนิคการหาเสียงเนี่ยสุดท้ายประชาชนจังหวัดเขายังลงโทษเขาเลยนะจน
1: ได้อันดับ4
0: นะครับนะคือถ้าพรรคประชาชนยอมรับสภาพได้ว่าจะพร้อมร่วมรัฐบาลกับเขียวเนี่ย
1: ครับ
0: เท่ากับว่าทั้งหมดเนี่ยเขาโกหกประชาชนทั้งประเทศในการเลือกตั้งใช่หรือไม
2: ่
0: นี่คือคำถามใหญ่เนี่ยว่าผมก็ยังงงว่าทำไมพรรคส้มจึงไม่ออกมาปฏิเสธและยอมรับเรื่องนี
1: ้
0: ว่าพร้อมจะร่วมรัฐบาลได้นะครับถ้าคุยกันได้เนี่ยผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องในเชิงหลักการเนี่ยมันเสียหายมาก
1: เขาบอกว่ามันมีเทคนิคไงครับอาจารย์ฮะมีเทาไม่มีเราเนี่ยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเทาไม่อยู่แล้วเทาไปควบรวมกับแดงไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็กลายเป็นสีแดงไปแล้วฮะเขียวไม่มีแล้วอ่ะมันเงื่อนไขนี้มันหายไปแล้วครับอาจารย
0: ์ถ้าเป็นพรรคการเมืองอื่นนะผมคิดว่าเข้าใจได้ความกันล้นนะของนักการเมืองไทยพรรคการเมืองไทยนะครับอย่างที่อดีตรัฐมนตรีท่านหนึ่งนะครับที่บอกว่าอายุจการตีงูเห่าไล่หมูไล่หมาคือเทคนิคการหาเสียงมันทำได้สำหรับนะครับนักการเมืองที่คุณภาพต่ำๆนะแต่ปรากฏว่าพรรคประชาชนเนี่ยถ้าทำแบบนี้ปั๊บเท่ากับว่าคุณกำลังไปลดคุณภาพตัวเองเข้า
1: ก็คุณก็คือนักการเมืองโดยทั่วไปใช่ไหม
0: นี่ครับคือแต่ใครมานะเกมเนี้ยพรรคเพื่อไทยฉลาดสุดนะ
1: ครับ
0: หนึ่งนะฮะมันทำให้เห็นว่าพรรคเพื่อไทยมีอำนาจการต่อรองสูงมากกับพรรคภูมิใจไทยและพร้อมที่จะร่วมมือกับพรรคไหนก็ได้นะเพราะตัวเองรู้สึกว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่นะครับมีความจำเป็นมากสำหรับพรรคภูมิใจไทย
1: ครับ
0: ประการต่อมาพรรคเขียวก็ได้ก็ดีก็คือเท่ากับว่าพรรคส้มเนี่ยพ่อข่าวให้แล้วว่าที่ผ่านมานั้นไอ้ที่บอกว่ามีเราไม่มีเราคือการโกหกตอนนี้ร่วมกันได้แล้วพรรคส้มก็ไปยังไงพอกเขาให้เขาเรียบร้อยหมดแล้ว
1: โอกาสควรเป็นไปได้ในมุมมองของอาจารย์เนี่ยมันมีสักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับอาจารย
0: ์สำหรับผมนะภายใต้โครงสร้างการเมืองแบบนี้แล้วก็นะยังต้องฟังนะฉันทานุมัติของเครือข่ายชนชั้นนำเนี่ยมันได้ง่ายขนาดนั้นหรอกครับ
1: คร
0: ับ แล้วก็บวกนะผมคิดว่านะระดับครูใหญ่นะฮะของภาคภูมิใจไทยเขาก็อ่านเกมรู้ดูเกมเป็นเขาคงเตรียมความพร้อมแล้วว่านะเพราะเคยเจอการหักหลังมาแล้วอ่ะเขาก็ต้องเตรียมความพร้อมในการที่ต้องดูดอะไรเอาไว้บ้างแล้วครับ เพราะวันถ้าเกิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนะมันไม่สามารถยุบสภาก่อนได้มันต้องรอหลังจากนั้นผมเชื่อว่าครูใหญ่นะหรือว่าคนที่มีประสบการณ์ในภาคภูมิใจไทยเนี่ยเขาก็เตรียมความพร้อมแล้วว่าไว้ใจใครไม่ได้สถานการณ์แบบนี
2: ้
0: ถ้าเกิดภาคภูมิใจภาคเพื่อไทยเนี่ยงดลงมติหรือว่าลงมติตรงกันข้ามกับรัฐบาลเนี่ยร
1: ั
0: ฐบาลไปเลยนะจบเลยนะ
1: ใช่ครับตรงเนี้ยหลายคนก็เลยบอกว่าเอ๊ะไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินอย่างเดียวแล้วมันจะมีประเด็นเรื่องของการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องกับการอภิปรายครั้งนี้ครับ
0: ใช่ครับก็คือผมบอกว่าเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมว่าพรรคเพื่อไทยเขาก็รู้แล้วว่าสถานการณ์ตอนเนี้ยถ้าเป็นรัฐบาลก็เหนื่อยแต่ถ้าเกิดว่ายอมสูญเสียยอมยกมือให้แม้เมื่อถูกวิพากษ์วิจารณ์แต่ถ้าได้กระทรวงเศรษฐกิจทั้งหมดกระทรวงสำคัญเนี่ยมันก็ยังสามารถฟื้นคะแนนนิยมได
2: ้
0: ดูจังหวะของคุณทักษิณเนี่ยเขาจะออกมาพอดีเป๊ะกับสถานการณ์ที่เศรษฐกิจถดถอย GDP ถดถอยเขารู้สึกว่านี่คือโอกาสของเขาในการสะสมคะแนนนิย
2: ม
0: บวกกับหน้าทั้งสองท่านสังเกตดูนะกรณีที่หน้าเนี่ยอาจารย์ยศชนันเนี่ยแน่นอนนะท่านเป็นรองนายกที่มีครอบครัวเหนือแต่ได้คะแนนเต็มๆไปนะทั้งที่จริงมันเป็นโอกาสที่นะครับมท.คุณเจษฎาจะได้มีโอกาสแสดงบทบาทในฐานะคนที่ดูแลนะแต่ปรากฏว่าโอ้โหเพื่อไทยเนี่ยคุณอดีตนายกนะคร
1: ับ เชน
0: ของการหาข้อบัญชาการเองเลยว่าให้สอสอให้ทั้งหมดที่อยู่ในพื้นที่ลงไปช่วยมันก็เป็นสัญญาณแปลกๆทั้งหมดนะครับคือเรื่องพวกนี้ถ้าเรามองกันในองค์รวมเราจะรู้สึกว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขากำลังรู้สึกว่าอนาคตต่อไปเขาจะกลายเป็นตัวเลือกของชนชั้นนำอีกรอบหนึ่ง
1: อาจารย์ครับถ้าพรรคเพื่อไทยเดินเกมลักษณะนี้แล้วเนี่ยแน่นอนว่าพรรคเพื่อไทยจะได้กระทรวงที่เขาหมายปองคือกระทรวงเศรษฐกิจแต่เขาจะเสียอะไรบ้างครับ
0: เสียจุดยืนนะครับในเรื่องที่นะครับตัวเองเคยเปิดประเด็นเรื่องหัวสวเรื่องที่ดินเขากระโดงนะครับแล้ววันหนึ่งตัวเองต้องยกมือให้เนี่ยนี่เสียแน่นอนนะมันจะเสียให้กับนะครับมวลชนในปีกนิกที่หลักการสนับสนุนอุดมการณ์แนวประชาธิปไตยของพรรคเพื่อไทยจะรู้สึกว่าสุดท้ายพ
1: ร
0: รคก็ไม่ได้ยืนหยัดหลักการเรื่องผู้นี
1: ้
0: ครั้งหนึ่งเคยมีท่าทีอย่างหนึ่งแต่พอมาถึงจุดหนึ่งก็เปลี่ยนท่าทีมันก็ต้องรู้สึกว่าต้องเอาอย่างอื่นมาจุนเจือให้มันจางลงครับ
2: อ
0: าจจะสูญเสียหลักคะแนนนิยมส่วนนี้ไปแต่ต้องไปเร่งถ้าเกิดว่าพ
1: ร
0: รคได้กระทรวงเศรษฐกิจกลับมาเนี่ยมันจะทำให้ตัวพรรคเนี่ยสามารถกอบกู้คะแนนนิยมได
1: ้แล้วเสถียรภาพรัฐบาลมันยังจะราบรื่นเหมือนกับณวันนี้อยู่ไหมครับ
0: ทั้งหมดที่การต่อรองอยู่ที่การต่อรองเนี่ยผมส
1: ร
0: ุปผมนะเพราะว่าฝ่ายค้านนะเสียงไม่พอแม้ว่าจะมีประเด็นที่แหลมคมยัง

0: ไงก็ตามแต่เสียงไม่พ
1: อ
0: ถ้าเกิดว่าพรรคเพื่อไทยนะครับอยู่ในเงื่อนไขการต่อรองกับพรรคภูมิใจไทยยังประคับประคองรัฐบาลไปได้นะครับนอกจากเจอกระบวนการนะนิติสงครามอะครับอย่างเช่นสั่งให้เลือกตั้งเป็นโมฆะจาก QR code จากบาร์โค้ดเนี่ยครับที่ล้มทางกระดานเนี่ยนี่คือเป็นวิกฤตอุบัติเหตุทางการเมืองเป็นนิติสงครามที่มันเล่นกันนะครับอยู่ในกระบวนการการเมืองของเราหรอครับ
2: โอ้ดูแสดงว่าเพื่อไทยก็ถือไพ่หลายหน้าเลยสิครับกดดันภูมิใจไทยขอกระทรวงเกรด A หน่อยขอกระทรวงเศรษฐกิจหน่อยถ้าไม่ได้หันไปอีกทางขวาสามารถไปรวมกับอีก2พรรคนะฮะเพื่อที่จะพลิกขั้วได้เลยนะครับอาจารย์ถ้าอย่างนี
0: ้คือเพื่อไทยได้เปรียบหมดเพื่อไทยได้เปรียบนะไม่ว่าจะเป็นการต่อรองของกระทรวงหรือว่าการกดดันแต่การพลิกขั้วเนี่ยสำหรับผมเนี่ยเป็นไปได้ยากครับและอย่างที่บอกนะว่าถ้าพลิกขั้วเนี่ยแล้วถามว่าใครจะเป็นนายกถูกไหมเพราะว่าพ
1: ร
0: รคอันดับหนึ่งก็คือพ
1: ร
0: รคประชาชนแล้วถ้าพ
1: ร
0: รคประชาชนมาเนี่ยถ้าเขายังยืนยันว่าจะปฏิรูปกองทัพจะปฏิรูปทุนผูกขาดถามว่าเพื่อไทยในกลุ่มทุนเยอะนะฮะจะยอมไหมฮะปฏิรูปที่ดินและดีไม่ดีสังคมจะกดดันให้ปฏิรูปตามเป็นกษัตริย์รอบหนึ่งถามว่าพ
1: ร
0: รคเพื่อไทยกล้าหรือไม
2: ่มันมีสมการใหม่มาสิครับอาจารย์ฮะถ้าเขียวยุบรวมไปถึงกับแดงเนี่ยนะฮะมันจะได้ทั้งหมด132
0: ไม่พอครับ132ไม่พอต้องได้250ขึ้นไป
2: ก็ไปรวมกับส้มกับ122ไงครับอาจารย์
0: คือถ้าไปรวมกับส้มนะไปรวมกับส้มแล้วส้มเนี่ยนะครับยังยืนยันหลักคือถ้าส้มเนี่ยไม่เอาอะไรแล้วเพียงแค่รัฐบาลได้เป็นรัฐบาลได้ก็คือเพียงแค่ให้ได้เป็นแต่ถ้าส้มยังยืนหยัดนะครับยังซื่อตรงกับประชาชนอยู่ครับว่าจะปฏิรูปโครงสร้างปฏิรูปทุนผูกขาดปฏิรูปกองทัพเนี่ยเรื่องนี้ครับจะทำให้การต่อรองในการตั้งรัฐบาลนั้นยากนอกจากเขาบอกว่าที่ผ่านนอกจากเขาบอกว่าไม่เอาละที่ผ่านมาคือการโกหกประชาชนไปหาเพื่อให้ได้เป็นส.ส.ไว้ก่
1: อ
0: นถ้าอย่างนั้นได้คือเท่ากับว่าที่ผ่านมาสิ่งที่ส้มพูดหลักการทั้งหมดนั้นนะครับคือการซื้อเสียงรูปแบบหนึ่งคือการโกหก
2: เอาแต่ก่อนหน้านี้แกนนำของส้มออกมาอธิบายเองครับอาจารย์ฮะเป็นเพราะเรานี่แหละที่ทำให้เขามีวันนี้ได้อะครับก็แสดงว่า
0: ใช่ครับก็คือท่านนั่นคือในมุมนั้นก็ใช่ว่าถ้ายอมรับว่าเป็นความผิดพลาดของตัวแต่การยอมรับกับความผิดพลาดของตัวต้องยืนยันในหลักการไม่ใช่ว่าในเมื่อเป็นความผิดพลาดของตัวก็พร้อมจะเปลี่ยนจุดยืนทางการเมืองเหมือนกับพรรคการเมืองอื่นๆว่าต้องการเพียงแค่เข้าร่วมรัฐบาลไม่เอาละปฏิรูปโครงสร้างไม่เอาละทุนผูกขาดไม่เอาละนะครับปฏิรูปกองทัพที่ผ่านมานั้นก็คือการโกหกประชาชนแค่เป็นเทคนิคการหาเสียงนะครับไม่แตกต่างจากพ
1: ร
0: รคการเมืองแบบต้องก็จะเสีย
1: ครับ
0: เพราะในขณะนี้ผมคิดว่าประชาชนก็ยังศรัทธาพรรคส้มอยู่เยอะแต่ถ้าส้มลดระดับคุณภาพตัวเองไปเนี่ย
1: ไ
0: ม่จบแล้วส้มเนี่ยก็คือจบเลยฮะ
2: โอ้ส้มจะสีเข้มขึ้นมาทันทีเลยหรือเปล่าครับอาจารย
0: ์ถ้าเปลี่ยนหลักการใช่ไหม
2: ถ้าเปลี่ยนหลักการเนี่ยมันก็จะไม่ส้มแล้วใช่ไหม
0: มันกลายเป็นส้มเน่าอะครับถ้าเปลี่ยนหลักการคือส้มเนี่ยทุนความเชื่อมั่นของเขาก็คือเรื่องของอุดมการณ์เขาจะมีความแตกต่างจากพรรคเพื่อไทยที
1: ่
0: มีประสบการณ์มีนักการเมืองนะจะแตกต่างภูมิใจไทยที่มีบ้านใหญ
1: ่
0: มีการจัดการนะครับที่มีจากนักการเมืองที่มีประสบการณ์แต่ส้มเนี่ยมันมาจากความคาดหวังของคนในสังคมและถ้าส้มทำลายความคาดหวังโดยการไม่ทำตามหลักการเนี่ย
1: อ
0: ันนี้จะเป็นปัญหากับส้มระยะยาวแต่ได้ถ้าคิดระยะสั้นว่าขอให้ชีวิตเนี้ยได้เป็นรัฐมนตรีสักครั้งหนึ่งได้ครับ
1: คือ
3: เป็นการทำลายฐาน
2: ความ
3: ไปเลย
2: ความนิยมของพรรคการเมืองต่างกันภูมิใจไทยเขามีบ้านใหญ่เพื่อไทยเขามีบ้านใหญ่กับเขามีเหมือนกับผู้นำทางจิตวิญญาณ
0: ใช่ครับใช่ครับแต่ของ
2: พรรค
0: เน
2: ี่ยส้มเขา
0: คาดหวัง
2: จุดยืนของเขาอย่างเดียวที่ทำให้การนิยมเขามาถึงวันนี
0: ้ใช่ครับนอกจากว่าเขาเข้าไปแต่เขายังยืนยันแบบเดิมว่านะครับปฏิรูปตุนผูกขาดปฏิรูปกองทัพนะครับปฏิรูปการเมืองหรือไม่ถูกแรงกดดันปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ด้วยถามว่าพรรคเพื่อไทยจะเอาไหม
2: อังคลิกกลับมาถ้าเสถียรภาพรัฐบาลภูมิใจไทยกับเพื่อไทยเนี่ยถูกไม่เอาและไม่อยากเล่นบทพ่อรองและอยากจะมีบทนำบ้างนะฮะสสที่ไม่ถึงร้อยเนี่ยนะครับภูมิใจไทยเขาทำอะไรได้บ้างครับอาจารย์ฮะ
0: ภูมิใจไทยตอนนี้ผมคิดว่าถ้าเขาจะยังคงสถานะเป็นพรรคนำต่อใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: สำคัญเลยเขาต้องคุยกับเขียว
2: ครับ
0: คุยกับเขียวนะเรื่องของเขียวก็พร้อมจะคุยถ้าได้มีโอกาสเข้าร่วม
2: ครับ
0: อาจจะมีเงื่อนไขว่าโอเคละคนที่สังคมมีข้อสงสัยแกนนำพรรคบางท่านอาจจะไม่ได้เป็นรัฐมนตรีนะครับประการที่หนึ่งประการที่สองพรรคเพื่อไทยเองในสถานการณ์ตอนนี้ผมคิดว่านะฮะมันก็จะมีหลายกลุ่มนะ
2: ครับ
0: อาจจะมีการผ่าแดงผ่าพรรคเป็นคนละครึ่งนะครับส.ส.ที่เป็นส.ส.บ้านใหญ่มีกลุ่มทุนเฉพาะของตัวเองเนี่ยอาจจะนะครับต้องแยกออกมา

0: ในขณะที่สสบางคนที่ต้องอาศัยบารมีใบบุญของคุณทักษิณได้เป็นสสเนี่ยก
1: ็
0: ต้องอยู่แบบนี้ต่อไปเพราะตัวเองไม่มีปัญญาเป็นสสด้วยตัวเองต้องอาศัยความรู้ความสามารถของคุณทักษิณและกระแสพรรคพอเป็นแบบนี้ปั๊บมันก็ทำให้รัฐบาลอาจจะประคับประคองไปได้ก็คือพรรคเพื่อไทยก็จะเจ็บหน่อยโดนขาครึ่งอาจจะเป็นของคนนั้นคนนี
1: ้
0: นะครับของสอนั้นสอนี้นะที่อยู่ได้ทุกพรรคก็อาจจะเป็นกลุ่มหนึ่งที่อาจจะอิงอยู่กับพรรครัฐบาลและเอาเขียวมาเติมจำนวนก็ยังพออยู่ได้แต่แบบนี้ปั๊บพรรคที่เจ็บก็คือพรรคเพื่อไทยครับทุกขาเลยฮะ
1: โอ้โหถูกผ่าก็จะบอลไฟเล็กลงไปอีกใช่ไหมถ้าอย่างนี
0: ้ก็ทำได้ครับผมคิดว่านะบาดแผลที่เขาเคยถูกหักหลังในสมัยคุณสมัครกับนายกสมชายเขาก็ยังรู้ว่านี่แหละการเมืองมันโหดกว่าที่คิดขนาดนั้น5นาทีนะ5นาทีเขายังหักหลังกันได้
1: คร
0: ับจึงไม่แปลกนะเกมแบบนี้ปั๊บเพื่อที่จะนะครับเอาจากการพักที่ยังไงมีอำนาจการต่อรองถูกเนี่ยให้อ่อนแอลงก็คือผ่าขึ้น
1: ครับโอ้เพราะฉะนั้นในคือนายกก็ยังคงมั่นใจอ่ะก่อนหน้านี้ที่ท่านอธิบายผู้สื่อข่าวไปถามนะอาจารย์แดงเขาเขียวเนี่ยเขาจะจับมือกันมีปฏิญญาโมนาโกอะไรประมาณนั้นน่ะนายกก็เลยบอกว่าโอ้แดงกับเขียวรวมกันก็เป็นน้ำเงินไง
0: ใช่ๆครับแต่ผมว่านายกพูดชัดนะ
1: คือ
0: แดงกับเขียวรวมกันก็เป็นน้ำเงินก็คือแดงเรื่องหนึ่งที่ไม่ต้องพึ่งพาคุณทักษิณนะครับพึ่งพาสอต่างๆได้เนี่ยก็ไม่มีความจำเป็นต้องพึ่งพาคุณทักษิณ
1: เปิดตัวเลย
0: รวมกับเขียวอ่ะก็คือรวมกันก็กลายเป็นน้ำเงินอย่างที่คุณท่านนายกพูดถูกแล้วฮะแดงกับเขียวรวมกันเป็นน้ำเงินนะครับแล้วก็ปล่อยแดงส่วนหนึ่งที่อยู่คุณทักษิณเอาไว
1: ้
0: พอเป็นแบบนี้ปั๊บก็ต้องรีบเดินเกมอ่ะก็ต้องทำให้เขียวกับแดงเห็นไหมที่มีกระแสข่าวแค่เขียวกับแดงมารวมกันกลายเป็นแดงไม่มีเขียวอะไรเงี้ยเพื่อที่จะทำให้บรรดาสสเนี่ยเกิดความลังเลใจนะครับถ้ามันมีใครจัดงานกีฬาฟุตบอลแล้วก็ไปเคลียร์กันไปดิวกันที่ทางกระแสข่าวอ่ะ
1: ครับครับแถวๆตรงเนี้ยแถวๆเลยนครปฐมไปนิดนึงเน
0: ี่
1: ย
0: ใช่ใช่ครับแล้วถ้าทั้งสองท่านสังเกตดูนะก่อนนั้นเนี่ยก่อนที่จะมีกรณีที่ราชบุรีนะแกนนำทั้งเขียวและแกนนำแดงเนี่ยลงภาคใต้กันเยอะมากนะ
1: คร
0: ับ แล้วแกนนำเขียวและแกนนำน้ำเงินนะไม่ว่าจะอ้างว่าไปงานอะไรก็ตามแต่งานบันเกิดหรือว่าไปบวงสรวงอะไรก็ตามแต่นะแต่ผมที่ได้ข่าวมาเหมือนกับไปคุยอะไรกันบางอย่าง
1: แสดงว่าน้ำเงินเองเขาก็มีแผนที่จะรับมือ
2: เตรียมไว้อยู่แล้ว
1: เรื่องเหล่านี้อยู่แล้วเพราะรู้ว่ามีพรรคการเมืองหนึ่งก็พยายามเล่นบทพระรองแต่ว่าเล่นได้ไม่นานฮะ
0: ใช่คร
1: ับ ก็อยากจะมีบทบาทเด่นขึ้นมา
0: ใช่ครับเพราะเริ่มเห็นการขยับต้องยอมรับว่าในบรรดารัฐมนตรีลูกเทพเนี่ยผมคิดว่างานเพิ่งมาสปีดเอาตอนหลังนะแต่เมื่อเปรียบเทียบกับอาจารย์ยศชนันเนี่ยผมคิดว่าสังคมรู้สึกว่าอาจารย์ยศชนันเนี่ยนะครับมีผลงานมากกว่า
1: ครับ
0: เป็นแบบนี้ปั๊บพรรคเพื่อไทยก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเองก็ยังสามารถที่จะสร้างคะแนนนิยมได้ถ้ามีโอกาสได้ต่อรองขอกระทรวงที่มันมากกว่าแรงงานมากกว่าอว.มากกว่าศึกษาธิการไปกระทรวงที่เขามีความเชี่ยวชาญอย่างเช่นกระทรวงเศรษฐกิจกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลพวกนี้ผมคิดว่าเขาก็นี่คือโอกาสของเขาถ้าเกิดว่าเขามีความจำเป็นต้องยกมือให้พรรคนะครับเพื่อพรรคภูมิใจไทยแต่เขาก็ยังสามารถใช้โอกาสนี้ในการสร้างผลงาน
1: เพราะว่าอยู่กระทรวงอบก็จริงแต่ว่าฉายแสงได้สว่างเหลือเกินนี่ครับ
0: ใช่ใช่ครับใช่ครับซึ่งของพวกนี้ของพวกนี้นะครับผมว่ามันไม่ปกติแหละมันมีกระบวนการหลายอย่างที่ทำให้รู้สึกว่าผลงานเขาโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นสื่อสร้างภาพลักษณ์การสื่อสารทางการเมืองท
1: ั้
0: งหมดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นการเจตนาเพื่อที่จะทำให้เห็นว่าพรรคเพื่อไทยจะเป็นทางเลือกหนึ่งถ
1: ้
0: าเกิดว่าชนชั้นนำรู้สึกว่าพรรคภูมิใจไทยไปต่อไม่ได้เพื่อไทยก็จะกลับมาถูกใช้บริการอีกรอบหนึ่งแต่พ
1: ร
0: รคที่ผมคิดว่าเดินเกมพลาดเลยคือพ
1: ร
0: ร
1: ค
0: ส้มเสียทั้งขึ้นทั้งล่อง
1: เพราะฉะนั้นที่ต้องจับตาดูก็คือหลังจากที่ปลายไม่ไว้วางใจเนี่ยโควต้ารัฐมนตรีในส่วนของท่านนายกไม่ว่าจะเป็นคุณ
2: ส
1: ุภจีคุณเอกนิติก็อาจจะเปลี่ยนคนมาดูแลอย่างนั้นเหรอครับอาจารย
0: ์ผมส่วนตัวผมมองอย่างนั้นครับแต่มันต้องมีการปรับครม.แน
1: ่
0: ถ้าม
1: ัน
0: มีความชอบธรร
1: ม
0: ในการต้องปรับแล้วเนื่องจากมันเห็นข้อวิพากษ์วิจารณ์เห็นผลงานที่เป็นรูปธรรมว่านะครับมันสำเร็จจริงหรือไม่ต้องยอมรับว่านะคุณสุภจีคุณเอกนิติทั้งหมดเนี่ยก็มาจากความคาดหวังว่าเขาจากประสบการณ์ความรู้ของเขาจะทำให้เศรษฐกิจนั้นมันดีขึ้นแต่มันก็ทำได้ระดับหนึ่งแต่พ
1: ร
0: รคเพื่อไทยเนี่ยเขาหาจังหวะได้ จังหวะที่ทุกครั้งอ่ะทุกครั้งถ้าทั้งสองท่านจำได้เวลาเพื่อไทยจะมาเนี่ยเขาจะมาในภาวะที่คนรู้ส

0: ึกว่าขาดผู้นำขาดผู้บริหารที่นะครับมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารเศรษฐกิจซึ่งตอนนี้นะมันก็ได้จบจังหวะไปหมดเลยสถานการณ์จริงๆด้วยแล้วก็แรงกดดันเข้าวิพากษ์วิจารณ์ด้วยและการขยับของคุณทักษิณด้วยมันรู้สึกว่ามันทำให้คนรู้สึกเห็นว่าถ้าเกิดว่าพรรคเพื่อไทยได้กระทรวงเหล่านี้ไปเนี่ยเศรษฐกิจความเชื่อมั่นมันน่าจะดีขึ้นมาบ้างอะไรเงี้ย
1: ครับครับเพราะว่าอะไรฮะอยากจะต้องมีบทบาทนำขึ้นมาความดีของคุณทักษิณก็ยังมีเรื่องของภาษี 17,000 ล้านยังมีเรื่องของน้องสาวที่ยังไม่ได้กลับถ้าเกิดว่าสถานะยังคงเป็นลักษณะนี้เนี่ยไอ้ปัญหาเหล่านี้มันก็ยังคาราคาซังต่อไปอย่างนั้นนะ
0: ใช่ครับก็คือทั้งหมดเนี่ยโดยหลักการเลยไม่เกี่ยวกันนะฮะไม่เกี่ยวกันนะแต่ในการเมืองไทยอ่ะมันเกี่ยวกันยังมีผู้เล่นหลายระดับนะครับที่สามารถให้คุณให้โทษได
1: ้ครับ
0: นะครับพอเป็นแบบนี้ปั๊บพรรคเพื่อไทยมีความจำเป็นจะต้องอยู่ในอำนาจไม่ใช่เพียงแค่ตัวพรรคในฐานะสถาบันทางการเมืองหรือว่าอนาคตของผู้นำทางการเมืองแต่มันหมายถึงนะสิ่งที่จะสัมพันธ์กับผู้นำทางจิตวิญญาณของเขาที่มีคดีความอยู
1: ่ยังมีภารกิจที่จะต้องสานต่อนะฮะถ้าไม่เป็นผู้ที่มีบทบาทนำทำอะไรไม่ค่อยได้
0: ใช่ครับก็คือแม้ว่าจะไม่ได้เป็นรัฐบาลเองแต่ทำให้ตัวเองนั้นนะอยู่ในอำนาจแล้วก็สามารถสร้างคะแนนนิยมได้สร้างผลงานได้ก็ถือว่าถ้ามันมีการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยเพื่อไทยได้เปรียบสุดครับ
1: นะฮะโอ้เห็นภาพเลยครับอาจารย์ครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับอาจารย์โอรัน
0: คร
1: ับ
0: ครับครับ
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
2: รองศาสตราจารย์ดร.โอรันทินบางเตียวนะครับอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา
1: ก็
2: หลายประเด็นก็คงต้องรอดูเพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกไปเรื่องของศึกซักฟอกครั้งนี้ถ้าถามว่าจะให้มาเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเลยเนี่ยไม่น่าจะเกิดขึ้นเราก็คงต้องรอดูผลกระทบหลังจากนั้นเรื่องของการปรับครม.เนี่ยน่าจะมีแน่นอนรวมถึงเรื่องเสถียรภาพของรัฐบาลเนี่ยมันดูวัดได้จากการนั่นแหละอย่างที่บอกเรื่องของการยกมือโหวตรัฐมนตรีแต่ละคน
1: ก็คือตอนนี้เราไม่ได้มีแค่เฉพาะฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้านไงนะมันมีโอ้โหเยอะเลยอ
2: ่
1: ะฝ่ายค้ำฝ่ายค้าน
2: ฝ่าย
1: แค้นแล้วก็ฝ่ายคอยโอ้มันมีหลายฝ่ายอะคร
2: ับ ใช่เพราะอย่างที่บอกคือตั้งแต่ตอนแรกที่เราเห็นภาพของทางฝั่งพรรคฝ่ายค้านเนี่ยที่นำมาโดยพรรคส้มเนี่ยพรรคประชาชนมันจะมีพรรคสีฟ้าพรรคประชาธิปัตย์รวมถึงพรรคกล้าทำสีเขียวนะแต่ว่าบทบาทที่ผ่านมาเนี่ยเราแทบจะไม่เห็นการทำงานร่วมกันเลยของ3พรรคใหญ่ๆนี้ที่จะมาทำงานตรวจสอบรัฐบาล
1: แบบมันเป็นวัฒนจักรการเมืองถ้าเป็นรัฐบาลเนี่ยเราก็ต้องเน้นมีเสถียรภาพไห
2: ม
1: แต่ฝ่ายค้านไม่จำเป็นต้องไปถามว่าเขามีเอกภาพมีเสถียรภาพหรือเปล่าเพราะว่าจุดยืนของแต่ละพรรคต่างกันแต่ในเมื่อบทบาทของคุณเป็นฝ่ายตรวจสอบจุดยืนของพรรคคุณจะตรวจสอบเรื่องไหนคุณก็ว่ากันไปเห็นว่าเขาจะเรียกคุยกันแล้วนี
2: ่ใช่ใช่แต่เราก็คงต้องรอเพราะว่าเราก็คาดหวังเพราะว่าอย่างคือในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์บทบาทของพรรคฝ่ายค้านตอนที่เป็นฝ่ายค้านเขาก็ทำได้อย่างน่าประทับใจมีการตรวจสอบจนแล้วเราก็เห็นผลงานของพรรคประชาธิปัตย์ในสมัยที่เขาเป็นฝ่ายค้านมาหลายๆรัฐบาลเนี่ยมันมีอะไรที่มันเป็นประเด็นแล้วมันทำให้เอามาต่อยอดมาสู่เรื่องของมาส่งปปช.ปปช.ชี้มูลต่างๆมันเยอะแยะแต่ว่าพอหลังจากที่ถ้าพรรคประชาธิปัตย์เขามีการปรับไซส์มีการปรับพรรคกันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้บทบาทในพรรคมันก็น้อยลงแล้วก็ภายใต้การนำของพรรคประชาชนนั้นเราก็จะเห็นพรรคประชาชนนั่นแหละออกมาพูดเยอะมากแล้วก็อย่างที่เราเคยคุยกับนักวิชาการบางท่านบอกว่าพอนี่แหละพอนักการเมืองเป็นอินฟลูเอนเซอร์ซะเองเนี่ยการออกมาพูดการออกมาชี้แจงต่างๆมันเหมือนก็เป็นการบอกการบ้านไปแล้วอะ
1: ถ้าในสภาข้อมูลเหมือนกับที่คุณอธิบายในโลกออนไลน์ทุกวันไม่มีอะไรใหม่ครับ
2: ครับ
1: ตรงนี้แหละที่มันจะเป็นปัญหาของพรรคอ่ะว่าไม่มีข้อมูลใหม่แล้วก็เห็นไหมแม้ว่ามีข้อมูลดีแต่พออภิปรายผ่านไปวันหนึ่งก็จะมีหลายท่านออกมาบอกว่าข้อมูลเนี้ยคุณเอามาจากตรงนู้นคุณเอามาจากตรงนี
2: ้
1: ซึ่งมันออกจากสื่อไปแล้วครับ
2: นั่นแหละแปลว่าอย่างที่บอกว่าก็คงต้องรอดูเรื่องของการอภิปรายไม่วางใจที่เกิดขึ้นในวันที่20อ่ะเรื่องจะมีการเปิดสภาในวันที่15นี้แต่ว่าเรื่องของการยื่นอภิปรายนี่ก็น่าจะเกิดขึ้นประมาณช่วงต้นเดือนหน้าซึ่งก็อย่างที่อาจารย์โอรานพูดไปว่ามันก็ถ้าถามว่าจะให้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการอภิปรายเลยไหมเนี่ยมันไม่น่าจะเกิดขึ้นแต่ว่าเรื่องมันน่าจะมีผลไปจนถึงการปรับครม.รวมถึงการต่อรองกระทรวงต่อรองอำนาจกันภายในพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยมีแน่เกิดขึ้นแน่เพราะว่าอย่างที่บอกไปว่ามันก็มีหลายสูตรต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันจะมีทั้งเรื่องจริงเรื่องไม่จริงแต่ว่ามันก็มีปรากฏการณ์อย่างที่อาจารย์เล่ามาว่าก็มีปรากฏการณ์นักการเมืองไปรวมตัวกันหลายๆพื้นที่หลายๆจุดเหมือนกัน
1: ซึ่งมันก็เป็นที่น่า

0: สังเกตใช่
1: ไหมใช่เพราะอย่างที่เมื่อสักครู่ที่อาจารย์บอกไปเรื่องของที่เราอาจารย์เชนไปโผล่ที่น่านเนี่ยบางทีก็ยังเป็นเพราะถ้าเกิดในตามหลักของกระทรวงแกอวเนี่ยไม่น่าจะเกี่ยวข้องเลย
0: เกี่ยวครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าเป็นรองนายกรัฐมนตรีที ่รับผิดชอบพื้น

0: การบริหารจัดการมีการตั้งศูนย์นะฮะในการที่จะสั่งการเบ็ดเสร็จเด็ดขาดด้วยศูนย์เดียว
1: ครับ
0: และที่สำคัญบุคลากรไม่พอใช่ไหมอาจารย์เชนยกหูโทรศัพท์ถึงพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีกลาโหมผมขอกำลังทหารลงมาช่วยกู้เมืองน่านหน่อยได้ไห
1: ม
0: วันนี้ท่านนายกที่ลงไปเนี่ยยังต้องเอ่ยปากชมอาจารย์เชเลยอะนะฮะว่าเป็นหนุ่มมีวุฒิภาวะตัดสินใจมีภาวะผู้นำบริหารจัดการสถานการณ์ในพื้นที่ได้ดีเยี่ยมครับ
1: เพราะว่าอย่างที่บอกคือต้องเน้นนอกจากเรื่องของอาจารย์เชแล้วก็จะมีทางด้านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณเจเศษ
0: เจเศษก็ไปเหมือนกันเจเศษลงไปตั้งแต่วันแรกเลย
1: ใช่แต่ว่าภาพที่มันออกมาไงพี่รองคือออกมาตามสื่อที่ออกมาคือภาพของอาจารย์เชเนี่ยดูลงพื้นที่เข้าถึงมากกว่าแล้วก็มีเสียงประชาชนชื่นชมมาเยอะมากกว่าแล้วก็เหมือนกับมันก็จะมีไม่ใช่แค่ในสื่อหลักพี่รองถ้าเกิดเราดูในโซเชียลเนี่ยเขาก็มีการพูดถึงอาจารย์เชหลายมุมหลายมิติที่บอกว่าเอ๊ะบางทีบางจุดเนี่ยคือเขาก็บอกว่าตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ตั้งแต่เกิดสถานการณ์มาเนี่ยรัฐมนตรีที่เข้าไปเนี่ยบางทีแม้กระทั่งหน่วยงานในพื้นที่เองยังเข้าไม่ถึงพื้นที่เลยแต่ว่า
0: อาจารย์เชลงไปแล้วและที่สำคัญก็คือพอลงไปเนี่ยอู้กับเมืองด้วยไงก
1: ็
0: ได้ใจชาวบ้านเข้าไปใหญ่เลย
1: ใช่เพราะอย่างที่บอกว่าคือสถานการณ์นี้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันถ้าเกิดเอาหลักๆเลยที่ปัวเนี่ยมันก็คืนเดียวนะพี่ลงที่มาน้ำมาเร็วแล้วก็พออีกเช้าพอทุกวันนึงคุณก็คือน้ำลงไปละแล้วก็ที่พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังแล้วก็ที่ตอนนี้ยังคงมีสถานการณ์ก็คือในพื้นที่เศรษฐกิจในพื้นที่ตัวเมืองแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันก็หลังจากนั้นเนี่ยวันนี้ที่ท่านนายกรัฐมนตรีลงไปเนี่ยก็จะเป็นโมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องของการไปฟื้นฟูแล้วเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันมาเร็วแล้วไปเร็วแล้วก็คืออย่างคุณอนุทินนะในรัฐมนตรีก็มีหมวกในส่วนของเป็นมท.1ด้วยไปลงพื้นที่แล้วก็หลายๆจุดเนี่ยมันต้องการการเยียวยาจริงแล้วคือหลายๆสิ่งชาวบ้านเนี่ยวันแรกๆที่ออกข่าวมาให้ลงที่มาแบบโอ้โหทุกคนตะโกนมาบนหลังคาบ้านเลยอ่ะวลียอดฮิตอ่ะ
0: รวยไม่ไหวแล้ว
1: เนี่ย
0: ประมาณนั้นครับเสียดสีไปท่านนายกบอกว่าเดี๋ยวจะเร่งจ่ายเงินเยียวยาก้อนแรกเลยจะได้วัน2วันนี้แล้วเนี่ยนะฮะก็จะให้ก่อนก้อนแรก 7,600 นะฮะแล้วก็ความเสียหายเกี่ยวกับทรัพย์สินอื่นๆเดี๋ยวค่อยว่ากันไปตามขั้นตอนของทางราชการนะฮะพี่โจมิเตอร์ถามมาผลเลือกตั้งนายกอบจ.กาฬสินธุ์มีไหมครับนะฮะเข้าไปดูให้แล้วนะครับพี่โจครับผลนับคะแนนณขณะนี้นะครับผลปรากฏว่าผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยครับนางเฉลิมขวัญหล่อตระกูลเบอร์1เนี่ยนะฮะมีคะแนนนำคะแนนนำเท่าไหร่ตอน 18:00 นที่ผ่านมานะครับผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด 784,626 คนตอนนี้เขานับเป็นแล้วนะฮะยังไม่ถึง 10% นะครับก็ปรากฏว่าคุณเฉลิมขวัญครับนำอยู่ครับได้ไป 15,503 คะแนนคุณประเสริฐบุญเรืองกลุ่มฮักแพงเบิ่งแยงกาฬสินธุ์เนี่ยเพิ่งได้แค่ 3,800 เองอ่ะยังไม่ถึง 4,000 ดีเลยอันนี้นับไปได้ยังไม่ถึง 10%
1: อ๋อครับ
0: นะครับ
1: คงต้องรอดูเพราะว่าไม่น่าจะเกิน2ทุ่มเนี่ยน่าจะผลน่าจะทางยังไม่เป็นทางการก็น่าจะออกมา
0: ถ้าเป็นกราฟเนี่ยนะฮะที่ทางกกต.เขาทำให้เห็นเนี่ยนะฮะปรากฏว่าสีแดงพุ่งปรี๊ดขึ้นไปสูงมากเลยนะครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ที่คนนับเนี่ยยัง
1: ไม่มาก
0: ยังน้อยอยู
1: ่
0: นะฮะก็คะแนนชนะอันดับ2ไปเนี่ย80% กับ 19%
1: อืม
0: ห่างกันไหมอ่ะ
1: 80กับ19
0: ครับ
1: ครับโอ้โหหลายเท่าตัว
0: ครับ
1: ครับ
0: อ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีอัปเดตคะแนนคืบหน้ายังไงเดี๋ยวจะรายงานต่อนะฮะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวต้องพักครู่นึงนะฮะเด
1: ี๋
0: ยวมาคุยกันต่อครับ
1: ครับ
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงขั้นละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: นี่แกเอาต้ม

0: จืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
1: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
0: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจากเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้โคเปเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
2: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอนคอนเน็กต์แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcon HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcon News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcon Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
4: สิบแปดนาฬิกา48นาทีนะครับแบบเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่23สิงหาคม2569นะครับอยู่กับผมอธิสมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองครับ
5: คุณซันต้าบอกว่าหมอชนน่านมาแจมไหมครับไปสิฮะลงพื้นที่ด้วยสิครับในการช่วยเหลือพี่น้องชาวน่านฮะ
4: ครับ
5: ก็ใกล้ๆอาจารย์เชนนั่นแหละคร
4: ับใช่ครับเพราะว่าพอหลังจากก็พอมันเกิดเหตุปุ๊บเนี่ยทุกคนท่านนักการเมืองคนแรกๆที่เกิดบอกว่าเป็นเจ้าของพื้นที่น่านเนี่ยก็ต้องพา
5: คุณหมอนี่แหละ
4: คุณหมอชนน่านเนี่ยต้องมาก่อนแม้ว่ารอบนี้จะไม่ได้เป็นส.ส.
5: ครับ
4: แต่ว่าก็คือยังคงมีบทบาทในพื้นที่แล้วก็เนี่ยแหละพออาจารย์เชนลงพื้นที่เนี่ยก็จะคนหนึ่งที่ต้องไปอยู่ตรงนั้นก็คือนั่นแหละคุณหมอชนน่าน
5: ครับ
4: ครับ
5: ก็ถือว่าสถานการณ์อุทกภัยที่แรงที่จังหวัดน่านเนี่ย
4: ครับ
5: ถ้าในมุมสายตาพี่น้องประชาชนก็ยังใจชื้นไงเพราะว่านักการเมืองผู้รับผิดชอบระดับประเทศลงไปดูแล
4: ครับ
5: ความทุกข์ยากของพี่น้องในวันแรกๆเลยนะฮะขาดเหลืออะไรเนี่ยเร่งดำเนินการให้ทันทีจนคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะวันนี้ที่แถลงที่พรรคประชาธิปัตย์หลายเรื่องเลยยังต้องชมเลยนะฮะต้องชมครม.เลยนะครับว่าแก้ปัญหาได้รวดเร็วในการเข้าถึงพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหานะครับพี่วิชัยคุยเข้ามาบอกน้องตะลง3จังหวัดใต้เนี่ยเกลือเป็นข้าวหรือเปล่านะภาษากลางก็คือเกลือเป็นหนอนหรือไม่นะ
4: ก็เป็นข้าว
5: นะหรือเปล่านะภาษาใต้นะฮะอธิบายมาหน่อยพี่วิชัยครับเกลือเป็นหนอนหรือไม่เนี่ยเมื่อคืนนี้ครับผมจัดรายการคมในข่าวกับเสแมวพลโทพระดอนพัฒนาถาบุตรนะฮะอธิบายถึงเรื่องของสถานการณ์ใน3จังหวัดเนี่ยนะครับคือมันมีหลากหลายปัญหาหลายมิตินะฮะเรื่องของการแบกแยกดินแดนถามว่ายังมีอยู่ไหมยังมีอยู่นะฮะแต่มันก็ยังมีเรื่องของภัยแทรกซ้อนเข้ามาอีกไอ้คำว่าภัยแทรกซ้อนไม่ใช่เฉพาะฝ่ายตรงข้ามอย่างเดียวนะคุณอาทิตย
4: ์
5: ค้ายาเสพติดค้าของเถื่อนผู้มีอิทธิพลน้ำมันเถื่อนเรียกค่าคุ้มครองไม่ใช่อย่างนั้นอย่างเดียวนะครับ ฝ่ายข้าราชการก็ถือว่าเป็นภัยแทรกซ้อนเหมือนกันนะครับเพราะอะไรครับเมื่อก่อนเนี้ยถ้าเราทำงานราชการแล้วปรากฏว่าเราทำผิดวินัยจะต้องถูกย้ายออกจากพื้นที่จะต้องลงโทษย้ายไป3จังหวัดร้องห่มร้องไห้ไม่อยากจะลงพื้นที่ลาออกดีกว่าถ้าลงพื้นที่3จังหวัดเสแมวบอกว่าณวันนี้มุมมองแบบนั้นเปลี่ยนไปแล้วเพราะว่าลงไปเนี่ยโอ้โหทรัพยากรงบประมาณความก้าวหน้าทางอาชีพมันรออยู่เต็มไปหมดเลยใน3จังหวัดฮะบางทีถ้าเรามีสรรพกำลังจริงๆเนี่ยเอาชื่อเราลงไปและเราไม่ต้องอยู่ตรงนั้น
4: ไม่ต้องอยู่ก็ได
5: ้ปีหนึ่งได้ทวีคูณ
4: อ
5: ่ะนะฮะไอ้ตรงเนี้ยมันก็เลยเป็นปัญหาซับซ้อนกันเข้าไปใหญ
4: ่
5: นะครับอันนี้คือปัญหาของพื้นที่3จังหวัดและอีกส่วนหนึ่งนะฮะกลุ่มเห็นต่างเนี่ยต้องบอกว่าเขามีศักยภาพเพิ่มขึ้นจริงนะฮะทั้งเรื่องของการดำเนินยุทธวิธีของเขาในการที่จะสร้างสถานการณ
4: ์
5: เรื่องของการประสานงานด้านการข่าวของเขานะราชการอยู่ตรงไหนเจ้าหน้าที่รัฐอยู่ซอยไหนบ้านหลังไหนรู้หมดนะฮะกลับกันฮะในส่วนของเราเองเนี่ยเรามีช่องว่างช่องโหว่เรื่องงานข่าวนะฮะเรื่องของการเข้าไม่ถึงพื้นที
4: ่
5: หรือไม่อย่างไรที่ทำให้เหตุการณ์ลักษณะนี้มันเกิดขึ้นเนืองๆจำได้ไหมอ่ะที่เสทบท่านบอกว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะออกไล่ล่าคุณบ้าง
4: อีกวันหนึ่งมาเป็นไง
5: เราก็โดนทุกวันเลยเนี่ย
4: ครับ ก็มีทั้งเรื่องของการต้องเนี่ยเรื่องนี้ก็ต้องออกมาแก้ข่าวอีกเหมือนกันนี่พี่รอง
5: คร
4: ับ พอบอกว่าไล่ล่าพอพูดว่าไล่ล่าปั๊บเนี่ยทางใครนะจำไม่ได้แล้วก็มีผู้ใหญ่อีกท่านนึงที่ออกมาแก้ทันทีว่าไม่ใช่การไล่ล่า
5: ครับ
4: ก็ต้องเป็นการเรื่องของมีการพูดคุยไปรอบเรื่องของการแสวงหาความจริงอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้น
5: โอ้โหบางคนพลาดไปถึงเรื่องของการโผโยกย้ายกำลังพลที่จะเกิดขึ้นเลยนะครับเพราะว่าตามข่าวที่ออกมาก็คือแม่ทัพยังอยู่ที่เดิ
4: ม
5: ทั้ง4เราทั้ง4ทัพอะนะฮะแม่ทัพภาค1ภาค2ภาค3และภาค4ฮะไอ้ตรงนี้มันจะเป็นปัจจัยด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็คงต้องว่ากันต่อไปนะ
4: คร
5: ับ อันนี้พี่วิชัยคุยมาแล้วก็พันนั่นแหละสำนองนะ
4: ใช่เพราะถ้าเราดูตามภาพตามคลิปที่มันออกมาตอนถึงตอนนี้พี่โร
5: บ
4: ที่มันออกมาเราเห็นว่าหลายๆอันหลายๆจุดเนี่ยมันเห็นภาพมันชัดมากแม้ว่าจะเป็นภาพบันทึกจากคนทั่วไปจากประชาชนในพื้นที่เนี่ยเห็นแม้กระทั่งตั้งแต่ก่อนการเตรียมมาก่อนเกิดก่อนก่อเหตุก็เห็นแล้วแล้วก็เรื่องการเอายางรถยนต์ไปวางในพื้นที่ชุมชนการบุกเข้าไปในร้านสะดวกซื้อต่างๆมันเห็นภาพและคือประชาชน
5: ก็ถ่ายภาพ
4: ห
5: มด
4: เลยใช่
5: ในพื้นที่ชุมชนนะฮะเอายางรถยนต์ไปวางรถยังวิ่งอยู่เลยฮะเห็นไหมล่ะครับ
4: ค
5: นยังส่องไฟอยู่เลยว่าเดี๋ยวระวังเหยียบยางรถยนต์ที่กำลังไฟไหม้นะ
4: ครับ
5: มันแปลกไหมครับมันน่าจะมีคำถามในหลายๆคนไหมครับว่าในเมื่อคุณไปเผาอบต.แล้วเนี่ยนะ
4: ครับ
5: คุณไปชิงรถกระบะมิตซูบิชิขับหลบหนีไปได้ตั้งไกลเนี่ยนะแล้วคุณไม่เจอด่านอะไรบ้างเลยเหรอครับ
4: เพราะอย่างที่เราคุยกันไปหลายๆครั้งที่นักวิชาการใต้ออกมาคุยในรายการเนี่ยก็บอกว่าอันนี้อะไรมันก็จะเป็นจุดหนึ่งที่คงต้องรอดูเรื่องของช่องว่างช่องโหว่ของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้วยเพราะว่าอย่างที่เราเคยคุยกันไปว่าถ้าเกิดเขามีการก่อเหตุมุมเมืองนึงแหละแต่ว่ากระบวนการเหตุการณ์ที่มันจริงๆอ่ะก็จะเป็นอีกโซนเมืองนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยและอย่างที่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นหลายๆครั้งเนี่ยเจ้าหน้าที่ไม่กล้าที่จะออกไประงับเหตุทันทีทันควัน
5: กลัวซ้ำซ้อนกลัวเหตุการณ์เกิดขึ้นซ้ำซ้อนอย่างเช่นร้านสะดวกซื้อเนี่ยก็ยังไม่ให้ชาวบ้านเข้าไปพื้นที่ที่มีการมาก่อเหตุก็ยังไม่ให้ชาวบ้านเข้าไปในโซนบริเวณนั้นนะเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เขาตรวจพิสูจน์หลักฐานก่อนนะครับกลัวว่าจะเขาจะวางระเบิดซ้อนแผนเพื่อจะทำร้ายเจ้าหน้าที
4: ่
5: มันเคยมีประวัติไงฮะและตรงเนี้ยมันก็เลยทำให้เป็นจุดอ่อนนะฮะในการที่กลุ่มคนร้ายถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นเรื่องของการแบ่งแยกดินแดงจริงๆเน
4: ี่
5: ยเมื่อคืนนี้ไม่รู้ว่าครอบขนอะไรกันบ้างไง
4: ครับ
5: ทั้งคืนเนี่ยมันป่วนทั้งคืนเจ้าหน้าที่จับต้นชนปลายไม่ถูกเนี่ยถ้ามันจะขนอะไรที่มันผิดกฎหมายทำได้เลย
4: เพราะอย่างที่บอกว่าเมื่อคืนถ้าเกิดเอาตามที่สรุปการจากทางด้านของกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเนี่ยทั้งหมด51จุดนราธิวาส22จุดปัตตานี11จุดแล้วก็ที่ยะลา18จุดทั้ง3เหตุการณ์เนี่ยยังไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่ว่าก็คงต้องรอดูเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่ามันหลายจุดหลายพื้นที่ไหนที่มีการประกาศเคอร์ฟิวมีการประกาศปิดถนน
5: ทั้งจังหวัดนราธิวาสจนถึง6โมงเช้าเมื่อเช้านี้คร
4: ับ ใช่เพราะและวันนี้ก็คือข่าวสารที่มันออกมาเนี่ยก็คงต้องรอดูว่ามาตรการหลังจากนี้จะมีอะไรเพิ่มเติมไหมเพราะอย่างในชั่วโมงหน้าเนี่ยเราก็จะมีการพูดคุยกับทางด้านของนักวิชาการที่อยู่ในพื้นที่อาจารย์เอกรินที่เป็นอาจารย์ของคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ปัตตานี
5: ก็ประเด็นแรกที่จะถามก็คือก่อเหตุป่วนตั้ง50 60จุดเนี่ยนะครับมันมีนัยยะอะไรของพื้นที
4: ่
5: นะครับและประเด็นที่2ก็คือโอ้โหอันนี้เป็นช่องโหว่เป็นความผิดพลาดของฝ่ายความมั่นคงของเราเลยหรือเปล่าที่ทำให้เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นกระแสข่าวไม่มีแววมาเลยหรือนะฮะไอ้ตรงนี้มันจะต้องปรับจะต้องแก้ยังไง
4: ครับ
5: แล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งเขาบอกว่าไอ้ที่มันเกิดลักษณะนี้มันคือเสียงตะโกนครับมาคุยสันติสุขกับเราได้แล้วเพราะว่าวาระเดิมที่จะคุยกันเนี่ยก็คือเดือนหน้าแล้วนะครับกันยายนแต่ว่าเราเลื่อนออกไปไม่มีกำหนดเนื่องจากที่คุณมาก่อเหตุโจมตีจุดตรวจบูเกซามีแล้วก็ทำให้ทหารพลันของเราพีชีพไป5นายยังจะมีเรื่องของที่ตากใบสภ.ตากใบที่ไปสืบข่าวยาเสพติดแล้วก็ไปเจอขนำสวนปาล์มอ่ะแล้วก็คนนั่งอยู่ในนั้นหลายคนเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เลยเห็นผิดสังเกตขอจะเข้าไปตรวจสอบเจอยิงสวนออกมาพีชีพไป2นายแล้วปรากฏว่าอีกคนร้ายที่มันวิ่งออกมาเนี่ยเอาอาวุธประจำกายของเจ้าหน้าที่ไปด้วยทั้งหมดไอ้ตรงนั้นนะที่ตากใบเนี่ย16คน
4: ครับ
5: 16คนเนี่ยเราควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยเอาเข้าศูนย์ซักถาม13คน มีหลักฐานชัดเจนว่าเป็นผู้ก่อความไม่สงบจากบูเกซามีอ่ะแล้วหลบมาพักค้างอยู่อ่ะ7คนขอศาลออกหมายจับไปแล้ว
4: ครับ
5: ไปเจอตัวและปะทะกันเราวิสามันไปแล้ว2ยังเหลือหลบหนีอีก1
4: ครับ
5: อันนี้ก็คือเหตุการณ์ที่ทำให้เราบอกว่างั้นเรายังไม่คุยสันติสุขเนื่องจากก่อนคุยสันติสุขเนี่ยเราคุยทางเทคนิคกับเขาไปแล้วเราคุยทางเทคนิคไปแล้วว่าเราจะคุยกันวันนี้นะประเด็นที่คุณจะยื่นมาบนโต๊ะมีอะไรประเด็นที่เราจะเสนอไปบนโต๊ะมีอะไ
4: ร
5: เดี๋ยวจะมีผู้อำนวยความสะดวกคือมาเลเซียเขากำลังจะเปลี่ยนตัวผู้อำนวยความสะดวกเป็นฝ่ายทหารเดี๋ยวรอเขานิดนึงแล้วกันยานลุนเราคุยกันแต่คุณมาก่อเหตุแบบเนี้ยเราไม่คุยคุณตอบเรามาก่อนว่าคุณทำแบบเนี้ยเพราะอะไร
4: นั่นแหละเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราก็จะมาคุยกันในเรื่องนี้เรื่องของสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับทางด้านของนักวิชาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะครับเดี๋ยวชั่วโมงนี้เราพักกันก่อนครู่นึงครับ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
1: แก้มพิญญพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
0: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5
2: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจ
4: ออมยุดากรสุนทรญาตินะคะมาร่วมเจาะลึกเสาหลักสำคัญของอาเซียนนั่นก็คือเสาวัฒนธรรมค่ะมาเรียนรู้เพื่อนบ้านในเชิงลึกกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะทุกวันเสาร์18:00 น.-20:00 น.นะคะหาฟังจากที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่ค่ะ
0: ทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์18:00 น.-20:00 น.M-Cord News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
5: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีนะครับกับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของรายการทิศทางข่าวนะครับประจำคืนวันอาทิตย์ที่23 สิงหาคม 2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
6: คุณซันต้าบอกว่าก่อเหตุพร้อมกันหลายจุดในเวลาเดียวกันเอาแนวร่วมและกลุ่มสนับสนุนที่ไหนมาช่วยมากมายนะครับก็การก่อเหตุของเขาเนี่ยนะฮะถ้าทำโดยเฉพาะลำพังเนี่ยไปไม่ได้หรอกครับ
5: ครับ
6: นะฮะเพราะว่าพื้นที่เนี่ยมันมีด่านตรวจมีจุดตรวจมีเจ้าหน้าที่ชับใจเดินกันให้ขวักไขว่ไปหมดนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าได้รับความร่วมไม้ร่วมมือไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นปัญหาที่ยังแก้ไขไม่ตกคำว่าช่วงชิงมวลชนมันจึงสำคัญไงในการที่จะในให้พี่น้องประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตากับเจ้าหน้าที่รัฐอ่ะนะครับอู๋ต้องย้อนไปอีกอ่ะ

0: ยกคำพูดใครครับยกคำพูดของคุณหมอ
1: ครับ
0: จากนิติเวชอ่ะคุณหมออะไรนะผ่าศพอ่ะเดี๋ยว
1: หมอพรทิพย์
0: หมอพรทิพย์คุณหมอพรทิพย์เลยเข้าไปอยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต
1: ้
0: ก่อนหน้านี้เนี่ยคุณหมอออกมาอธิบายแล้วขออนุญาตยกคุณหมอนะมีคำพูดหนึ่งที่คุณหมอบอกว่าถ้าไม่ร่วมมือกับเขาเนี่ยปัญหามันจบไปนานแล้วนะครับดูสิอยู่ใกล้ๆบ้านอยู่ใกล้ๆชุมชนมีคนกลุ่มหนึ่งกำลังเจาะถนนน่ะ
1: ครับ
0: เจาะถนนลาดยางอะฮะกำลังสวยๆเนี่ยเจาะให้เป็นรูครับเพื่อจะเอาถังแก๊สเนี่ยนะฮะใส่ระเบิดฝังไว้ข้างในฮะเพราะว่าไปขุดบนถนนไม่ได้เนี่ยเจ้าหน้าที่ขับรถไปเห็นถนนเป็นรูอย่างเงี้ยเขาก็รู้แล้วมันวางระเบิดเจาะข้างถนนครับเพื่อให้ไปถึงกลางถนนเอาระเบิดยัดเข้าไว้แล้วก็ต่อสายหรือว่าเอารีโมทคอยกดเนี่ยนะฮะกว่าจะเจาะได้ใช้เวลากี่วัน
1: ไม่น่าจะมันกี่นาทีละ
0: แล้วก็มีรถขับไปขับมาก็มองเห็นกำลังจอดถนนกำลังจะวางระเบิดทำไมคุณไม่แจ้งเจ้าหน้าที
1: ่
0: นะฮะอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่มวลชนไม่เข้าข้างฝ่ายรัฐหรือไม
1: ่
0: ผมเอาคำถามเนี่ยไปถามเสแมว
1: ครับ
0: พลโทพลดอนพัฒนาถาบุตรว่าตอนเนี้ยมวลชนอยู่ฝ่ายไหนเสแมวบอกว่ามวลชนไม่อยู่ฝ่ายไหนทั้งนั้นนะ
1: ครับ
0: มวลชนถูกกดทับจากทั้งสองฝ่ายจนขยับขยื่นไปไหนไม่ได้ได้แต่ยื่นนะฮะป้ายข้อความว่าอยากสันติสุขอยากขอความสงบในพื้นที่นะฮะเช้าขึ้นมาอยากจะออกไปวัด
1: ครับ
0: เช้าขึ้นมาอยากจะไปมัสยิดเช้าขึ้นมาอยากจะไปตลาดเช้าขึ้นมาอยากจะส่งลูกไปโรงเรียนถามว่าจะปลอดภัยไห
1: ม
0: นะฮะถ้ามันจะปลอดภัยขอพื้นที่ปลอดภัยหน่อยได้ไห
1: ม
0: นะฮะแต่ที่ผ่านมายังให้คนในพื้นที่ไม่ได
1: ้ครับ
0: หนึ่งถ้าจะมาเข้ากับรัฐก็กลัวว่ารัฐจะคุ้มครองความปลอดภัยพี่น้องประชาชนไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่เข้ากับรัฐดีกว่าเอาจะไปเข้ากับขบวนการเหรอเข้าขบวนการที่เขาทำก็คือไปฆ่าคนไปสร้างความไม่สงบไปก่อเหตุนะตามทำลายความเชื่อมั่นทำลายเศรษฐกิจพื้นที่ก็ไม่เอากับกลุ่มเห็นต่างไม่เอากับขบวนการชาวบ้านบอกว่าไปไหนไม่ได้เลย
1: ถูกกดทับไว้อย่างนั้นแหละ
0: ถูกกดทับไว้แบบเนี้ยเอาก็เลยเอาแล้วจะทำยังไงฮะพลโทพลดอนก็บอกว่าทางที่เป็นทางออกที่ดีที่สุดนะที่ทุกสมรภูมิก็ทำกัน
1: ครับ
0: 1เอากฎหมายเข้าไปจับคุณทำผิดก็ต้องถูกดำเนินคดี2มาคุยกันคุณต้องการอะไรเป็นไปได้หรือไม่เพราะราชอาณาจักรไทยของเรามันแบ่งแยกไม่ได้ไง
1: ครับ
0: พอแบ่งแยกไม่ได้คุณรับเงื่อนไขนี้ไห
1: ม
0: ถ้าคุณรับเงื่อนไขนี้แล้วประเด็นอะไรล่ะที่คุณอยากจะให้ในพื้นที่มันพัฒนาแล้วก็เห็นสอดคล้องกับคุณมาคุยกัน
1: ครับ
0: แต่มันยังไม่ได้คุยไง
1: เพราะอย่างที่บอกเพื่อนก่อนนะเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของหน้าที่การแย่งชิงมวลชนมันเป็นหน้าที่ของใครอ่ะหน้าที่ของฝ่ายไหนก็ยังจะต้องเป็นในส่วนของกอรมน.
0: เราทำทุกอย่างแล้วนะฮะหนึ่งเอากฎหมายเข้าไปบังคับใช้สองเอากฎหมายไม่ได้เอาการเมืองนำการทหารแล้วกันนะฮะเอาการพัฒนาเข้าไปใส
1: ่
0: เราจึงมีสบต.ไงฮะกร
1: ม
0: น.เนี่ยก็คือฝ่ายที่จะดูพื้นที
1: ่
0: เหมือนกับบังคับใช้กฎหมายให้มันเรียบร้อยที่สุดแล้วสปต.คือฝ่ายพัฒนานักลงทุนมามันจะมีโครงการในพื้นที่มากมายเพื่อพัฒนา3จังหวัดที่เจริญสปต.สกิดกรมน.ตลอดเวลาสงบหรือยังสงบหรือยังชวนใครใครไม่มาเลย
1: ใช่เพราะว่าคือยิ่งภาพที่มันออกมาเมื่อคืนเนี่ยสถานที่ต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยชุมชนทั้งนั้นแล้วก็เป็นร้านสะดวกซื้อซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับสถานการณ์เลยแต่ว่ามันก็จะมีสถานการณ์ที่เหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นมันก็กระทบแน่นอนแหละเรื่องความเชื่อมั่นแล้วก็อย่างที่พระเจ้ากุ้งที่ผู้ฟังถามมาว่าหลายๆจุดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยสามารถทำพร้อมกันได้ภายในคืนเดียวแล้วก็กระจายกันไปเนี่ยเอามวลชนจากไหนมาและอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ว่าทำกลางชุมชนมีภาพถ่ายบรรทุกคนยังเดินทางไปมารถยังสัญจรปกติ
0: ผมคุยกับฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่เนี่ยลักษณะว่าจับมือใครดมแทบไม่ได้เนื่องจากอะไรครับใน A เป็นผู้ก่อเหตุใช่ไหมมาจากนอกพื้นที่เลยไม่ต้องเตรียมอะไรมาเดี๋ยวคนในพื้นที่เตรียมให้ทั้งหมดนะครับระเบิดถังน้ำมันอาวุธปืนมอเตอร์ไซค
1: ์
0: ชุดเปลี่ยนพอก่อเหตุเสร็จคุณไม่ต้องเอาอะไรไปคุณทิ้งไว้ตรงนั้นเดี๋ยวจะมีคนไปเก็บให้ไปจัดการให้หลบหนีไปได้เลยบ้านนี้มีมอเตอร์ไซค์จอดให้ไปกินข้าวบ้านนี้ก่อนไปเปลี่ยนชุดแล้วก็ไปอาบน้ำอาบท่าบ้านนั้นแล้วก็เดี๋ยวจะมีคนนั้นไปส่งให้อีกแล้วปรากฏว่าไม่ต้องมองมาข้างหลังว่าเจ้าหน้าที่จะติดตามเพราะเดี๋ยวจะมีคนนู้นตัดต้นไม้ให้อีกคนนึงไปโปรยฤดูปูตะปูเรือใ
1: บ
0: อีกฝ่ายนึงอีกหมู่บ้านนึงเดี๋ยวเขาจะเอายางรถวงมาเผาให้เจ้าหน้าที่ไม่กล้าออกมาคุณกลับบ้านได้เลยตามสบายเนี่ยฮะ การก่อเหตุของคนคนหนึ่งแต่เบื้องหลังของเขามีเป็นสิบสิบคนครับ
1: ผมก็คงต้องรอดูเพราะว่าอย่างที่เมื่อสักครู่ที่บอกไปว่าอาจารย์ที่เราจะคุยกันในชั่วโมงเนี้ยนักวิชาการในพื้นที่ภาคใต
0: ้ครับ
1: ก็เคยให้ทัศนะกับเราในหลายๆครั้งพอเกิดสถานการณ์ในพื้นที่มาเมื่อไหร่เนี่ยก็จะมีเรื่องนี้แล้วก็อันหนึ่งที่เราคงต้องมีการพูดคุยกันก็คือเรื่องของมาตรการของทางเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยช่องว่างช่องโหว่มันอยู่ตรงไหนแล้วอย่างที่บอกว่าคือเกิดขึ้นหลายจุดเนี่ยเจ้าหน้าที่ไม่รู้จริงๆหรอแล้วการโครงการข่าวเนี่ยเราก็มีแล้วใช้งบประมาณไปเยอะแยะมากมายในการไปหาข่าวในพื้นที่แต่ยังมีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอยู
0: ่โอ้โหเราเอางบพัฒนาลงไปนะครับเพราะเราเชื่อว่าถ้าปากท้องของคนสามจังหวัดนะนะฮะกินอิ่มนอนหลับไฟสว่างทางดีนะครับมีอาชีพมีการศึกษา ความเห็นต่างหรือว่าช่องว่างของสังคมแคบลงมา มันจะไม่เป็นอริกับรัฐ อันนี้เราก็เอาลงไปไม่รู้จะกี่แสนล้านแล้วแต่ยังแก้ไขไม่ได้ครับ
1: ใช่เพราะว่าอย่างที่เราก่อนหน้านี้เราก็เคยคุยกันที่พี่เราลงพูดถึงเรื่องของความงดงามของธรรมชาติในพื้นที่3จังหวัดในภาคใต้เนี่ยหลายๆคนที่เคยมองว่าอยากจะไปสัมผัสสักครั้งนึงแต่เพราะพอมันมีสถานการณ์แบบนี้มันก็ทำให้ความรู้สึกที่อยากจะลงไปในพื้นที่มันก็น้อยลงเหมือนกันแล้วก็มันก็เสียรายได้ไปเยอะจากการท่องเที่ยวเชิงแบบนี้นะ
0: ครับก็นี่ไงครับจึงมีสนามบินเบตงเกิดขึ้นไงครับเพราะเหตุตรงนี้แหละฮะว่าเราต้องไปลงที่หาดใหญ่พอลงหาดใหญ่เสร็จต้องนั่งรถตู้เพื่อที่จะออกไปปัตตานีเข้ายะลาแล้วก็จะไปทะลุเบตงนะครับไอ้น่ากลัวคือทางไปนี่แหละฮะแต่พอเข้าเบตงแล้วทุกอย่างสงบเรียบร้อยนะครับก็เลยต้องมีสนามบินเบตงก็คือข้ามทุกจังหวัดไปเลยแล้วไปลงที่เบตงเลยแต่ว่ามันก็ไปไม่ได้สุดอีกเนื่องจากอะไรครับมันสุดปลายด้ามขวานเครื่องบินเนี่ยถ้าเกิดว่าคนโดยสารไม่เต็มลำอ่ะขาดทุนไง
1: เพราะฉะนั้นหลายๆที่ทั้งในส่วนของเบตงนี่ก็ขาดทุนที่แม่ฮ่องสอนแม่สอนนี่ก็มีเครื่องบินที่จะไปพยายามบินตรงจากกรุงเทพไปแม่สอนแล้วก็นั่นแหละก็ขาดทุนแม้กระทั่งว่าเส้นทางสั้นๆจากเชียงใหม่ไปแม่สอนเนี่ยก็ยังคงมีปัญหาเพราะว่าถ้าเกิดมันมีสถานการณ์อะไรต่างๆเกิดขึ้นคือแม่สอนนอกจากเรื่องของถ้าเกิดพูดถึงความสวยงามเนี่ยมันก็เยอะแต่ว่าพอมันก็จะมีช่วงที่หน้าฤดูฝุ่นฤดูไฟป่ารวมถึงหน้าฤดูฝนฤดูมรสุมเนี่ยมันก็ไปไม่ได้เหมือนกัน
0: ครับพระธาตุดอยกองมูเนี่ยพอขึ้นไปก็เห็นท่าอากาศยานเห็นเมืองเมืองสามหมอกสวยครับสวย
1: ใช่ถ้ามีโอกาสให้ไปก็น่าไป
0: ครับ
1: ครับ
0: อ่ะเดี๋ยวพักครู่นึงแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าคุยกับนักวิชาการครับมาให้ทัศนะเนี่ยพี่โจพีเตอร์บอกว่าคุยกับนักวิชาการแต่ว่าสถานการณ์ไม่เห็นดีขึ้นเลยแต่เรายังได้ดูมุมมองเราเห็นมุมมองของคนที่เขาอยู่ในพื้นที่นะฮะเผื่อจะมีอย่างน้อยเนี่ยนะครับมุมมองอะไรที่จะกระตุ้นภาครัฐหรือว่าคนที่รับผิดชอบเอ๊ะเราเกาไม่ถูกที่คันหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะครับเพื่อให้สถานการณ์มันดีขึ้นก็ต้องร่วมไม้ร่วมมือกันนะ
1: ใช่เพราะว่าเราจะได้มองเห็นมิติอื่นมากขึ้นเพราะอย่างที่ถ้าเกิดเราติดตามในข้อมูลข่าวสารที่มันออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นข้อมูลจากทางภาครัฐที่เอาให้สัมภาษณ์ในมุมมองในมิติสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นแต่ว่าในเรื่องของนโยบายเรื่องของเสียงจากคนในพื้นที่จริงๆอาจจะไม่ค่อยได้รับการถ่ายทอดออกมาสู่ภายนอกสักเท่าไหร่เนี่ยแหละก็ถ้าพอได้ฟังมุมมองทัศนะจากอาจารย์นักวิชาการที่เข้าอยู่ในพื้นที่แล้วก็คลุกคลีกับคนในพื้นที่จริงๆอ่ะมันก็จะทำให้เห็นในมุมมองอีกมุมนึงที่อาจจะเหมือนหรือต่างจากทางที่เจ้าหน้าที่ของภาครัฐให้มา
0: เรื่องก็เหมือนว่าเราหลงลืมอะไรไปหรือเปล่าคนแก้ปัญหาอยู่แต่ส่วนกลางหรือว่าอยู่แค่ฝ่ายเดียวลองฟังอีกมุมนึงสิเดี๋ยวพักกันครู่นึงแล้วคุยกันครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบเก้านาฬิกา12 นาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้อยู่กับผมอธิสมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองครับ
0: เราคุยกับรองศาสตราจารย์เอกรินทร์ต่วนสิริเลยนะครับอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตปัตตานีครับตอนนี้อาจารย์มารออยู่ในสายแล้วครับ
1: ตอนนี้กำลังทีมงานกำลังต่อสายอยู่นะครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าอย่างที่บอกสถานการณ์ตอนนี้มันยังไม่นิ่งเนาะเพราะว่าแม้ว่าจะบอกว่าสถานการณ์ที่เขาสรุปมาจากทางกอรมนเนี่ยบอกว่า51เหตุการณ
0: ์ครับ
1: แต่ว่าอย่างที่พี่ลงคุยกันไปแล้วก็เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในช่วงเช้าวันนี้มันก็ยังคงมีตัวเลขที่มันเพิ่มขึ้นอยู
0: ่คือมันจะมีทั้งข่าวสารที่ต้องฟังจากทางการและก็ข่าวป่วนข่าวเฟซนิวที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่นะครับที่ทำให้เจ้าหน้าที่เองเนี่ยจะต้องออกมาแถลงแก้ข้อกล่าวหาแล้วก็อัปเดตสถานการณ์อยู่ตลอดเวลาครับ
1: ครับ
0: ไอ้ตรงเนี้ยคือสงครามข่าวสารเนี่ยทุกพื้นที่จริง
1: ๆ
0: ไม่ว่าจะเป็นไทยกับกัมพูชาไอ้สงครามเต็มรูปแบบที่เราลบกันเนี่ยนะฮะแม้จะสิ้นสุดลงไปแล้วเนี่ยสงครามข่าวสารยังไม่จบเลย
1: ใช่
0: กล่าวหากันไปนะฮะแล้วก็ออกมาโจมตีกันมาอย่างเงี้ยนะครับเช่นเดียวกับพื้นที่3จังหวัดหลังๆมาจะมีเรื่องของเฟคนิวเกิดขึ้นเยอะมากเพื่อที่จะดิสเครดิตเจ้าหน้าที่ครับ
1: เพราะอย่างที่เราคุยกันไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วไงว่าพอกลายเป็นว่าแทนที่จะต้องมีการออกประนามประนาม
0: เราต้องออกมาแก้ข่าว
1: แก้ข่าวเรื่องการยิงจากเฮลิคอปเตอร์
0: เออประมาณนั้น
1: ขึ้นได
0: ้ตอนนี้อาจารย์เอกลินตวนศิรินะครับอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีคุณณรงค์กับคุณอาทิตย์ครับ
0: ครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับอาจารย์วิเคราะห์ให้ฟังหน่อยครับเมื่อคืนนี้เกิดขึ้นเอามากกว่า50จุดใน3จังหวัดแทบจะทุกอำเภอเลยเนี่ยแต่เป้าหมายของเขาก็คือ discredit เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงไม่หวังต่อชีวิตของพี่น้อง3จังหวัดมันเกิดอะไรขึ้นในพื้นที่ครับอาจารย์ครับ
3: คือผมคิดว่าเริ่มด้วยอย่างแรกก่อนเลยนะครับพอเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นเนี่ยผมคิดฐานคิดการมองเรื่องสถานการณ์ภาคใต้เนี่ยสังคมไทยมองเรื่องภาคใต้ปัญหามันก็คือมองยังไง
0: ครับ
3: สมมติว่าอย่างนี้นะครับเราจะเริ่มว่าถ้าเรามองว่าความรุนแรงเนี่ยมันอยู่ในฐานะความขัดแย้งทางการเมืองและความมั่นคงหมายความว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยตัวแสดงหลักก็คือกลุ่ม BRN ถูกไหมครับ
0: ครับ
3: ฉะนั้นความรุนแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราเชื่อแบบนี้นะครับซึ่งมันไม่ใช่อาชญากรรมทั่วไปเราจะอธิบายเรื่องประเด็นยาเสพติดผู้มีอิทธิพลหรือผลประโยชน์เฉพาะหน้าเนี่ยไอเนี่ยเราต้องเลือกอธิบายแต่เราต้องอธิบายว่านี่เป็นความรุนแรงในฐานะความขัดแย้งทางการเมือง
0: ครับ
3: ฉะนั้นผลของหมายความว่าเวลาคำอธิบายทางวิชาการเวลา50กว่าจุดเนี่ยคำถามสำคัญก็คือว่ากลุ่มขบวนการเนี่ยเหตุใดถึงมีศักยภาพขนาดนี้ถ้าเราเชื่อว่าเป็นความขัดแย้งทางการเมืองที่ใช้ความรุนแรงคือทำไมกลุ่ม BRN เนี่ยถ้าเราถ้าสมมติฐานตรงนี้วางไว้ก่อนนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเป็นกลุ่มไหนทำไมเขามีศักยภาพขนาดนี้ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่จะต้องถามกลับไปเหมือนกันนะครับก็คือมันต้องบาลานซ์และเราก็ไม่รู้ว่าจะไปตรวจสอบกลุ่ม BRN ได้อย่างไรถูกไหมครับในฐานะนักวิชาการและเราอยู่ในสังคมไทยเนี่ยเราอยากใหอาการมันดีขึ้นเนี่ยฉะนั้นความแรงที่เนี่ยมันกำลังบอกว่าไอการเพิ่มกำลังเพิ่มมาตรการหรือเทคโนโลยีงบประมาณต่างๆเนี่ยเราแทบที่จะไม่เห็นผลเลยในทางปฏิบัติความหมายก็คือว่ามีความล้มเหลวทั้งระบบหน่วยงานข่าวกรองความเชื่อมั่นของประชาชนต่อเจ้าหน้าที่รัฐผมอยู่ในพื้นที่นะครับ
0: ครับ
3: ผมทราบดีว่าเราไม่สามารถเชื่อมั่นได้หรอกครับฉะนั้นเองกรณีที่พูดแบบนี้คำถามว่าคือประชาชนในพื้นที่ที่ยืนอยู่ท่ามกลางความรุนแรงและก็ถูกความรุนแรงเนี่ยกระทำเนี่ย ความหมายคือเราเนี่ยจะพึ่งพิงใครเนี่ยตอนนี้ผมเชื่อยากมากถ้าเราล้มเหลวทั้ง50กว่าเหตุการณ์เมื่อวานเนี่ยคำถามคุณณรงค์กับคุณอาทิตย์ใครเป็นคนรับผิดชอบ
0: ฝ่ายความมั่นคงครับนี่คือ
3: ถูกความมั่นคงใครเป็นใครบุคคลใดเป็นคนรับผิดชอบเราปล่อยเรื่องแบบนี้ได้อย่างไร
0: ครับ
3: เราปล่อยเรื่องแบบนี้ให้แบบว่าพูดว่าเป็นเรื่องที่โอ้จับยีจับไปเฟคนิวเฟคแหละผมว่ามันไม่ใช่ประเด็นประเด็นถ้าเราการต้องการความเป็นมืออาชีพสำหรับผมและเรื่องนี
0: ้ครับ
3: ผมจะหน่วยงานตรงนั้นฉกไหนเป็นคนรับผิดชอบและทราบมาว่าจะมีข่าว2เดือนทราบมาจากตรงไหนและทราบมาบอกว่ากลุ่ม BRN มีเงิน 2,000 กว่าล้านไอ้ของแบบเนี้ยรู้หมดเลยทุกอย่างแต่ปล่อยให้สถานการณ์เกิดขึ้นแบบนี้ได้อย่างไร
0: นี่คือตบหน้าฝ่ายความมั่นคงฉาดใหญ่เลย
3: ถูกต้องครับ
0: ครับ
3: ไอ้นี่แล้วเราก็จะพินอพิเทามาทหารว่าจัดการยังไงไม่ใช่เราต้องการทหารที่มีคุณภาพ
0: ครับ
3: เราต้องการประสิทธิภาพ เราไม่ใช่ต้องการความรักชาติแต่เราไม่สามารถทำอะไรได้เลย
1: อ
3: ันนี้ผมพูดในพื้นที่เพราะผมรู้สึกว่าเราไม่ปลอดภัย
0: ครับ
3: แล้วพอเราพูดให้ความเห็นแบบนี้ก็หยิกคิ้วว่าเราเนี่ยไปเห็นว่าเป็นดิสเครดิตทหารสรุปผมอยู่ในพื้นที่ผมเป็นคนในพื้นที่ผมตั้งคำถามอะไรไม่ได้เลยเหรอครับ
0: ครับครับ
3: พวกท่านมาข้างนอกพวกท่านมาก็ไปรับตำแหน่งสุดท้ายก็ไปแต่พวกผมอยู่ตรงนี้ตลอดฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดแบบมีอารมณ์นิดหน่อยวันนี้คือผมต้องการประสิทธิภาพและความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่รัฐทีนี้พรุ่งนี้ประเด็นนี้ไม่รู้อะไรจะเกิดคุณณรงค์กับคุณอาทิตย์และพวกเราต้องอยู่แบบนี้ตลอดเวลา
0: ครับ
3: ฉะนั้นเองผมก็เลยอยากจะคอนเซ็ปชวลไลซ์ขึ้นมาว่าแบบนี้เนี่ย50กว่าเคสที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นการตบหน้าเจ้าหน้าที่รัฐฉากใหญ่เลย
0: ครับ
3: แล้วคำถามต่อไปเราเจ้าหน้าที่รัฐคำถามแบบไม่ได้ประชดประชันเอางบประมาณเพิ่มอีกไหมครับภาษีก็เอาเพิ่มไปเลยพวกผมก็ไม่ต้องพูดอะไรพวกท่านเอาเพิ่มไปเบิกงบประมาณเพิ่มไม่ต้องตรวจสอบกันเราก็ให้อย่างเต็มที่พอเราพูดตรวจสอบนิดหน่อยสักหน่อยก็มองเป็นอื่นที่ผมพูดแบบนี้พูดไม่ได้ประชดนะครับคือเราไม่ต้องทำอะไรแล้วครับปล่อยให้ทหารเบิกงบประมาณเพิ่มไปหมดเลยแล้วก็คุยกันในภาษาทหารไม่ต้องคุยหาหนทางการเมืองแบบวิธีการออกแบบใหม
0: ่ครับ
3: ครับอันนี้ที่ผมพูดนิดหน่อยเพราะวันนี้ทั้งวันเลยเพื่อนฝูงต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆรู้สึกว่าผลที่เขาได้รับนะครับคุณอาทิตย์คุณณรงค์หลังนี
0: ้
3: เขาไม่รู้ว่าทหารเนี่ยจะเข้ามาบุกค้นอีกเมื่อไหร่ใช้วิธีการอย่างไรเอฟเฟกต์หลังจากเนี่ย
0: ครับ
3: ทีนี้เรามีมาตรการหลังจากเหตุการณ์ความแรงนี่เกือบจะ24ชั่วโมงแล้วนะครับ
0: ครับ
3: เราไม่เห็นเส้นเราไม่เห็นอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยตอนนี้และไอ้กล้องวงจรปิดที่เห็นเนี่ยก็เห็นจากเอกชนนะครับ
0: ครับ
3: ไอ้ที่ยิงเซเว่นไอ้ที่จัดการอะไรต่างๆ
1: เซเว่น
3: ถูกไหมครับ
0: ครับ
3: คือผมกำลังตั้งเรื่องงบประมาณเรื่องของนโยบายเรื่องของบุคลากรที่ใช้จำนวนมากแต่ทำไมเราล้มเหลวขนาดนี้ครับ
0: คือผมงบประมาณเข้าไป5แสน6แสนล้านใน3จังหวัดเกือบ20ปีเนี่ยแต
3: ่
0: สถานการณ์มันไม่ดูเห็นแสงสว่างเลยฮะ
3: ไม่เห็นเลยครับฉะนั้นประเด็นของผมอยากจะต่ออีกนิดนะครับ
0: ครับ
3: พูดด้วยกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพผมอยู่ในพื้นที่ที่พูดแบบเมื่อกี้ผมรู้สึกว่านี่คือคนในพื้นที่เขาอึดอัดมาก
0: ครับ
3: พูดอะไรก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้ก็รู้สึกว่ามองเป็นอื่นแต่ผมฐานะที่เป็นนักวิชาการแล้วก็รับฟังจากเสียงหลายฝ่ายนะครับ
0: ครับ
3: ทีนี้สิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อมั่นโดยตลอดคือเราเนี่ยถ้าวิธีการเดิมๆ22ปีเนี่ยไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เน
0: ี่
3: ยผมคิดว่าเราต้องเลือกวิธีการแบบไหนถ้าเราใช้วิธีการเดิมๆแนวทางการทหารยังกำกับดูแลเป็นใครละเป็นองค์กรนำเนี่ยผมคิดว่าจริงๆแล้วแนวทางการเมืองควรจะต้องถูกออกมาใช้ให้มากกว่านี้เช่นกรณีเนี่ยเราต้องทำไมเราต้องเจรจาเราต้องคุยและจริงๆแนวทางการเมืองไม่ใช่เจรจากับฝั่งของกลุ่ม BRN หรือต่างๆนะครับ
0: ครับ
3: ผมคิดว่าสิ่งที่ประเด็นที่สุดเท่าที่ผมรู้ในพื้นที่ความไม่เป็นเอกภาพของหน่วยงานของรัฐต่างหากที่เราต้องเจรจาด้วยกันเองเจรจาข้างในอะครับ
0: ครับ
3: ว่าใครจะได้ประโยชน์อย่างไรถ้าสถานการณ์ยุติก็ต้องพูดแบบตรงๆเลยนะครับพวกท่านก็ได้ทำงานต่อเพราะหลังจากนี้มันมี post conflict ในทางทฤษฎีปัญหาตอนนี้คือทุกคนไม่ยอมทุกคนอยากจะได้หน่วยงานรัฐต่างๆก็อยากจะได้งบประมาณและก็ได้พื้นที่ของตัวเองทั้งสิ้นแต่ความที่ผมอยู่ในพื้นที่เราเห็นเลยนะครับความซับซ้อนของหน่วยงานองค์กรต่างๆงบประมาณที่ลงมาเนี่ยมันตรวจสอบไม่ได้ไม่พอนะครับแต่ยังรู้สึกเกิดความรู้สึกการจะต้องความประชาชนเห็นว่าความไร้เอกภาพเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา
0: เดี๋ยวอาจารย์งบประมาณที่ถมลงไปเนี่ยไม่ถึงมือประชาชนให้กินดีมีสุขไฟสว่างทางดีไม่พัฒนาตรงนั้นเหรอ
3: ครับ500,000กว่าล้านแต่ประชาชนใน3จังหวัดภาคใต้ก็จะเป็นยากจนอันดับต้นๆของประเทศนะครับ
0: ครับ
3: คำถามคืองบตรงนี้ไปอยู่ตรงไหนคืองบตรงนี้ประชาชนเข้าไม่ถึงหรอกครับไปอยู่หน่วยงานของรัฐแทบทั้งสิ้นที่ผมพูดแบบนี้ผมรู้สึกว่าประชาชนที่นี่ถูกอธิบายและของบประมาณเมื่อเหตุการณ์ความแรงแต่พวกเขากลับไม่ได้อะไรเลยแล้วใครจะครับถ้างบประมาณที่เป็นงบราชการภาษีประชาชนแบบเนี้ยชาวบ้านจะเข้าถึงได้อย่างไรครับโดยส่วนใหญ่ก็เป็นหน่วยงานก็เป็นเจ้าหน้าที่รัฐและก็เป็นโครงการของรัฐแทบทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นโครงการรับเหมาไม่ว่าจะเป็นโครงการจัดซื้อจัดจ้างขอโทษนะครับจัดซื้อจัดจ้างหลายโครงการหน่วยงานความมั่นคงเนี่ยครับไม่มีใครรับผิดเลยนะครับ GP 200ตอนนี้ก็ไม่มีใครรับผิดผ่านมา20กว่าเกือบ20ปีนะครับผมอยู่ในพื้นที่ตอนนั้นผมลงไปดูเรื่องการทํา GP 200อ่ะนะครับ2เรื่องบอลลูนที่จะสอดส่องอ่ะก็บินไม่ได้เราเสียค่าเงินไปไม่รู้เท่าไหร
0: ่บินไปได้2รอบมั้งครับอาจารย์ฮะ
3: ครับผมแล้วพี่ณรงค์กับคุณอาทิตย์ครับ
1: ครับ
3: ผมจะพูดได้อย่างไรถ้าพูดตรงๆในพื้นที่ก็ถูกมองเป็นอื่นอีกแล้วเราพูดความข้อเท็จจริงนี้ว่าประชาชนเนี่ยเขาไม่ได้เชื่อมั่นแล้วตอนเนี้ยฉะนั้นเองคำอธิบายต่างๆบอกรู้แล้ว2เดือนหรือคำอธิบายต่างๆว่าอีกฝั่งนึงเก็บเงินได้เท่าไหร่ต
0: ่อ
3: ป
0: ี
3: ละ
0: 2,000
3: ล้านคือพี่อาทิตย์กับคุณนรงค์เอาอะไรมาพูดอะครับแล้วพอคุณรู้ดีทุกอย่างแต่พอเหตุการณ์แบบเนี้ยทำไมคุณไม่เอาความรู้หรือข้อมูลที่เขามาใช้มาจัดการเหตุการณ์เหล่านี้มาเป็นประโยชน์ละครับผมคิดว่าแบบนี้นะครับคุยในทางทฤษฎีขอคุยกับสังคมไทยนิดนึง
0: คร
3: ับ ผมคิดว่าเราต้องเลิก3อย่างเสียทีในเรื่องภาคใต
0: ้คือ
3: 1เลิกมองว่าประเทศเพื่อนบ้านต้องการ3จังหวัดเสียที
0: ครับ
3: หยุดได้แล้วประเทศไทยภาษาอังกฤษโคตรอ่อนเลยตอนนี้คนไทยส่วนใหญ่ไปเรียนภาษาอังกฤษที่มาเลเซีย
0: ครับ
3: ฉะนั้นเองเศรษฐกิจมาเลเซียดีกว่าเขาไม่เอา3จังหวัดให้ไปเป็นภาระเขาหรอกครับเลิกคิดแบบนี้สักทีพอแบบนี้วิธีการคิดแบบชาตินิยมที่ตัวเองไม่พัฒนาไม่พอยังเหยียดคนอื่นอีกผมว่าเลิกคิดถึงมาเลเซียเป็นสิ่งที่เป็นภัยคุกคามเสียทีเรื่องที่หนึ่งผมเห็นคำอธิบายเยอะมากพวกที่ยึดถือเรื่องความมั่นคงเป็นหลักเรื่องแบบโอมาเลเซียจะมาเอาก็ท่องกงท่อการ์ดอะไรเงี้ยเลอะเทอะมากไม่มีหลักฐานเกี่ยวข้องและผมอยู่ทางด้านการศึกษาเนี่ยคนไทยไปไหลไปเรียนมาเลภาษาอังกฤษที่มหาลัยดังๆมาเลเซียเนี่ยเยอะมากคำถามก็คือว่าเรามองประเทศเพื่อนบ้านเป็นศัตรูแล้วเราได้อะไรเกิดขึ้น
0: ครับ
3: นะครับเรื่องที่หนึ่งผมว่าเรื่องที่สองเลือกพยายามอธิบายความรุนแรงเรื่องภาคใต้เป็นการขอการร้ายสากลเสียที
0: ครับ
3: มันไม่มีกลุ่มจีฮาร์ดบ้าบออะไรทั้งสิ้นนะครับที่กลุ่มพวกมุสลิมที่มาช่วยรบช่วยอะไรแบบนี้ไม่มี
0: ครับ
3: และก็ท้ายที่สุดหน่วยงานความมั่นคงผมเคยไปคุยนะครับเขาบอกว่ามันไม่ใช่เป็นการขอการร้ายแบบสากลแบบพวกอิสลามมุสลิมรัฐอิสลามไม่ใช่นะครับให้มุสลิมไทยก็ไม่ได้เห็นด้วยกับคนมาลายูใน3จังหวัดคนที่ใช้ความรุนแรง
0: ครับ
3: ฉะนั้น2ต้องเลิกหมายถึงเลิกอธิบายว่ามันเป็นการขอละออกการล้าอิสลามความรุนแรงอะไรไม่ใช
0: ่
3: นี่เป็นเรื่องปฏิปันธ์ชัดๆ
0: คร
3: ับ เรื่องที่3เลิกสักทีว่าให้ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจะทำให้คนที่นี่เนี่ยจะต้องเป็นคนไทยแบบสมบูรณ์ที่เหมือนกับคนไทยก็คือพูดเฉพาะภาษาไทยคิดเหมือนแบบไทยเพราะคนที่นี่เขาพูดภาษามาลายู
0: โอ้อัตลักษณ์สีสิครับถ้าอย่างนั้นฮะดอกไม้มันต้องมีหลากสีครับมันจะสวยงามฮะ
3: ดังนั้นเราเลิกที่จะปรับให้คนที่นี่เหมือนกับคนในที่เราคิดว่าจะให้มีความเป็นไทยเสียทีผมเชื่อเราสูญเสียโครงการสูญเสียงบประมาณไปเยอะมากกับเรื่องแบบนี
0: ้
3: ถ้าเราทำสามเลิกนี้มันเป็นฐานความคิดอะไรครับคือ1ผมคิดว่าเราได้เห็นยอมรับความหลากหลาย2เมื่อความรับหลากหลายเราเปิดพื้นที่ทางการเมืองผมสอนหนังสือมหาลัยมา14ปีหลังจากโควิดผมอยากจะเล่าให้ฟังชัดๆทุกท่านอยู่กรุงเทพถ้าหลายท่านอยู่กรุงเทพเด็กมาลายูไปทำงานที่กรุงเทพเยอะไหมครับเยอะมาก
1: เยอะครับ
3: เยอะทั้งอยู่ทั้ง security ยามทั้งทำงาน 7-Eleven
0: ร้านสะดวกซื้อเนี่ยเยอะมากครับ
3: เยอะมากผมจะอธิบายอย่างนี้ผมสอนหนังสือผมจะอธิบายแบบนี้หลังจากโควิด-19 เนี่ยเด็กเนี่ยก็ไม่ไปที่มาเลเซียแล้วต้มยำกุ้งอะไรไปน้อยลงไปทำที่กรุงเทพและผมนักศึกษาผมเนี่ยที่จบเนี่ยก็ไปทำงานที่กรุงเทพเยอะเขากลับพบว่าเขาอยู่กรุงเทพกับมาเลเนี่ยเขารู้สึกว่าอยู่กรุงเทพมีศักดิ์ศรีกว่าเพราะเขาเป็นคนไทยซิติเซ่นอยู่มาเลเนี่ยเขาต้องเป็นซิติเซ่นอะไรเขาต้องเป็นคนต่างชาติที่เป็นพลังมาเลเนี่ยทีนี้พออยู่กรุงเทพเขาคนกรุงเทพบางคนก็หลายคนก็มีเขาก็ได้มีงานทำและหลายๆอย่างเขาก็ได้ไปทุ่งไปเที่ยวเขาใหญ่ไปอะไรต่างๆโดยจำนวนมากเขารู้สึกเขา comfortable ไอ้โจทย์เนี่ยคำสำคัญสังคมไทยเนี่ยผมคิดว่าสังคมไทยเนี่ยอบอุ่นตอบรับคนมาลายูมาก
0: ครับ
3: มากมากผมเด็กชื่นชมมากมากโอ้ดีจังคนนู้คนนี้ช่วยเหลือเขาก็อธิบายช่วยทำนู้นทำนี้แต่พอในประเด็นเหตุการณ์สามจังหวัดเราปล่อยให้หน่วยงานความมั่นคงอธิบายจนเบลอเรื่องเหล่านี้ไปเลยเพราะว่าความสัมพันธ์ของสังคมไทยกับคนในสามจังหวัดดี
0: ครับ
3: แต่เรื่องความมั่นคงกับประเด็นของคนสามจังหวัดเนี่ยกับล้มเหลวฉะนั้นไอ้นี่กรณีตัวอย่างที่ผมกำลังบอกนี่กรณีตัวอย่างหมายความว่าต้องพูดด้วยความเคารพกันนะครับของพี่อาทิตย์และคุณณรงค์
0: คร
3: ับ เราประชากรน้อยลงประชากรในสามจังหวัดเนี่ยมีจำนวนมากขึ้นฉะนั้นบุคคลนี้เป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญต่อไปจะต้องเป็นแรงงานให้กับประเทศเราไม่นั้นเราต้องเอาแรงงานจากกัมพูชาจากอินเดียจากอะไรเข้ามาเป็นแรงงานใน10ปี20ปีข้างหน้านะครับฟอร์ไซต์นายมองภาพอนาคต
0: อาจารย์ประเด็น3ประเด็นที่อาจารย์อธิบายเมื่อสักครู่นี้นะฮะ1เรื่องของอย่าเลิกคิดไปเลยว่ามาเลเซียจะเอา3จังหวัดกับประเด็นเรื่องเกี่ยวกับ
3: การก
0: ่อการร้ายสากลกับเรื่องของชาติพันธุ์ที่จะไปกลืนเนี่ยคนไทยจะไปกลืน3จังหวัดเนี่ยนะฮะแล้วจุดจบของปัญหาเนี่ยมันจะอยู่ตรงไหนล่ะฮะถ้าไทยจะปรับหรือเจ้าหน้าที่รัฐพยายามที่จะเข้าไปในพื้นที่เพื่อให้สถานการณ์เบาบางลงไปต้องนั่งคุยกันหรือเปล่าครับหรือยังไงฮะ
3: ผมคิดว่ามี2ประการนะครับในคุยผมคิดว่า2ประการซึ่ง2ประการเนี่ยมันไม่ใช่อาจจะเป็นคําตอบสุดท้ายนะครับแต่ผมคิดว่า2อย่างอย่างแรกเลย
0: ครับ
3: ผมคิดว่าประสิทธิภาพคุณภาพของเจ้าหน้าที่รัฐโดยเฉพาะฝ่ายทหารเนี่ย จะต้องมีองค์กรตรวจสอบ
0: ครับ
3: ตรวจสอบการใช้งบประมาณตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง
0: คร
3: ับ เราต้องทำให้เราโปร่งใสก่อน
0: ครับ
3: ปัญหาของเราคือเวลากล้อง CCTV ของเรามักจะเสียตลอด
0: ครับ
3: คือเราต้องโปร่งใสก่อนผมคิดว่าก่อนที่เราจะไปช่วยหรือจะไปขับยังไงเราต้องจัดการตัวเราก่อนในงานความมั่นคงก่อน
0: ครับ
3: อธิบายยังไงครับกรมน.เรื่องของการยิงคุณกมลศักดิ
0: ์
3: อธิบายตัวเองไม่ได้เลยแล้วจะไปช่วยเหลือคนอื่นแล้วบอกว่าจะไปให้ความยุติธรรมไปปราบปรามคนอื่นได้ยังไงอ่ะตัวเองก็ยังไม่โปร่งใสตัวเองก็ยังพันหลักตัวเองอ่ะไอ้ที่แบบคุยแบบเนี้ยหน้าที่เราเป็นคนไทยนะครับที่อยากให้สังคมไทยมันดี
0: ค
3: ือผมเรียกร้องตลอดในคำสัมภาษณ์ว่าอยากให้รัฐเนี่ยมันโปร่งใสด้วย
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

มิตจี้กับคนแก่ผู้สูงวัยต้องระวัง22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้แจ็คกระเป๋ากับค่ำคืนวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมพ.ศ. 2569อยู่กับปูนะคะ Tonight Thailand โดยปูโลเบียวยุวดีเรืองฉายปัจจุบันนี้นะคะมีผู้สูงอายุจำนวนมากค่ะถูกมิจฉาชีพใช้กลลวงต่างๆให้ลงเชื่อให้โอนเงินนะคะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนหรือซื้อของออนไลน์หรือว่ามีคดีนะคะติดตัวผู้สูงอายุบางรายค่ะลงเชื่อจนสูญเงินเก็บไปทั้งชีวิตบางครั้งเราก็ต้องรู้ทันสื่อต่างๆแต่สื่อต่างๆเขาก็เตือนแล้วเตือนอีกแต่ทำไมผู้สูงอายุเหล่านี้จึงกลายเป็นเหยื่อซึ่งส่วนใหญ่ผู้สูงอายุมักจะนิยมดู YouTube เพื่อความบันเทิงหรือคลายเหงาค่ะหรืออาจจะดูเฉพาะเรื่องที่ตัวเองสนใจเท่านั้นเมื่อเข้าไปดูเข้าบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเจ้าอัลกอริทึมมันก็จะแสดงบนหน้าฟีดที่เรามีความสนใจมาเรื่อยๆซึ่งเป็นเรื่องที่อาจจะต้องระวังค่ะเพราะฉะนั้นอย่าดูเพียงเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะแต่ควรจะดูเรื่องที่มีความหลากหลายถึงแม้ว่าเจ้าอัลกอริทึมมันจะช่วยให้การสืบค้นข้อมูลในอินเทอร์เน็ตสะดวกสบายรวดเร็วขึ้นก็ตามแต่ข้อเสียมันก็มีค่ะเพราะมันจะนำไปสู่ปรากฏการณ์การเกิดความเชื่อเฉพาะในเรื่องที่สื่อนำเสนอที่ลึกลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนบดบังความจริงในแง่มุมอื่นๆนะสิจริงๆแล้วเนี่ยผู้นำทางความคิดน่าจะมีบทบาทที่สำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์นี่แหละค่ะหรือผู้นำชุมชนคุณครูซึ่งมีศักยภาพในการที่จะช่วยให้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่บ้านหรือชุมชนนั้นรู้เท่าทันสื่อในเบื้องต้นค่ะถ้าหากผู้สูงอายุมีการเสริมทักษะหรือสำรวจดูซิว่าผู้สูงอายุมีศักยภาพมากน้อยเพียงใดอยู่ที่ไหนกันบ้างและสามารถจะประสานหรือเชื่อมต่อกันได้อย่างไรบ้างก็จะทำให้เกิดกลไกในการขับเคลื่อนการรู้เท่าทันสื่อโซเชียลต่างๆให้ผู้คนทุกกลุ่มวัยในสังคมไทยเพราะจากการศึกษามีข้อมูลที่น่าสนใจค่ะว่ากลุ่มผู้นำความคิดกลุ่มผู้นำชุมชนพระสงฆ์นะคะโดยเฉพาะพระนักเทศมีผลมากในเรื่องของการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่อาจจะถูกมิจฉาชีพหลอกลวงเพราะรู้เท่าไม่ถึงการแต่บางครั้งก็อาจจะมองว่ามันไม่ใช่กิจของสงฆ์แต่เดี๋ยวนี้พระสงฆ์นะคะก็เป็นคนรุ่นใหม่ค่ะหลายๆท่านเนี่ยก็จะเข้าถึงเทคโนโลยีทำให้ท่านเก่งและท่านสามารถที่จะบอกเล่าแนะนำสั่งสอนผู้หลักผู้ใหญ่ที่ไปเข้าวัดเข้าวาได้ยังไงล่ะโดยเฉพาะในเรื่องการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพค่ะเพราะอย่าลืมว่าอะไรในเทคโนโลยี

แต่ควรจะมีทักษะรอบรู้ด้าน AI ด้วยเพื่อให้ก้าวทันเทคโนโลยี AI ที่มันพัฒนาไปอย่างรวดเร็วอย่างเช่นเราต้องรู้ว่าเราไม่ควรไปพูดต่อล้อต่อเถียงกับมิจฉาชีพเกิน2นาทีเพราะจะทำให้มิจฉาชีพอาจจะใช้ AI จับเสียงของเราไปหลอกคนที่เรารู้จักก็ได้ส่วนใหญ่เขาก็จะใช้เสียงของเราไปหลอกยืมเงินคนอื่นเราก็อย่าไปคุยกับมิจฉาชีพเพื่อคลายเหงาและควรจะตั้งคำถามเพื่อจับพิรุธคนที่อยู่ปลายสายสักนิดนึงหรือตรวจสอบให้แน่ใจว่าคนที่โทรมานั้นมันใช่ AI หรือเปล่ากูรูทั้งหลายคุณพี่ตำรวจก็แนะนำมาค่ะว่าวิธีในการที่เราจะจับผิดว่า AI หรือว่าเป็นมนุษย์จริงๆก็ให้ถามเรื่องอื่นๆเช่นถ้าเขาพูดเรื่องเงินเรื่องทองเราก็อาจจะเฉยฉายไปพูดเรื่องปลูกต้นไม้หรือว่าทำกับข้าวทำอาหารยังไงเพราะถ้าหากเป็น AI จริงเวลาที่เราป้อนคำสั่งอะไรไปปั๊บเขาจะรีบโต้ตอบโดยอัตโนมัติทีนี้เราก็รู้แล้วว่าเสียงปลายสายไม่ใช่คนอย่างแน่นอนเพราะคนเราจะไม่มีความรู้ทั่วไปมากนักและที่สำคัญผู้สูงอายุทั้งหลายก็ไม่ควรจะแชร์ข้อมูลส่วนตัวหรือภาพถ่ายลูกหลานลงในโซเชียลเพราะข้อมูลเหล่านี้อาจถูกมิจฉาชีพลักลอบนำไปใช้สร้างความเสียหายได้ค่ะโดยเฉพาะการนำข้อมูลไปทำธุรกรรมทางการเงินต่างสามารถหลีกเลี่ยงการพูดคุยแบบเห็นหน้าเห็นตาหรือวิดีโอคอลได้จะดีเพราะมิจฉาชีพเหล่านี้มักจะนำวิดีโอนั้นไปตัดต่อได้อย่าไปกดลิงก์กดอะไรที่เป็นข้อความสั้นๆหรือ SMS โดยเราไม่เช็คข้อมูลก่อนนะคะรวมถึงอย่าไปซื้อสินค้าออนไลน์ที่เราเพิ่งเห็นและไม่รู้จักให้พึงระลึกเสมอว่าของดีราคาถูกนั้นไม่มีจริงค่ะตำรวจบอกว่าแนวโน้มจำนวนผู้สูงอายุตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงจากสื่อโซเชียลเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีโดยเฉพาะสื่อออนไลน์ค่ะเพราะจากข้อมูลพบว่าผู้สูงอายุกว่า 70% ชอบซื้อของที่ไม่มีคุณภาพไม่ตรงปกซื้อของแพงและเกือบ 15% มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวและจากการวิเคราะห์ยังพบว่าผู้หญิงสูงอายุ 60-69 ปีมักเสียรู้เรื่องการซื้อของไม่มีคุณภาพและเสียรู้เรื่องการลงทุนมากกว่าผู้ชายสูงอายุซะอีกในขณะเดียวกันผู้ชายสูงอายุ60ปีถึง69ปีมักจะเสียรู้เรื่องการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวส่วนผู้ชายอายุ70ถึง79ปีจะเสียรู้เรื่องการบำรุงร่างกายเรื่องการทำบุญสุนทานเรื่องผู้หญิงแล้วผู้ถูกหลอกลวงก็ไม่เคยลดลงเลยเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าเจ้ามิจฉาชีพมันก็มีการพัฒนารูปแบบกลโกงไปเรื่อยๆอย่างรวดเร็วเช่นก

0: Thailand โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้ายว้ายว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
1: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะล็อกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
0: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
1: ่เผ่าซาล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: Hey,

0: จริง
1: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Tonight Thailand
5: โดยปู่ยุวดีเรืองฉายอย่างเช่นข่าวนี้ค่ะสภ.พระประแดงจังหวัดสมุทรปราการได้รับแจ้งจากผู้จัดการธนาคารแห่งหนึ่งแจ้งว่ามีคุณยายอายุ74ปีเดินทางมาที่ธนาคารเพื่อขอปรับเปลี่ยนบัญชีตัวเองจากประเภทฝากประจำมาเป็นบัญชีออมทรัพย์และขอถอนเงินสดจำนวน5ล้านบาทเจ้าหน้าที่ธนาคารเห็นว่ามันผิดปกติก็เลยรีบโทรแจ้งตำรวจเพราะลูกค้าที่มาติดต่อเป็นผู้สูงอายุเจ้าหน้าที่ธนาคารก็ได้ตอบไปว่าทางธนาคารนั้นไม่มีเงินสดเพียงพอแล้วก็สอบถามไปว่าทำไมถึงถอนเงินเป็นจำนวนมากคุณยายก็ตอบกลับมาว่าหลานจะเอาเงินไปลงทุนซื้อทองคำแต่สุดท้ายสรุปว่าก็ไม่สามารถถอนได้คุณยายจึงได้เดินทางกลับไปที่ธนาคารผู้นั้นคุณพิญญดาก็ได้แจ้งข้อมูลไปทางไลน์กลุ่มของธนาคารในพื้นที่อำเภอพระประแดงค่ะและในที่สุดคุณยายก็ได้เดินทางไปธนาคารอีกแห่งหนึ่งเพื่อจะถอนเงินสดจำนวน3ล้านบาทคราวนี้เจ้าหน้าที่ธนาคารก็เกิดสงสัยว่าเอ๊ะเป็นคุณยายสูงอายุทำไมถอนเงินสดจำนวนมากขนาดนี้ผู้จัดการธนาคารจึงได้รีบเปิดกลุ่มไลน์ข้อมูลของธนาคารอีกสาขาที่มีข้อมูลแจ้งมาว่าน่าจะเป็นบุคคลเดียวกันหรือไม่และจากการตรวจสอบก็พบว่าเป็นบุคคลเดียวกันจึงได้รีบแจ้งไปยังสภ.พระประแดงเพื่อช่วยส่งตำรวจมาตรวจสอบเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงธนาคารก็รีบตรวจสอบคุณยายคุณยายแจ้งว่าก็จะกดเงินสดเพื่อไปให้หลานลงทุนซื้อทองคำแต่ทางชุดสืบสวนไม่เชื่อค่ะปรากฏว่าโชคดีจริงๆขณะที่กำลังสอบถามกันอยู่ก็มีโทรศัพท์โทรเข้ามาแต่มันไม่มีชื่อโชว์หน้าจอคุณยายก็เลยยอมรับว่าก็ไอ้เบอร์นี้แหละมันชอบโทรเข้ามาแล้วมันบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจของสภ.เคลางนครจังหวัดลำปางให้ข้อมูลว่าบัญชีของยายเนี่ยมีการโอนเงินที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเข้ามาในบัญชีทุกเดือนเพราะฉะนั้นต้องไปที่สภ.เคลางนครลำปางเพื่อตรวจสอบเงินในบัญชีแต่ถ้าหากไม่สะดวกก็แค่ถอนเงินสดออกมาให้เขาโดยจะมีผู้กองชาติไปรับเงินและห้ามบอกเรื่องนี้แก่ผู้อื่นเด็ดขาดคุณยายบอกว่ากลัวมากก็เลยไม่กล้าแจ้งญาติพี่น้องให้รู้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยรีบประสานงานกับหลานชายของคุณยายค่ะปรากฏหลานชายมาถึงนะคะก็บอกว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยสุดท้ายสามารถยุติการถอนเงินสดออกจากบัญชีได้แล้วก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ธนาคารค่ะที่ช่วยให้คุณยายไม่ถูกกลุ่มมิจฉาชีพหลอกเอาเงินไป ถ้าไม่ได้คุณพี่ตำรวจกับคุณพี่ธนาคารคุณหลานบอกว่าไม่รู้ว่าชีวิตตัวเองกับครอบครัวจะลำบากแค่ไหนก็ฝากถึงลูกหลานที่มีผู้สูงอายุนะคะให้ตั้งสติให้ดีๆใครโทรมาวางสายไปก่อนไหมหรือไม่งั้นก็ควรจะโทรหาคนในครอบครัวสักก่อนมาเปิดเหตุผลทางวิทยาศาสตร์กันค่ะว่าทำไมผู้สูงวัยถึงได้ตกเป็นเหยื่อนักวิทยาศาสตร์บอกว่าสมองส่วนเหตุผลเริ่มเสื่อมถอยสวนทางฮอร์โมนความต้องการค่ะและสมองส่วนที่ส่งสัญญาณเตือนภัยเมื่อเผชิญอันตรายเริ่มเสื่อมถอยลงตามอายุก็เลยส่งผลให้ประสิทธิภาพในการจับพิรุธน้อยกว่าวัยรุ่นหรือวัยทำงานรองศาสตราจารย์ดร.โมนิลอาจารย์ประจำสาขาจิตวิทยาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บอกว่าควรระวังการรู้เท่าไม่ถึงการโดยเฉพาะความรักของผู้สูงอายุในยุคโซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มหาคู่ต้องใช้อย่างระมัดระวังโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ปรับตัวไม่ทันเทคโนโลยีอาจนำไปสู่การพบเจอความสัมพันธ์ที่เป็นพิษหรือการหลอกลวงได้ซึ่งนอกจากความรู้เท่าไม่ทันของสื่อต่างๆแล้วบางครั้งความรู้สึกเหงาโดดเดี่ยวที่ไม่ได้อยู่กับลูกกับหลานก็มีส่วนทำให้ถูกหลอกลวงได้ง่ายด้วยเช่นกันผู้สูงอายุมักเสี่ยงต่อการถูกหลอกล่อด้วยรูปลักษณ์พวกมิจฉาชีพที่มีทักษะการเอาใจหรือมีรูปร่างหน้าตาดีทำให้สมองผู้สูงอายุหลั่งสารโดพามีนหรือสารแห่งความสุขออกมาเป็นจำนวนมากและเป็นแรงกระตุ้นเป็นแรงจูงใจให้อยากคุยกับมิจฉาชีพอย่างต่อเนื่องทุกอย่างอาจจะเกิดขึ้นเร็วและให้ความสนใจอย่างมากในช่วงแรกเพื่อให้เหยื่อรู้สึกถูกเติมเต็มก่อนที่จะเริ่มวนเข้าเรื่องความเดือดร้อนในชีวิตและลงท้ายด้วยเรื่องของเงินจริงๆทุกช่วงวัยก็มีความเสี่ยงตกเป็นเหยื่อบนโลกออนไลน์เท่ากันค่ะขึ้นอยู่กับการรู้เท่าทันสื่อและความเปราะบางทางด้านอารมณ์แต่ผู้สูงอายุมีครบถ้วนประกอบกับมีทรัพย์สินสะสมเป็นจำนวนมากจึงกลายเป็นเป้าหมายหลักของมิจฉาชีพลูกหลานคนใกล้ตัวก็ควรจะสังเกตพูดคุยกับผู้สูงอายุในบ้านบ้างนะคะหมั่นให้ความรู้เรื่องใหม่ๆที่พวกท่านไม่ถนัดป้องกันการโดนหลอกจากมิจฉาชีพและสอนให้ท่านสามารถใช้งานจากอินเทอร์เน็ตสื่อโซเชียลหรือรับข่าวสารได้อย่างปลอดภัยเพื่อตัวเราและครอบครัวค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่ง
2: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
3: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
2: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระจฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่เกาะฟอเรสต์จังหวัดนูซาเติงการ่าตะวันออกสาธารณรัฐอินโดนีเซียเมื่อวันที่15สิงหาคม2569ความว่าพระท่านนายปราโบโวสุบิยันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียกรุงจาการ์ตาข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบถึงความเสียหายรุนแรงจากเหตุแผ่นดินไหวที่เกาะฟลอเรสจังหวัดนูซาเติงการ่าตะวันออกภัยพิบัติดังกล่าวส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยเราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีและประชาชนชาวอินโดนีเซียที่ต้องประสบความสูญเสียและความทุกโศกนี้เราขอส่งกำลังใจไปยังผู้ประสบภัยและครอบครัวรวมทั้งทีมกู้ภัยที่ทุ่มเทเสียสละและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะพบผู้รอดชีวิตเพิ่มขึ้นอีกทั้งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์ในเร็ววันพระปรมาภิไธยมหาวิชลลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายอัตราสบาลินบากาในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการีคนใหม่เมื่อวันที่11สิงหาคม2569ความว่าพระท่านนายอัตราสบาลินบากาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการีกรุงบูดาเปสต์ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการีข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านมีความสุขสวัสดีและประสบความสำเร็จในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบแห่งรัฐทางเพื่อความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฮังการีประเทศไทยตระหนักยิ่งถึงคุณค่าของความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ใกล้ชิดกับฮังการีซึ่งเป็นมิตรภาพที่มีมาอย่างยาวนานกว่า1ศตวรรษก่อนจะมีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างกันเมื่อปี2516เราชื่นชมในความเข้มแข็งมั่นคงของฮังการีและพลังในการขับเคลื่อนประเทศรวมทั้งบทบาทสำคัญของการเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปข้าพเจ้ามีความพึงพอใจเป็นอันมากในความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศของเราทั้งสองในปัจจุบันทั้งในเนื้อหาสาระและขอบเขตโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนการเกษตรเทคโนโลยีและการศึกษาข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยการสนับสนุนของท่านประเทศของเราจะยังคงสานต่อความร่วมมือกันทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบอาเซียนสหภาพยุโรปไม่เพียงแต่เพื่อกระชับความร่วมมือที่มีอยู่ให้แน่นแฟ้นหากแต่ยังร่วมกันแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนของเราให้เติบโตก้าวหน้าเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิรลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
3: จบข่าวในพระราชสำนัก
0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
4: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทาง ให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
5: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาดไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา
7: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.

0: มันเป็นคำที่ไม่อยากได้ยินเนาะเอออยู่มาบอกลาก่อนบายบายอะไรนี้นะคะเก็บไว้ก่อนอย่าเพิ่งพูดอย่าเพิ่งพูดได้ไหมเราเพิ่งเจอกันนะคะ20:15 นสวัสดีนะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงขับสุขภาพเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษ LTN และ95ทุกช่วงมานครต่อค่ำคืนวันอาทิตย์นี้23 สิงหาคม 2569กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะผ่านวิทยุอสมทแล้วก็ FacebookLTN SM95 นะคะสำหรับในช่วงเวลาสบายๆแบบนี้นะคะแน่นอนวันนี้เป็นสัปดาห์ที่3ของเดือนนะคะเรานัดหมายกันกับคุณหมอวิวะมีคำถามค้างอยู่แล้วก็ใครที่มีคำถามเพิ่มเติมนะคะโทรหาน้องแป้งฝากไว้ด่วนเลย022481366นะคะกับนายแพทย์วิวัฒน์วิริยกิจจาค่ะท่านอดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขนะคะสวัสดีคุณหมอค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณชิวิไลแล้วก็สวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการFM 95ทุกท่านนะครับหมอพี่แกบอกว่าขอบคุณมากครับที่เปิดเพลงขอไว้คราวที่แล้วอะไรที่เพลงอะไรกับคำสาลาผมไม่ที่ลงพรผมไม่เคยฟังหรอกเพลงลูกทุ่งนะแต่หมอพี่แกก็ฟังนะ
0: ก็เป็นคำสารส่วนใหญ่ก็ต้องแปลหน่อยนึงนะคะ
1: ใช่ครับผมก็ฟังไม่ค่อยเข้าใจ
0: ก็แปลได้เนาะเพราะว่าจะคำว่าเนี่ยอย่าพูดอะไรอย่างเงี้ยคำว่าลาก่อนบางทีมันก็ทำลายจิตใจนะคะคุณหมอนะเวลาเจอใครแล้วรู้สึกว่าอย่าพูดอะไรเนาะค่ะวันนี้ก็มาเจอกันเหมือนเดิมนะคะคุณหมอคะขอถามนิดนึงพอดีเมื่อวานนี้ส่งมังคุดไปให้คุณหมอไม่ทราบถึงหรือยังคะมันมีมดนิดหน่อย
1: ยังเลยครับยังไม่ได้ครับ
0: มีมดนิดหน่อยเพราะว่ามันมาจากสวนเลยค่ะก
1: ็
0: ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเขาส่ง
1: ไปมดจะได้ไปอยู่บ้านผมบ้างไงบ้านผมไม่ค่อยมีมดหรอก
0: มดดำมีมดดำอยู่ในรังมังคุดนะคะน่าจะถึงพรุ่งนี้น่าจะถึงพรุ่งนี้นะคะส่งไปที่คลินิกนะคะเพราะว่าแต่ว่าจะเซอร์ไพรส์แล้วก็น่าจะถึงวันนี้อ้าวยังไม่ถึงแสดงว่าก็เดี๋ยวถึงพรุ่งนี้เพราะว่าไปสนีอาจจะขนส่งอยู่นิดนึงนะคะเป็นมังคุดที่แบบอร่อยมากนะคะตอนนี้ทางใต้มังคุดเยอะมากเลยค่ะคุณหมอ
1: ผมเองก็ยังกินทุเรียนนะยังวันนี้ก็ไปซื้อทุเรียนมากินนะเรากินกันคนละเม็ดนึงแบบอยากกินเรากินเพราะเราอยากกินนะครับถ้ากินคนละเม็ด
0: พวกนี้กินมังคุดตามนะคะฝากคุณหมอแฉด้วย
1: ขอบพระคุณครับขอบพระคุณล่วงหน้า
0: ก็อยู่ได้กินมังคุดเนี่ยก็จะบอกไว้ก่อนว่ามันจะมีมดแถมไปในรังนะคะก็เดี๋ยวนี้ไปสนีเขาบริการดีมากเลยคุณหมอเขามีรังให้ผลไม้โดยเฉพาะแล้วก็เขาบริการแบบเป็นจุดที่แบบให้ประชาชนมาส่งผลไม้ไปไหนก็ตามทั่วไทยเขาบริการดีนะคะ
1: ดีครับที่จริงนะครับมันมีหน่วยงานหลายหน่วยงานนะครับซึ่งเราเองเนี่ยเราไม่เข้าใจนะไฟฟ้ากันเหมือนกันนะใครอะที่ตอนนั้นอะที่ขอไปในอดีตนายกที่มันทรราชเนี่ยมันพยายามจะแปลให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยให้เป็นรัฐวิสาหกิจแล้วก็มาขายหุ้นอะไรต่างๆเนี่ยรู้ไหมว่าเพราะอะไรเพราะในสายไฟเนี่ยมันมีสายเคเบิลใหญ่แก้วอยู่ด้วยนะครับซึ่งมันคือระบบสื่อสารที่จะสามารถไปทั่วประเทศไทยอ่ะนะครับมันคือผลประโยชน์มหาศาล
0: ใช่
1: พวกนี้นะก็เหมือนกับไปรษณีย์เนี่ยนะเขาบอกว่าไปรษณีย์เนี่ยมองก็เหมือนกับให้มีอะไรเนาะส่งจดหมายส่งของส่งโทรเลขแต่ก่อนนี่โทรเลขต้องไปโทรเลขที่ไปรษณีย์หรือจะโทรศัพท์ก็ต้องไปที่ไปรษณีย์เหมือนกันนะแต่ยิ่งไปรษณีย์มันมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายเลยนะเอางี้ดีกว่าในประเทศไทยเราเนี่ยถ้าใครจะหาเสียงเนี่ยใครจะรู้ว่าใครไหนอยู่บ้านไหนตรงไหนบ้านไหนนะ
0: ต้อง
1: ไปถามไปรษณีย
0: ์ถามไปรษณีย์กับพี่ๆน้องๆที่ขับรถไรเดอร์นะคะของแต่ละค่ายก็รู้หมดนะคุณหมอ
1: เนี่ยพวกเนี้ยมันคืออะไรเขาเรียกว่าพลังพื้นฐานของสังคมก็จะมีคนที่ประเภทแบบคิดในแง่ของการที่เอาประโยชน์ส่วนตนมาเป็นที่ตั้งแล้วก็มาใช้อันนี้ไปทำผลประโยชน์แม้แต่ไอ้อะไรอ่ะบริษัท East Waterบริหารน้ำสร้างอ่างเก็บน้ำขึ้นมาจากงบประมาณเสร็จแล้วก็มาตั้งบริษัทเสร็จแล้วก็ขายน้ำให้กับโรง อุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ได้กำไรแต่ไม่ลงไม่จ่ายทุนให้กับรัฐบาลเรารัฐบาลเป็นคนสร้างอ่างเก็บน้ำสร้างเขื่อนสร้างท่อสร้างแรงต่างนะแล้วก็ไปเก็บตังค์กับโรงงานแล้วก็มาแบ่งปันผลประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้นเอ้ผมว่ามันตลกดีมันทำไมมันเป็นของรัฐบาลแล้วทำไมให้คน
0: มันก็มีผลประโยชน์สิคะคุณหมอเนาะใครๆก็ทราบใช่ไหมคะมันต้องมีผลประโยชน์อ่ะ
1: คือเอาผลประโยชน์เข้าส่วนตัวเลยนะคิดเดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวที่คนธุรกิจผมบอกหมออย่าพูดแรงมากมากนะเดี๋ยวจะเดือดร้อนแต่ไม่อดไม่ได้จริงๆนะมันแบบ
0: นะคะ
1: รู้สึกเสียใจ
0: ไม่ได้นะนี่ก็เป็นการเตือนสติใช่ไหมคะเออว่าเรารู้ทันเนาะเรารู้ทันนะคะมีคนรู้ทันเนาะแต่ว่ามันทำอะไรไม่ได้นะคะก็ให้ประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตาเนาะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ใช้ประโยชน์ร่วมกันเนาะให้คนทั้ง70ล้านคนได้ประโยชน์แต่ว่าเท่ากันก็เป็นไปไม่ได้นะแต่ว่าอย่างน้อยได้มันทั่วถึงนะคะคุณหมอ
1: ใช่ครับเห็นจริงๆแล้วอะไรที่มันเป็นของส่วนกลางของรัฐบาลของประเทศชาติเนี่ยยังเคยคิดเนี่ยบอกว่าเอ้ยแหมมีใครมามันเดี๋ยวนี้มันปฏิวัติคงยากอะเนาะมันคุมไม่ได
0: ้
1: มันระบบมันซับซ้อนมากนะถ้าสามารถยึดทรัพย์หมดให้หมดเลยนะแม้แต่ผมเนี่ยเอาให้มีเงินอยู่ในธนาคารได้ไม่เกิน5ล้านสมมุตินะถ้าใจเกินกว่า5ล้านเนี่ยรัดยึดหมดเลยนะเอาไปประเทศไทยเนี่ยนี่หมดเลยนะไอ้ที่ว่าที่ครัวเรือนเท่าไหร่เนี่ยใช้นี่ไปหมดเลย
0: ไม่
1: ม
0: ี
1: กำไรเหลือเงินในธนาคารงานหนาเลยนะครับ
0: ค่ะนะคะก็ใครที่อยากจะโทรมาบอกนะคะร่วมกันก็โทรมาได้หลังไมค์แล้วก็ฝากคำถามด้วยนะ022481366นะคะคุณหมอคะคำถามแรกเลยนะคะของคุณยายวรจันทร์นะคะถามเรื่องคนที่เป็นโรคไตเนี่ยกินผลไม้อะไรได้บ้างคะคุณหมอคะตอนนี
1: ้โรคไตระดับไหนนะครับต้องระดับไหนนะครับ
0: ไม่บอกระดับ
1: 5นะนะครับ
0: บอกระยะ
1: ระดับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ระดับที่5เนี่ยมันถือว่าเป็นต้องฟอกไตละอันนั้นคือระยะสุดท้ายแล้วถ้าเป็นระยะเอาตั้งแต่4ขึ้นไปนะเอา3ไปปลายที่จะขึ้น4แล้วเนี่ยอันนี้ก็ระวังละผลไม้อะไรที่กินได้บ้างเนี่ยก็เขาอาจจะต้องบอกมีอาจจะมีฝรั่งบ้างแอปเปิ้ลบ้างคือผลไม้ยิ่งหวานอ่ะมันจะยิ่งมีสารโพแทสเซียมสูงนะครับเพราะนั้นเคยไหมได้ยินนะครับบอกว่าถ้าอยากให้ผลไม้มันหวานเนี่ยเราต้องใช้ปุ๋ยขี้ข้างคาวนะครับพอข้างคาวเนี่ยมันไปกินผลไม้ถ้าในผลไม้น่ะมีโพแทสเซียมอยู่สูงโพแทสเซียมเนี่ยเป็นตัวทำให้เกิดความหวานของผลไม้เพราะฉะนั้นถ้าเราใส่ปุ๋ยขี้ข้างคาวเนี่ยผลไม้ก็จะหวานผลไม้ที่มันหวานมากๆเนี่ยก็ไม่ควรจะกินนะแต่คำว่าไม่ควรจะกินเนี่ยจริงๆแล้วถ้าถามผมนะอันนี้เป็นความคิดเห็นของหมอวัดคนเดียวนะอย่าไปบอกว่าหมอเขาบอกว่าอะไรเงี้ยไม่ใช่ต้องบอกว่าหมอวิวัฒน์เขาพูดว่าถ้าเราไม่ว่าเราจะป่วยเป็นอะไรก็ตามเนี่ยเอางี้ดีกว่าถ้าท่านกินอะไรก็ไม่ได้เลยมีคนโทรศัพท์มาถามผมนะบอกว่าคุณหมอจะทำไงดีพ่อเขาหิวมากเลยพ่อเขาต้องฟอกไตเป็นโรคไตวายเป็นโรคหัวใจเป็นโรคตับเป็นโรคเบาหวานเป็นโรคความดันคือเป็นสารพัดโรคอ่ะและข้อห้ามของโรคแต่ละโรคเนี่ยนะเป็นโรคไตก็กินเค็มก็ไม่ได้กินผลไม้ก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ใช่ไหมเป็นเบาหวานกินของหวานก็ไม่ได้เป็นโรคตับกินควรจะต้องกินน้ำหวานเนี่ยน้ำหวานจะช่วยบำรุงตับเพราะนั้นใครแต่ก่อนเนี้ยใครเป็นดีต้านเนี่ยเขาจะให้กินน้ำหวานกินเฮลส์บูบอยกินให้เข้าไปนะครับแต่ต้องเป็นน้ำหวานจากน้ำตาลนะจะไม่ใช่เป็นน้ำหวานจากผลไม้นะถ้าน้ำหวานจากผลไม้เนี่ยมันจะเป็นฟุกโตสอันนี้กินมากไม่ดีก็จะให้กินของหวานๆจะช่วยทำให้ตับมันทำงานได้เหมือนกับเป็นอาหารหล่อเลี้ยงตับได้ดีแต่ปรากฏว่าสรุปแล้วเรากินอะไรก็ไม่ได้เลยแล้วพ่อเขาก็หิวพอเขาถามผมมาผมก็บอกว่าเอางี้น้องๆถ้าเสื้อน้องเนี่ยเลอะครึ่งตัวเนี่ยน้องจะซักครึ่งตัวหรือลักซักทั้งตัวเลยก็ต้องซักทั้งตัวแล้วเลอะทั้งตัวต้องซักทั้งตัวไหมก็ต้องซักทั้งตัวยังไงก็ต้องฟอกไตอยู่แล้วต้องล้างไตอยู่แล้ว พราะนั้นพ่อเขาอยากกินอะไรก็ให้กินได้แต่อย่ากินเยอะเกินไปแล้วกันนะเอากินสักอย่างละนิดอย่างละหน่อย
0: แต่พอหายอยาก
1: นะพอให้เขาหายอยากเพราะว่าความอยากความหิวอ่ะก็เหมือนคนที่เขาเป็นมะเร็งกล่องเสียงแล้วก็ต้องเจาะคออยู่นะแล้วเขาโทรมาหาผมเนี่ยบอกว่าพ่อเขาหิวอ่ะจะทำไงดีคุณหมอใส่สายทางจมูกเข้าเลยในกระเพาะก็ไม่ได้ด้วยเพราะมะเร็งมันตันแล้วมันตันคอละหลอดอาหารก็ไปไม่ได้ละผมก็ไปนะผมก็ทำไงดีวะผมก็ผมเสียบน้ำเกลือเลยนะถ้าผมก็ปั๊มคูโคตเป็น100ซีซีเลยพอน้ำตาลในกระแสเลือดเขาขึ้นสูงปุ๊บเขาก็จะรู้สึกลดความหิวลงที่ความหิวเนี่ยเกิดขึ้นมาเพราะว่าน้ำตาลในกระแสเลือดมันต่ำเอาอย่างนี้เป็นโรคไตเนี่ยถ้าเป็นระยะที่3ไปปลายหรือขึ้น4นะถ้า5ยิ่งแล้วใหญ่เลยนะผลไม้จะกินได้ก็ผลไม้ที่ไม่ค่อยออกหวานนะเช่นฝรั่งอย่างเงี้ยหรือฝรั่งก็ต้องเป็นฝรั่งดิบๆนะอย่าเป็นฝรั่งสุกๆหรือแอปเปิ้ลก็แอปเปิ้ลได้บ้างนะจะเอาไงก็ตามเนี่ยกินให้พอประมาณผักก็ไม่ให้ใบเขียวก็ไม่ได้นะไอ้ผักใบเขียวก็จะมีไอ้โพแทสเซียมอยู่สูงเพราะนั้นก็ต้องกินผักสีขาวๆผักกาดขาวอะไรขาวๆมันมีข้อห้ามเยอะแล้วกันนะแต่ถ้าถามหมอวันนะบอกกินไปเถอะนะถ้าแม่เราเขาอยากไปกินนะถ้ากินไปเถอะกินพอประมาณเอากินแล้วแค่พอว่าหายหิวหายอยากนะถ้าอยากกินก็กินสักหน่อยนึงสมมติแหมเป็นโรคไตนะอยากกินทุเรียนมากเลยเหมือนผมเนี่ยผมอยากกินทุเรียนอ่ะผมก็ไปซื้อทุเรียนมาแล้วก็ไว้ในตู้เย็นนะผมก็มากินสักเม็ดนึงแต่พรุ่งนี้ก็กินสักเม็ดนึงอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่เป็นไรหรอกนะแต่จะทำให้คุณภาพชีวิตของเราเนี่ยเรากลายเป็นคนป่วยจนกระทั่งเราตายไปบางคนเนี่ยต้องอดตายก็มีนะหมอห้ามหมดทุกอย่างเลยสรุปแล้วกินอะไรไม่ได้เลยนะจนทั้งตายไปเลยพวกเนี้ยตายไปนะไปทุกขติภูมินะคนที่หิวตายอ่ะเหมือนคนนั้นอ่ะที่เป็นมะเร็งกล่องเสียงอ่ะแล้วเขาเจาะคอเนี่ยผมบอกเลยครับพอผมปั๊มกูโคตไปนะเขาก็สบายขึ้นพออีกวันนึงนะเขาก็ตายไปผมบอกเลยว่าคนนี้เขาโชคดีที่เขาไม่หิวตายถ้าเขาหิวไว้แล้วจนกระทั่งเขาตายไปเนี่ยเขาจะไปทุกขติภูมินะเพราะว่าทุกขติภูมินั่นผมรู้นะผมไม่อยากพูดยาวนะเพราะว่าเดี๋ยวหาว่าผมเป็นอะไรปวดอุจจาระนะจริงๆแล้วก็คือเราอย่าให้คนทรมานเลยนะเราเป็นใครก็ตามเป็นโรคอะไรก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโรคอะไร
0: อย่าให้ทรมาน
1: อย่าเอาอย่างนี้ดีกว่าให้เราเป็นสบายสบายแล้วสมมติว่ากินไปแล้วมันจะตายก็ให้มันตายไปเถอะเพราะมันอยากอ่ะสมมติว่าแม่
0: ทำยังไงได
1: ้เขาอยากกินทุเรียนมากเลยนะเห็นคนอื่นเขากินแล้วเขาก็อยากและเขาชอบมากอ่ะรู้ก็มาประชุม
0: กัน
1: ให้แม่กินสักเม็ดหนึ่งเนาะ

0: มาเอาเอาแม่กินเม็ดเดียวนะแม่กินช้าๆนะกินค่อยๆกินนะมันจะได้อะไรรสรสของความอร่อยบ้างนะ
1: ชื่นใจใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ก็ขนาดว่าโทษประหารเขาให้กินมื้อสุดท้ายด้วยนะพี่คุณหมอนะคะ
0: ครับเอาอย่ามากเกินแล้วกันนะนะครับเอาเป็นว่าอยากกินอะไรก็ให้กินแต่จะให้มากมากเกิน
1: ได้แต่ไม่มากเกินไปนะคะ
0: ค
1: ให้ลงทุเรียนก็ได้นิดๆหน่อยๆนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะคุณพี่สมเดชอายุ68นะคะอยู่ที่บางนาอยากทราบวิธีการสังเกตปัสสาวะเป็นฟองว่าต้องดูนานไหมกี่นาทีถึงจะทราบว่าเป็นโรคไตหรือไม่แล้วต้องเป็นโถส้วมแบบไหนส้วมซึมหรือซักครกครับคุณหม
0: ออันนี้กันครับส้วมอะไรก็ได้นะที่มันมีน้ำรออยู่นะถ้าท่านฉี่ลงไปตรงๆเลยนะที่จะไปในน้ำเลยนะไม่ได้ไปฉี่ก็ที่โถก่อนแล้วให้มันทั้งโถทั้งไหลลงในน้ำเนี่ยมันมักจะมีฟองแต่ถ้ามีฟองนะถ้าเป็นคนที่ปกติไม่เป็นอะไรเลยนะจะมีฟองอยู่แป๊บเดียวเอาแก้สัก 2-3 วินาทีมันก็จะหายไปแล้วไม่มีฟองละถ้าเกิดเป็นฟองอยู่อย่างเงี้ยเกินสักผมก็ไม่เคยมีใครเขาเขียนไม่ได้ตำรานะแต่ผมข้อสังเกตจากตัวผมเองนะว่าถ้าสมมติว่าใครก็ตามที่ฉี่ไปแล้วเป็นฟองอยู่สักประมาณสัก5วินาทีอย่างเงี้ยนะ5วินาทีขึ้นไปอ่ะให้ท่านสงสัยว่ามันอาจจะมีโปรตีนเนี่ยรั่วออกมาในปัสสาวะของเราแล้วมันทำให้เกิดเป็นฟองขึ้นมาวิธีการก็คือท่านต้องควรจะไปตรวจปัสสาวะดูไปที่ห้องแลบเดี๋ยวนี้ก็ตามร้านเดี๋ยวเขามีร้านตรวจเลือดตรวจปัสสาวะตรวจอุจจาระอะไรเนี่ยนะครับท่านก็เอาบอกว่าฉันอยากจะขอตรวจปัสสาวะดูหน่อยนะเขาว่ามีปัญหาอะไรไหมครับเขาก็จะให้บอกเอาช่วยมาแล้วก็เข้าห้องน้ำนะฉี่ออกไปสักนิดนึงก่อนนะแล้วจากนั้นก็ใส่ถ้วยไปให้เขาตรวจดูเขาจะตรวจดูว่ามันมีโปรตีนไหมมีน้ำตาลออกมาในปัสสาวะไหมมีเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงอะไรหรือเปล่ามีค่าความเป็นกรดเป็นด่างอะไรหรือเปล่าเอาเป็นว่าอย่าเพิ่งสังเกตฟองเลยการสังเกตฟองเนี่ยเป็นแค่สังเกตแบบคร่าวๆมากๆเลยไม่ค่อยตอบคำถามได้หรอกจะให้ดีก็คือไปที่ร้านตรวจเลือดตรวจปัสสาวะเนี่ยนะครับเอาไปให้เขาตรวจดูส่วนใหญ่นะคนที่มีโรคไตอันหนึ่งที่ตอนนี้พบบ่อยก็เนฟโรติกซินโดมอ่ะหรือเป็นacute glomerulonephritis ก็คือกรวยไตอักเสบพวกเนี้ยจะทำให้มีโปรตีนเนี่ยรั่วออกมาทางปัสสาวะแล้วก็ทำให้ปัสสาวะเนี่ยฉี่แล้วเป็นฟองแต่เบาหวานเนี่ยปัสสาวะมันจะไม่ค่อยเป็นฟองนะแต่ถ้าเป็นเบาหวานนานๆเมื่อไหร่มันเริ่มเสียก็อาจจะมีปัญหาได้นะครับแต่การปัสสาวะเป็นฟองไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ชัดเจนนะเป็นแค่คร่าวๆเท่านั้นนะท่านอย่าเพิ่งไปสังเกตมากจนเกินไปนะแต่ทางที่ดีที่ดีก็ไปที่ร้านแล้วก็ไปให้เขาตรวจปัสสาวะสักครั้งหนึ่งก็ดีไม่แพงนะครับตรวจปัสสาวะเนี่ยนะครับ
1: ค่ะไม่แพงมากคุณกุ้งจากหนองคายนะคะไม่ได้บอกอายุมามีอาการหน้าเบี้ยวตั้งแต่กำเนิดไม่ทราบตรวจจากอะไรแล้วก็ถ้าจะไปรักษาหรือจะไปทำศัลยกรรมอะไรจะหายไหมคะคุณหมอหน้าเบี้ยว
0: ผมบอกเลยครับว่าถ้าหน้าเบี้ยวตั้งแต่กำเนิดเนี่ยมันจะเป็นที่โครงสร้างของกระดูกละอันนี
1: ้
0: ถ้าจะทำก็ได้แต่มันต้องใช้เงินเป็นล้านๆอ่ะอย่างนี้ดีกว่านะมันจะต้องเสริมกระดูกไปต้องจัดการกับรูปกระดูกใหม่ต้องทุบกระดูกกันทิ้งแล้วก็ไปเอากระดูกเทียมไปสร้างขึ้นไปเพาะเชื้อเอากระดูกมาเลี้ยงให้มันเติบโตให้เซลล์กระดูกมันคุ้มไหมกับการที่ท่านจะเสียเงินผมว่าเอาเป็นสักไม่ต่ำกว่า5ล้านอย่างเงี้ยหรือถ้าหน้าเบี้ยวแบบปากเบี้ยวแบบปากเบี้ยวเนี่ยถ้าเป็นปากเบี้ยวเฉยๆใบหน้าไม่เปลี่ยนรูปร่างเนี่ยนะอันนั้นการผ่าตัดอะไรเอาอย่างนี้แบบไปให้หมอเขาตรวจดูก่อนผมไม่กล้าบอกครับว่าเพียงแต่บอกว่าหน้าเบี้ยวเฉยๆเงี้ยมันคืออะไรเป็นรูปหน้าเบี้ยวหรือว่าเป็นปากเบี้ยวหรือเป็นตาหรือไม่ได้ข้างนึงอะไรเงี้ยนะครับยังตอบไม่ได้นะแต่เอางี้ผมขอแนะนำว่าไปหาหมอที่โรงพยาบาลของรัฐก่อนแล้วก็ให้ดูว่าคุณหมอฉันจะทำอะไรได้ไหมในใบหน้าของฉันเนี่ยฉันรู้สึกอยากคุณกุ้งคงเป็นผู้หญิงนะถ้าอยากเจอมีอยากจะสวยงามบ้างอ่ะ หมือนคนอื่นเขาอันนี้ไปไหนก็อายเขาถ้าถามหมอเขาแล้วเดี๋ยวหมอเขาจะบอกอีกทีหนึ่งครับว่าเขาดูแล้วประเมินว่าจะสามารถทำอะไรได้ไหมแล้วก็จะส่งต่อจริงถ้าสมมติว่าไปที่โรงพยาบาลชุมชนแล้วหมอบอกว่าเอาโอเคนะจะส่งไปที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดนะเขาจะมีแพทย์ศัลยกรรมตกแต่งซึ่งเพราะว่าในศัลยกรรมตกแต่งเนี้ยเขาเรียกว่า reconstructive surgery ก็คือเนี่ยลูกสาวผมก็จะไปเรียนเป็นศัลยแพทย์ก่อนนะแล้วเดี๋ยวก็เขาตั้งใจว่าจะไปต่อคือเป็นแพทย์ที่ทำหน้าที่ในการผ่าตัดเพื่อให้อวัยวะเนี่ยกลับคืนมาคืนสภาพเดิมนะไม่ใช่เป็นศัลยกรรมเสริมสวยนะศัลยกรรมที่ทำให้อวัยวะเนี่ยกลับมาใช้ได้งานได้ทำให้งานได้เหมือนปกติลองไปอยู่ก่อนนะอย่าเพิ่งข้ามขั้นไปหาเอกชนเลยนะบอกได้เลยครับว่าเป็นล้านๆเลยล่ะถ้าท่านไม่ใช่เป็นเศรษฐีถ้าท่านเป็นเศรษฐีร้อยล้านอยู่หนองคายก็ไปเถอะตามสบายนะครับจะบอกได้เลยครับว่ามหาศาลนะค่าใช้จ่ายครับอันนี้ผมคงไม่กล้าบอกนะครับว่ารักษาได้หรือไม่ได้เพราะคำว่าปากเบี้ยวเฉยเนี่ยมันกว้างเกินไป
1: ลองให้คุณหมอไปตรวจดู
0: ค่
1: ะเดี๋ยวลองปรึกษาหมอนะคะคุณนิ่งทองเกลืออายุ75ปีจากสุรินทร์นะคะมีอาการหน้ามืดตอนทำงานแล้วก็ล้มไปเลยไม่รู้สึกตัวไม่ทราบเกิดจากอะไรคะคุณหมอต้องไปตรวจอะไรคะ
0: ถ้าหน้ามืดจากการทำงานเนี่ยตอนนี้ก็คือฮีทสโตรกเนี่ยพบบ่อยมากเลยนะ
1: โอ้ใช่
0: ผมไปโรงงานเนี่ยนะช่วงพอดีช่วงนี้ฝนมันตกนะแต่ก่อนที่จะฝนจะตกอ่ะช่วงนั้นอากาศร้อนมากเลยนะเดี๋ยวก็ถามกันมาละจากคนงานในไลน์ผลิตอ่ะเป็นล
1: ม
0: นะครับอากาศมันร้อนพอร้อนมากๆเนี่ยแล้วก็สังเกตอย่างนี้นะครับว่าทุกท่านเลยครับฟังผมให้ดีๆนะถ้าคำว่าฮีทสโตรกเนี่ยจะเราจะสังเกตง่ายๆนะครับว่าเราร้อนมากแต่เหงื่อไม่ออกนะครับร้อนนะแต่เหงื่อไม่ออกให้ท่านเตรียมตัวไว้ได้แล้วนะครับท่านกำลังจะเป็นลมละกำลังจะเป็นฮีทสโตรกละเพราะถ้าเราอากาศร้อนปุ๊บเนี่ยเหงื่อเราจะต้องออกแล้วเหงื่อเนี่ยจะช่วยระบายความร้อนของเราแต่ถ้าเราร้อนแต่เหงื่อไม่ออกเลยนะตัวแห้งเลยนะอันนั้นน่ะไม่ดีละเตรียมตัวไว้ได้ต้องรีบดื่มน้ำเข้าไปเยอะๆก็จะช่วยได้ถามว่าจะต้องไปตรวจไหมถ้าอายุขนาดนี้นะผมว่ายังไงก็ต้องไปตรวจเช็คสุขภาพร่างกายดูหน่อยนะข้อหนึ่งไปตรวจเอ็กซเรย์ปอดคลื่นหัวใจนะครับแล้วก็ตรวจเลือดตามระบบนะครับเบาหวานครับไขมันค่าการทำงานของไตเนี่ยไปตรวจเช็คสุขภาพดูแล้วหมอเขาก็จะดูอีกทีหนึ่งว่าสภาพร่างกายทั่วไปเนี่ยเป็นยังไงมีอะไรเป็นปัจจัยไหมแล้วก็แต่คิดว่าคงจะไม่ใช่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสโตรกนะก็คืออัมพาตครับเพราะว่าถ้าเป็นอัมพาตเนี่ยมันจะไม่ฟื้นขึ้นมากลับมาปกติพอฟื้นขึ้นมาปุ๊บมันก็จะต้องมีแขนขาอ่อนแรงหรือเป็นปากเบี้ยวหรือจะเป็นขาเดินไม่ได้อะไรเงี้ยต้องมีอาการข้างเคียงค้างอยู่แต่ถ้าพอฟื้นตัวขึ้นมาแล้วก็เป็นปกติได้เนี่ยน้ำตาลต่ำก็ทำให้เกิดได้แต่ฮีทสโตรกเนี่ยผมสงสัยมากสุดคือฮีทสโตรกครับและนะครับ
1: ค่ะถ้าเป็นบ่อยก็ไม่ดีใช่ไหมคะค
0: ุ
1: ณหมอ
0: ใช่ครับก็จะถือว่าร่างกายเนี่ยระบบการป้องกันร่างกายของท่านเนี่ยไม่ดีละนะครับต้องดูแลสุขภาพดีๆแล้วกินวิตามินบำรุงหน่อยนะครับกินวิตามินบำรุงเลือดท้องแล้วกินใบกล้วยอีกสักหน่อยก็จะช่วยทำให้ระบบไหลเวียนเลือดเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะก็จะทนหยาดทนฝนได้มากขึ้นนะครับผมที่กินแหละ
1: ลองดูนะคะขออีกสักท่านหนึ่งป้าหมูค่ะอายุ57เป็นข้อเข่าเสื่อมมาสองข้างไปต้องฉีดยาที่เข่าทุก3เดือนถ้าฉีดบ่อยๆจะเป็นอันตรายไหมคะ
0: เป็นครับที่จริงแล้วนะครับการที่ไปฉีดยาถ้ามีข้อเข่าเนี่ยไปฉีดที่ไหนอะไปฉีดที่ถ้าเป็นโรงพยาบาลของรัฐไม่ต้องเสียตังค์นะก็โอเคท่านก็ฟังไปเถอะแต่ถ้าไปฉีดที่คลินิกหรือไปฉีดโรงพยาบาลเอกชนนะคำถามคือฉีดยาเข้าไปข้อเข่าเนี่ยที่จริง57ปีเนี่ยข้อเข่าเสื่อมเนี่ยผมว่ามันไม่พบไม่ค่อยได้พบนะส่วนใหญ่มันจะเป็นที่เส้นเอ็นอักเสบและการฉีดยาเข้าไปข้อเข่าเนี่ยมันส่วนใหญ่ก็จะฉีดสเตียรอยด์เข้าไปหรือไม่เดี๋ยวนี้นะก็มีหมอ อะไรก็ไม่รู้นะผมก็ไม่ได้ว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องดีหรือไม่ดีนะได้ผลหรือไม่ได้ผลผมก็ไม่กล้าตอบนะแต่เอานี่กว่าถ้าท่านไปรักษาขอไปรักษาในโรงพยาบาลของรัฐที่ท่านไม่ต้องเสียสตางค์นะ57ปีเนี่ยถ้าถามผมนะผมจะตรวจดูก่อนนะส่วนใหญ่จะเป็นที่เส้นเอ็นอักเสบมากกว่าการฉีดยาไม่ครอบเขาไม่ค่อยมีความจำเป็นแล้วก็เสี่ยงต่อทำให้เกิดปัญหาอื่นตามมาเช่นการติดเชื้อในข้อเข่าแล้วฉีดสเตียรอยด์เข้าไปในข้อเข่าเนี่ยเอาเจ็บๆเนี่ยนะฉีดสเตียรอยด์เข้าไปบวกกับยาชาเข้าไปนะฉีดเข้าไปปุ๊บหายปั๊บออกมาสมจากร้าน
1: โอ้โหค่ะ
0: หายเจ็บเลยหมอเก่งมากเลยยา
1: หมอเก่งมากเลยหายปวดอย่างนี้
0: นะครับแต่ซึ่งไม่ทราบว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยจะคดเนี่ยท่านก็จะต้องเข่าฉันจะเสื่อมเร็วขึ้นไปเรื่อยๆผมว่าไปหาหมอที่โรงพยาบาลของรัฐที่ไม่ต้องเสียสตางค์ดีกว่าครับตอนนี้เงินที่หายังอยู่ขนาดคลินิกผมนะคนไข้ยังลดลงไปเลยนะเพราะคนไม่มีสตางค์อ่ะเขาไม่กล้า
1: ไม่มีสตางค์มาหาหมอเขาไปรอคิวโรงพยาบาลของรัฐ
0: ไปรอคิวโรงพยาบาลไม่ต้องเสียสตางค์ดีกว่านะคร
1: ับ ค่ะรอนานแค่ไหนก็จะรอใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: มันแน่น
1: โอ้โหมันไม่ดีค่ะเพราะนั้นก็ไม่ควรจะฉีดบ่อยๆอันตรายแน่นะคะ
0: ครับผมไปโรงพยาบาลของรัฐดีกว่านะครับแล้วก็โดยเฉพาะ
1: ครับ
0: หมอกระดูกก็ดีนะครับ
1: หมอเราเคยขับรถผ่านอย่างสมมติคลินิกนึงเขาจะเขียนเลยว่าที่นี่มีฉีดน้ำยาเข้าไปในข้อเข่าอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าฉีดได้นะคะเพราะบางคนเหมือนบางคลินิกเขาแต่โฆษณาอะไรเห็นเป็นป้ายเลยค่ะว่ามีฉีดไอ้ตัวนี้เข้าไปไม่รู้คืออะไร
0: คือในสถานการณ์ที่ผมเป็นแพทย์เนี่ยนะในรุ่นผมเนี่ยถ้าใครโฆษณาเงี้ยนะถูกจับเลยนะคือการโฆษณาชวนเชื่อเหมือนกับบอกว่าอ้าวหมอวิวัฒน์เก่งมากเลยนะใครมาหาหายทุกคนอย่างเงี้ยแล้วผมเขียนไว้ที่ประกาศโฆษณาอย่างเงี้ยนะไม่ได้นะคือผิดเป็นการผิดจรรยาแพทย์ละนะครับแต่เดี๋ยวนี
1: ้
0: มันที่ผมบอกนะครับว่าโรคมันปั่นป่วนซะจนความดีเนี่ยมันความมีคุณธรรมต่างๆมันหายไปหมดละมันจนกระทั่งทำให้คนเราเนี่ยแม้แต่หมอก็เองก็กลายเป็นพ่อค้าไปหมดละผมเห็นแล้วผมก็มันแต่ผมก็สอนลูกผมนะบอกว่าลูกไงลูกต้องเอาเสียเจ้าแม่เป็นตัวอย่างหน่อยนะ แต่ก็อย่าไปฝืนกับอย่าไปบอกคนอื่นว่าเขาไม่ดีเดี๋ยวเขาจะมาด่าเราหรือจะศัตรูกับเราเปล่าๆแต่ไม่ควรครับถ้าอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวนี้มันมีเอาเลือดนะดูดเลือดของเรามาแล้วก็มาปั่นเสร็จแล้วก็มาฉีดเข้าไปใน
1: กับเข้าไป
0: ในเข้าไปในข้ออีกละนะครับซึ่งได้ผลหรือไม่ได้ผลผมก็ตอบไม่ได้นะไม่
1: ม
0: ีผลยืนยันแต่ไม่ใช่วิธีการรักษาแบบมาตรฐานทั่วไปอย่าไปเชื่ออะไรที่มันแปลกๆประหลาดเอาไปโรงพยาบาลของรัฐน่ะที่เราไม่ต้องเสียสตางค์อ่ะชาตินี้เกิดมานะเอางี้ดีกว่านะรักษาเรารักษาจนแบบธรรมดาธรรมดาที่ราคาไม่แพงมากไม่ต้องเสียสตางค์แล้วเราจะรักษาได้แค่ไหนเนี่ยเอาอายุสัก90แล้วตายไปก็คุ้มแล้วนะไม่ต้องให้มันถึง120ปีอะไรหรอกแล้วก็ไม่ต้องหน้าตึงเป็นแบบอายุ80ก็ยังเหมือนกับอายุ25อะไรเงี้ย
1: ต้องตึงอยู่ไม่ต้องตึงจนตายก็ได้ใช่ไหม
0: ครับใช่ครับผมก็ดูแลสุขภาพผมนะผมก็ยังยอมรับว่าเดี๋ยวนี้ก็เริ่มอ่อนแรงเหมือนกันนะครับรู้สึกเริ่มเหนื่อยไม่บ่าเยอะไม่ง่วงนอนบ้างแล้วนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตามอายุอ่ะนะ
1: ได้ค่ะนะคะอ่ะเดี๋ยวพักเหนื่อยแป๊บนึงนะคะคำถามคุณพัทแล้วก็เดี๋ยวเบอร์แปะช่วยนะคะเดี๋ยวรอช่วงหน้าแล้วก็รวมถึงคำถามเพิ่มเติมนะคะโทรมาหลังไมค์ได้ค่ะน้องแป้งรออยู่022481366พักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยศิวิไลสมทรง

0: แมวตัวจริง
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับหอม
3: เฮ้ยคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: อฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ต่อพรบทั้งทีต้องเอาให้คุ้มคุ้มครองทันทีเมื่อซื้อพรบรถยนต์ที่7-11และคุ้ม

0: ว่านี้ไม่ไหวแล้วที่ 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยศิวิไลสมทรง
4: กลับมาช่วงที่สองกันต่อนะคะเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษกับช่วงขับสุขภาพนะคะคุณหมอเคยให้เบอร์ของร้านของแตกกล้วยนะคะบอกว่าขออีกรอบหนึ่งได้ไหมคะ
5: คร
4: ับ
5: 081 983 3907089093-3907นะครับ
4: ของตัวเบอร์ไม่ดีนะครับดูนะคะใครที่สนใจ
5: ผมไม่ได้เป็นคนขายนะท่านจะเห็นนึกว่าเห็นผมมีงานอื่นเยอะแยะไม่ใช่เพื่อขายของหรอกนะครับเพียงแต่บอกให้ว่าเอาช่วยหาของให้คนเนอะบางทีเขาไปซื้อหาซื้อไม่ได้อะเขาก็จะถามมาซื้อที่ไหนแล้วก็เจอร้านขยะนะร้านขยะก็จะยัดเยียดไอ้แปะกล้วยสกัดซึ่งมันผสมผสมสังเจ้าผสมอะไรเม็ดหนึ่ง20 บาท30 บาทเปลืองตังอ่ะมันแพงแบบนะครับอันนี้มันเม็ดหนึ่งบาทหรือหนึ่งหรืออะไรเงี้ยนะครับ
4: ค่ะลองดูนะคะแล้วก็เบอร์หลังไมค์ของเรา022481366นะคะคุณพัฒน์อายุ68นะคะอยู่สมุทรปราการไม่มีโรคประจำตัวแต่ว่าตอนนี้มีอาการเบื่ออาหารมาเป็นปีแล้วนะคะน้ำหนักลดลงประมาณ 5-6 กิโลภายใน2ปีนี้จะเบื่ออาหารเช้ากับเที่ยงถ้าเลย2มื้อนี้ไปตอนเย็นถึงจะกินได้คุณหมอไม่ทราบคืออะไร
5: เช้าเย็นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพอดีลูกเขาไม่ได้กลับบ้านผมก็เลยบอกกับภรรยาบอกว่าเอ้ยเราไปหาอะไรอร่อยๆกินกันดีกว่าถ้าไปหาคุณพี่ที่แสนดีอ่ะเขาเจ้าของแพปลาเขาจะดีมากเลยนะเขาเอาปลาเอาผักเอาผลไม้อะไรมาให้ผมอยู่ตลอดเลยอ่ะนะครับพี่สาวผมเขาบอกว่าวัด

0: เขาไปที่อะไรเราเหรอบอกเปล่าหรอกเขารักหนูเขาไม่เอาง่ายหนูนะครับอันนี้จริงๆนะเขารักผมจริงๆเขาก็เลยบอกพี่เอาวันนี้ผมขอเลี้ยงพาพี่ไปกินข้าวกันเราก็ไปกินข้าวกันที่ริมแม่น้ำบางปะกงอ่ะประกาศชื่อให้ก็ได้แพเมนยู
1: ร้านอร่อยเยอะเลย
0: กุ้งเผาปลาดุกทะเลผัดชาปลากระบอกทอดกระเทียมพริกไทยตัวใหญ่ๆเลยนะแล้วก็ต้มยำอย่างเงี้ยนะเป็นวันนั้นนะที่ผมวันเสาร์นะมื้อกลางวันที่ผมกินจนทั้งแบบผมกินกุ้งเผาไป6ตัวก็คือกินคนละ2ตัวมัน12ตัวโลแล้วมันกุ้งแม่น้ำเนี่ยกล้ามมันจะเล็กมันจะไม่ใหญ่ถ้ากุ้งเลี้ยงเนี่ยกล้ามจะใหญ่เนื้อตัวมันจะเล็กนะครับเพราะนั้นผมก็กินไปจนกระทั่งรู้สึกเป็นวันนั้นนะเป็นวันที่ผมกินแบบแน่นท้องมากเลยผมบอกว่าในรอบหลายปีมาที่ไม่เคยกินอาหารที่แบบแน่นท้องเหมือนกับวันนั้นเลยเพราะนั้นคุณพัดลองหาร้านอาหารที่มันอร่อยๆกินสักหน่อยสิออกไปนอกบ้านบ้างไปเปลี่ยนบรรยากาศบ้างบางครั้งเนี่ยความอร่อยเนี่ยมันก็ช่วยทำให้เรากินอาหารได้มากขึ้นนะบางคนก็กลัวจนเกินไปเอางี้ผงชูรสเนี่ยนะถามว่ามันเป็นอันตรายมากไหมเป็นอันตรายถ้าท่านกินสักมื้อหนึ่งนะท่านกินไปสักประมาณสัก10ช้อนชาอย่างเงี้ยมันจะทำให้เกิดอันตรายแต่ถ้าใส่นิดๆหน่อยๆเนี่ยไม่เป็นไรนะมันเริ่มต้นจากผงชูรสเนี่ยมันเกิดจากคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาเอาปลาเนี่ยมาตากแห้งแล้วปรากฏว่ามีเชื้อรามันมาขึ้นพอมาขึ้นเสร็จจนเครื่องให้เนื้อปลาเนี่ยมันเหมือนกับแก้วเลยนะแล้วเขาก็เอามาบดจนให้ละเอียดแล้วก็ใส่ขวดไว้แล้วเป็นเครื่องปรุงอาหารพอใส่เข้าไปในอาหารแล้วมันปรากฏว่าอาหารมันอร่อยเขาก็ไม่รู้เรียกว่าอาหารมันอร่อยไงรู้แต่ว่ามันเลยเรียกว่ารสอูมามิใครเคยได้ยินไหม
1: อู
0: มามินะครับ
1: อูมามิมากเลย
0: แล้วก็เขาบอกว่าไปต่อมาวิทยาศาสตร์เจริญมากขึ้นก็ไปตรวจหาว่ามันคือสารอะไรกันแน่มันก็กลายเป็นโซเดียมกลูทาเมตก็คือผงชูรสของเราเนี่ยนะครับตอนหลังก็มาผลิตแทนที่จะผลิตด้วยกระบวนการแบบโบราณนั้นเขาก็ผลิตมาแบบกระบวนการสมัยใหม่เพราะนั้นถ้าจะกินบ้างสมัยก่อนแม่ผมเนี่ยชอบเลยเอาน้ำปลานะเอาเครื่องบีเจงคนจีนเครื่องบีเจงก็คือผงชูรสเนี่ยใส่ไปนิดนึงในน้ำปลาแล้วก็เวลาเอาไก่ต้มมานะก็จิ้มนิดนึงกับน้ำปลาที่ใส่ผงชูรสหน่อยแล้วมันก็จะอร่อยมากขึ้นอีกเพราะฉะนั้นคุณพัดลองไปกินข้าวนอกบ้านบ้างร้านอาหารประการยังมีผมดูในทีวีอะดูรายการกินอาหารร้านอาหารอะผมยังนึกเลยลูกเลยบอกว่าลูกๆไปเราไปกินอาหารที่สมุทรปราการกันดีไหมมันมีร้านอาหารทะเลแล้วมันจะน่ากินอร่อยถูกด้วยอะไรเงี้ย
1: ใช่ตรงบางปูมีหลายร้านเลยค่ะ
0: ครับแล้วจะได้ทำให้จิตใจมันเบิกบานนะครับถ้ากินไม่ค่อยได้นะน้ำหนักลดไปนะร่างกายเราจะอ่อนแอลงไปเรื่อยๆนะครับจงทำใจให้มันร่าเริงมั่งที่จริงแล้วเนี่ยผมเพิ่งพูดไปในเรื่องของไอ้พ่อชงเจ็ดคือหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าเข้าไปโปรดพระที่อาพาธนะว่าจะทำไงที่จะให้เป็นปกตินะหนึ่งก็คือมีสติอันที่สองก็คือมีทบทวนข้อผิดพลาดของเราอันที่สามคือลงมือทำอันที่สี่คือต้องทำจิตใจให้มันมีความสุขบ้างมีอิ่มเอิบใจบ้างอันที่สิบห้าก็คือทำให้จิตใจสงบนะครับอันที่หกก็คือมีความตั้งมั่นมีความแน่วแน่สุดท้ายก็คือยอมรับไม่ว่าจะเป็นยังไงยอมรับแต่ไม่ยอมจำนนนะครับยอมรับเราเบื่ออาหารเรากินอะไรก็ไม่อร่อยเลยนะแต่ไม่ยอมจำนนเฮ้ยทำไมเราจะอยู่เฉยๆล่ะเราก็ไปหาร้านอาหารอร่อยๆที่คนไหนเขาบอกว่าเขาดูรีวิวได้เดี๋ยวนี้เขามีรีวิวนะเขาให้คะแนนที่ที่ผมยังมีคนรีวิวให้คะแนนเลยเขาบอกว่าเป็นราคาเหมาะสมอัธยาศัยดีแล้วก็ให้คนให้คะแนน
1: สถานที่วิวดีอะไรนี้ก็เจริญอาหารเอง
0: ใช่ครับ
1: แล้ว องดูนะคะ
0: เปิด
1: ดูเว็บไซต์ Facebook ก็ได้ค่ะเดี๋ยวก็จะมีภาพเมนูนะให้เราเลือกจิ้มได้ก่อนนะคะ
0: ใช่คร
1: ับ ก็เนาะไปกิน
0: เอาไปบ้านบ้างนะเพื่อนบ้างเพื่อนผมมาเนี่ยวันที่15ที่ผมทำบุญบ้านน่ะนะนะครับปรากฏว่าบอกกับภรรยาบอกว่าเราบอกคนรู้จักกันนิดหน่อยเนาะทำไมจะมาเนี่ยปรากฏว่าคนรู้จักมันรู้จักกันครึ่งตลาดนะคนมาสัก200คนรถติดเลยในซอยอ่ะนะครับเอาของช่วยมาให้ลูกชายทำมาให้นะ100ชิ้นนะแล้วก็มีของอื่นอีกหมดเกลี้ยงเลยผมยังไม่รู้เลยของช่วยคืออะไรผมยังไม่รู้เลยลูกชายเป็นคนซื
1: ้อหมดไปแล้วเรียบร้อย
0: นะครับหมดเกลี้ยงเลยผมยังไม่รู้เลยว่าของช่วยคืออะไรอ่ะนะครับ
1: รู้ไม่ได้ช้า
0: คือรู้จักคนเยอะก็เลยขนาดแค่บอกคนแค่รู้จักเท่านั้นนะไม่ได้บอกไปทั่วไงนะเอาคุณพิพัฒน์ทำอะไรครับเดี๋ยวก็เหมือนผมเนี่ย
1: ดู
0: วันเสาร์เนี่ยกินจนแน่นท้องเลยบอกโอ้ไม่ได้อิ่มแน่นท้องแต่ปลาดุกทะเลผัดฉ่าเนี่ยมันอร่อยเนาะปลาดุกทะเลกับปลาดุกบ้านไม่เหมือนกันนะปลาดุกน้ำจืดอ่ะคนละรสชาติเลยล่ะนะครับท่านลองกินดูสิปลาดุกทะเลอ่ะอร่อยนะ
1: ค่ะได้ค่ะคุณป้าชุติมาค่ะอายุ70จากเชียงใหม่รู้สึกเหมือนจะเป็นอัลไซเมอร์เพราะเริ่มจำสิ่งที่ทำระยะสั้นๆไม่ค่อยได้แต่ว่าตอนนี้มากินแต่กล้วยที่คุณหมอแนะนำอยู่นะคะตอนกลางคืนจะกินวันละ2เม็ดอยากกินเพิ่มตอนเช้าอีกสัก2เม็ดจะได้ไหมแล้วก็กินยาแอสไพรินกับยาละลายริ่มเลือดอยู่ด้วยค่ะรวมถึงกินอาหารเสริมพวกพรมนี่อะไรพวกนี้ที่บำรุงสมองได้มั้ยคะคุณหมอ
0: คือถ้าถามผมนะผมว่าอย่าเพิ่งกินดีกว่าครับคือกินแค่ก่อนนอนเท่านั้นพอเพราะว่าแอสไพรินกับยาละลายริ่มเลือดด้วยเนี่ยไอ้แปะกล้วยเนี่ยมันก็จะมีฤทธิ์ส่วนหนึ่งที่ทำให้เลือดเนี่ยมันแข็งตัวช้าเพราะถ้าเรากินมากเกินไปมันจะไม่ดีแต่วิตามินเนี่ยกินได้ครับวิตามินเนี่ยแทนที่จะกินก่อนนอนอย่างเดียวนะกินตอนเช้าได้ถ้ากินกลายเป็น2เม็ดได้นะครับเป็นไอยาบำรุงสมองอื่นๆเนี่ยมันเป็นราคาคุยนะครับแล้วก็ผมว่าอย่าเพิ่งไปกินอะไรมากเลยนะบางคนก็บอกว่าเอาไปซื้อน้ำมันปลามาสิมีโอเมก้า3โอเมก้า6เยอะอะไรต่างเนี่ยไอ้พวกน้ำมันปลาเนี่ยก็จะมีทำให้เลือดมันไม่ค่อยแข็งตัวด้วยนะเพราะนั้นถ้าอยากกินอะไรไปเพิ่มมากกว่าที่หมอเขาสั่งเลยนะอย่าเสี่ยงนะครับเดี๋ยวจะเป็นอันตรายเอาเป็นว่าผมขอแนะนำว่ากินวิตามินเพิ่มเป็นตอนเช้าได้แต่ใบกระเกวยไม่ต้องเพิ่มกินเฉพาะก่อนนอนพอแค่นั้นพอแล้ว
1: สองเม็ดนั้นนะพอแล้วนะคะ
0: ค
1: ่ะท่านสุดท้ายคุณยายศรีอายุ80นครปฐมนะคะมีการปวดข้อพับเข่าด้านซ้ายตอนนี้กินคอลลาเจนไททูอยู่ที่ผสมกับวิตามินดีด้วยอันนี้สามารถกินร่วมกับยาแก้ปวดได้ไหมคะ
0: มันเหมือนยาผีบอกอะนะไอ้คอลลาเจนอะไรต่างๆทุกท่านเลยนะมีมาขายเยอะแยะไปหมดเลยนะและอ้างสรรพคุณนะยิ่งใน YouTube น่ะจะยิ่งเยอะเลยล่ะนะครับเอาเป็นว่าเอาถ้ามีตังค์อยากกินก็กินแต่ถ้าตังค์มันก็หายากลูกมันก็ไม่ให้ตังค์มาเลยนะแล้วเราก็บ้านเราก็ยากจนนะไม่จำเป็นต้องกินครับไม่จำเป็นต้องกินนะครับเพราะว่าไอ้การอายุขนาดนี้แล้วนะจะมาปวดเข่าปวดหลังปวดข้อปวดกระดูกอะไรต่างเนี่ยมันเป็นการเสื่อมสภาพตามอายุของเราจริงๆแล้วนะหลักการก็คือเราทำให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงกล้ามเนื้อจะช่วยพยุงกระดูกและไขข้อได้กินอะไรสารพัดไปเลยเนี่ยมันเป็นเขาเราได้ผลเอาสักประมาณเอาไม่ถึง 10% ดีกว่านะแต่เราต้องเสียตังค์มากคนที่ได้ประโยชน์มากที่สุดคือคนขายโดยเฉพาะพวกดาราพวกนักข่าวเนี่ยอย่างนี้นะพอขายในขนาดอ่านข่าวก็ขายของเลยนะมันเยอะมากจนแบบผมก็
1: ไม่ไหวนะให้มีโฆษณา
0: ใช่ขนาดเป็นยุคใหญ่เสียงแห่งประเทศไทยยังเดี๋ยวนี้ต้องหากินเลยนะ
1: มีเลย
0: ใช่ครับผมเอาเป็นว่า
1: คนนั้นก็
0: มีตังค์ก็กินไปเถอะแต่ถามผมว่าดีไห
1: ม
0: ผมบอกว่าม ัน
1: ถ้าไม่มีก็หยุดได
0: ้ 90% 99% แล้วกันราคา ราคาคุย
1: ค่ะราคา
0: ของจริงอ่ะสัก
1: ไม่มีก็หยิบได้นะคะคุณยายนะคะ
0: มีการ
1: กินไป
0: ถ้าไม่มีการอย่าไปสรรหากินเลยไม่ค่อยคุ้มค่าครับ
1: ได้ค่ะวันนี้ก็อุ้ยสักเดียวหมดเวลาแล้วนะคะคุณหมอ
0: ครับ
1: ส่งท้ายนิดนึงค่ะ
0: ผมตอบคำถามคนเนี่ยท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมหมอวิวัฒน์ตอบแบบเหมือนชาวบ้านใช่ไหมครับเพราะว่าผมต้องการให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าใจนะถ้าเราคิดเป็นทีมเป็นผมเนี่ยเราไม่ต้องมาอ้างการวิจัยจากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดจากแคนาดาประเทศอเมริกาอะไรสารพัดเลยนะเอาเชื่อพระพุทธเจ้าดีกว่านะเชื่อเหตุเชื่อผลต่างๆแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยกรรมนาวัตติโลกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนะเราทำสิ่งที่เป็นสิ่งส่งเสริมสุขภาพพระพุทธเจ้าเขาบอกไปแล้วตั้ง 2,500 กว่าปีแล้วเชื่อพระพุทธเจ้าเถอะพระพุทธเจ้าไม่โกหกแน่นอนพระพุทธเจ้าไม่ได้ขายของด้วยนะครับแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าทำอย่างนี้สิถ้าคุณจะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเราเลือกทำในสิ่งที่มันส่งเสริมสุขภาพเราก็จะสุขภาพแข็งแรงนะใครต้องการติดต่อผม0818035462แล้วก็วันจันทร์กับวันอังคาร16:00 ถึง 17:00 นะถ้าเวลาอื่นไปที่จะไม่ตอบคำถามนะครับถ้าได้เวลาผมจะยินดีตอบด้วยความเต็มใจ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ครับโอเคครับ
1: เดี๋ยวเจอกันช่วงต้นเดือนหน้าเลยนะคะคุณหมอคะ
0: โอเคครับผม
1: ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณสำหรับคุณนะครับยังไม่ได้รับแต่ขอบคุณด้วย
1: ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะถึงนะคะ
0: ครับ
1: เราจะพักพร้อมกันเลยนะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
2: ขณะนี้เวลา21:22 ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำผ่านประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์และแบ่งน้ำผ่านประตูระบายน้ำคลองหกปานส่วนแม่น้ำน่านอย่างเช่นที่สถานี N1 อำเภอเมืองน่านต่ำกว่าตลิ่ง3.62 เมตรสถานี N13A อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านต่ำกว่าตลิ่ง2.28 เมตรมวลน้ำผ่านจุดสูงสุดไปแล้วทำให้สถานการณ์บริเวณเมืองน่านและอำเภอเวียงสาคลี่คลายลงเข้าสู่ภาวะปกติในเร็ววันขณะที่แม่น้ำป่าสักบริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์ด้านเหนือของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์สถานการณ์น้ำในเกณฑ์เฝ้าระวังโดยที่สถานี S33 อำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ต่ำกว่าตลิ่ง5.20 เมตรสถานี S3 อำเภอลมเก่าต่ำกว่าตลิ่ง1.61 เมตรสถานี S4B อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ต่ำกว่าตลิ่ง1.31 เมตรและสถานี S42 อำเภอวิเชียรบุรีต่ำกว่าตลิ่ง3.12 เมตรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจึงได้สั่งการให้กรมชลประทานเฝ้าระวังพื้นที่ที่มีฝนตกหนักและฝนสะสมรวมถึงติดตามปริมาณน้ำในลำน้ำสายหลักอย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินสถานการณ์และบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์เตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างทันท่วงทีสุชาติสั่งกรมป่าไม้ลุยปฏิรูปพื้นที่สูงหลังพบเขาหัวโล้นต้นน้ำปัวย้ำทำกินได้แต่ต้องรักษาป่าด้วยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าได้รับการรายงานจากนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชภายหลังขึ้นเฮลิคอปเตอร์สำรวจพื้นที่ต้นน้ำอำเภอปัวจังหวัดน่านซึ่งได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักดินสไลด์และถนนถูกตัดขาดจนประชาชนหลายหมู่บ้านได้รับความเดือดร้อนและต้องใช้เฮลิคอปเตอร์ลำเลียงเสบียงเข้าไปช่วยเหลือจากการรายงานพบว่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติซึ่งเป็นพื้นที่ทำกินเดิมของประชาชนยังพบแปลงเกษตรบนพื้นที่สูงและลาดชันโดยบางจุดมีลักษณะเป็นเขาหัวโล้นและมีการปลูกข้าวโพดขึ้นเกือบถึงยอดเขาขณะที่พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ต้นน้ำมีความลาดชันสูงจึงมีความเสี่ยงต่อการชะล้างพังทลายของดินและการไหลบ่าของน้ำเมื่อเกิดฝนตกหนักพร้อมสั่งการให้กรมป่าไม้เร่งลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ที่กรม ป่าไม้ผ่อนปรนให้ทำกินย้ำประชาชนปฏิบัติตามเงื่อนไขและกฎระเบียบในการใช้ประโยชน์ป่าอย่างเคร่งครัดเพราะการอนุญาตให้ประชาชนอยู่อาศัยและทำกินไม่ได้หมายความว่าสามารถใช้พื้นที่ได้โดยไม่มีข้อจำกัดโดยเฉพาะพื้นที่ต้นน้ำและพื้นที่ลาดชันจำเป็นต้องมีมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำควบคู่ไปด้วยทั้งนี้เหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินสไลด์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดน่านครั้งนี้ต้องนำมาเป็นบทเรียน

0: สำคัญในการบริหารจัดการพื้นที่สูงโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความลาดชันมากซึ่งต้องพิจารณาอย่างรอบด้านว่าพื้นที่ใดควรเป็นพื้นที่ทำกินพื้นที่ใดควรฟื้นฟูเป็นป่าและพื้นที่ใดสามารถทำการเกษตรรูปแบบที่เหมาะสมได้พร้อมกำชับกรมป่าไม้เร่งสำรวจจัดทำข้อมูลพื้นที่สูงอย่างเป็นระบบรวมถึงสร้างความเข้าใจกับประชาชนให้ความสำคัญกับการปลูกไม้ยืนต้นลดพืชเชิงเดี่ยวและการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สามารถอยู่ร่วมกันกับไม้ยืนต้นเช่นกาแฟโกโก้อะโวคาโดและไม้ผลต่างๆเพื่อสร้างรายได้ควบคู่กับการปลูกป่ายืนต้นรักษาพื้นที่ป่าต้นน้ำและสิ่งที่ต้องทำคือคนอยู่ได้ชุมชนอยู่ได้และธรรมชาติอยู่รอดซึ่งจากการสำรวจพื้นที่ต้นน้ำปัวพบว่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคาไม่พบการบุกรุกพื้นที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญประธานาธิบดีอิหร่านยอมรับประเทศกำลังเผชิญสงครามเต็มรูปแบบทางด้านเศรษฐกิจทหารและความมั่นคงประธานาธิบดีมาซูดเปเชสเคียนแห่งอิหร่านแถลงผ่านการถ่ายทอดสดผ่านสถานีโทรทัศน์ของรัฐเนื่องในโอกาสเริ่มต้นสัปดาห์รัฐบาลยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าอิหร่านกำลังอยู่ในสงครามเต็มรูปแบบทั้งมิติเศรษฐกิจทางทหารและความมั่นคงพร้อมแสดงความเสียใจและละอายใจต่อประชาชนที่ต้องเผชิญกับวิกฤตค่าครองชีพและปัญหาทางเศรษฐกิจที่รุนแรงเขาระบุว่าสหรัฐเคยประเมินไว้ว่าแรงกดดันและการโจมตีจะทำให้ระบบของอิหร่านพังทลายจนกลายเป็นเหมือนประเทศเวเนซุเอลาแต่ท้ายที่สุดเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นและอิหร่านสามารถแสดงความสามัคคีจนทำให้โลกต้องประหลาดใจพร้อมกล่าวถึงการขู่คว่ำบาตรทางเศรษฐกิจครั้งรุนแรงที่สุดจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐยืนยันว่าคณะรัฐบาลจะทำงานอย่างสุดความสามารถเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความแตกแยกภายในประเทศและจะยืนหยัดรับมือกับสงครามที่ไม่เท่าเทียมนี้ต่อไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถ ธนธนากุลรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ปุจฉาน้ำมันหมดเกลี้ยงจนรถดับมีผลเสียหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีโอกาสทำให้ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเสียหายเพราะปั๊มจะมีความร้อนสะสมและอาจดูดตะกอนจากก้นถังเข้าสู่ระบบเชื้อเพลิงซึ่งอาจทำให้ไส้กรองหัวฉีดหรืออุปกรณ์ในระบบเชื้อเพลิงอุดตันและเกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
4: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
5: ยังไงอ่ะ
4: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: ทำนองแบบคุ้นๆนะคะเพลงนี้เพราะเหมือนกันเลยนะคะสำหรับเพลงที่หลายคนคุ้นเคยแต่ทำนองมากเลยนะคะแม่อยู่ในความมืดมนฟังได้หรือเปล่าไม่รู้ร้องทำไมหลายคนบอกร้องทำไมวันนี้อารมณ์ดีนะคะ21:11แล้วนะคะกลับมาชั่วโมงที่2เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ำคืนวันอาทิตย์นี้นะคะ23 สิงหาคม 2569นะคะแป๊บเดียวดูสิจะสิ้นเดือนอีกแล้วนะคะมันเวลาผ่านไปแบบเร็วมากเลยนะคะไม่พูดพร่ำทำเพลงนะคะคนที่เรียกเพลงเมื่อสักครู่คนนี้มาแล้วนะคะได้ยินเสียงแล้วเมื่อสักครู่พี่หมอนพรค่ะด็อกเตอร์นพรบุญรงค์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับน้องศรีวิไลครับหรือครับท่านผู้ฟังที่คิดถึงทุกท่านนะครับ เป็นไงแม้อยู่ในความมืดมน
0: ต้อง
1: เป็นไงน้องจุ๋ยเลยโอ้ถามว่าทำไมถึงเลือกเพลงจะเป็นน้องสไลด์ใ
0: ช่ค่ะ
1: อันที่จริงนะครับเพลงลักษณะหรือว่าหวานๆแบบนี้นะฮะก็หลายคนบอกโอ้เปิดเพลงแก่จังเก่าจังล่าสมัยอะไรอย่างเงี้ยน้องสไลด์แก่แล้วนะครับถ้าเรามาฟังให้ดีนะครับตั้งใจฟังเรื่องของเนื้อหาของเพลงนะครับที่ถ่ายทอดออกมานะครับไม่ว่าเรื่องของความหมายนะฮะเรื่องของเสียงที่นุ่มๆอะไรเงี้ยนะครับยามค่ำคืนในช่วงเวลาที่3 ทุ่มก่อนเข้านอนนะฮะพี่ว่าอย่างน้อยๆนะครับถ้าฟังแล้วเนี่ยทำให้จิตใจเรานั่นนะครับก็เรียกเหมือนกับเยือกเย็นนะฮะทำให้อินไปกับเสียงเพลงนะครับแล้วก็จินตนาการตามนะครับเรื่องของเนื้อหาของเพลงคือที่บ้านพี่นะคือแล้วมีต้นแก้วต้นใหญ่อยู่ต้นหนึ่งนะ
0: ดอกแก้ว
1: ถ้าดอกแก้วนี่แหละเพลงดอกแก้วฉะนั้นคือก็สังเกตครับนั่นคือแบบว่าเราไม่ได้สังเกตเลยแต่ว่าปีออกดอกทีไรเนี่ยนะกลิ่นหอม
0: หอมมากแต่ไกลเลย
1: ใช่นะครับบางครั้งบอกไม่ต้องไปเดินใกล้ๆหรอกเพราะว่าพี่แค่เปิดประตูนะ
0: หน้า
1: ต่างออกมาเนี่ยได้กลิ่นหอมก็รู้ได้ทันทีว่าดอกแก้วกำลังออกดอกนะครับคือว่าหลายคนก็เปรียบเทียบตั้งแต่ว่าเมื่อได้ยินเพลงแบบนี้นะครับแล้วก็มีดอกไม้นะครับเราก็นึกถึงดอกแก้วทันทีเลย
0: ค่ะ
1: ที่จริงแล้วเนี่ยครับดอกแก้วเนี่ยเราบอกว่าไม่เพียงแต่ให้ความสะอาดสวยงามแบบสาวขาวสะอาดแล้วเนี่ยนะครับก็บอกบางคนก็ยังเปรียบกับความรักของคนเราด้วยนะครับว่าก็คล้ายๆกันก็คือต้องดูแลนะหมายถึงว่าต้นแก้วเนี่ยก่อนที่จะออกดอกให้เราได้ชมกลิ่นนะฮะก็บอกความรักของคนเราก็เหมือนกันแต่ทอดไปถึงว่าถ้าว่าคู่รักนะครับได้ดูแลกันอย่างดีนะได้มีการสัมผัสได้ถึงความหอมความรัก
0: เหมือนดอกไม้
1: เหมือนดอกแ
0: ก้ว
1: พูดจาดีๆกอดกันบ้างนะคือให้เกียรติอะไรเนี้ยมันก็เปรียบไปเรื่อยนะครับอยู่ไหน
0: ค
1: ่ะฉะนั้นก็พี่ว่าก็มีเหมือนกันนะเพราะว่าเพลงในบทเพลงคนที่ประพันธ์เนี่ยนะอย่างน่าจะเป็นครูอะไรนะสง่าลำพีหรือเปล่าหรือ
0: มีถึงเพลงนี้เหรอคะ
1: น่าจะเพลงเนี้ยคือเพลงทำนองเนี้ยหรือท่านอาจารย์อะไรที่เดี๋ยวนะพี่ก็ลืมดูแล้วเนี่ย
0: จันทร์กนัทพลินเหรอคะ
1: คือเพลงเก่าๆบทเพลงที่ต ที่อะไรนะประพันธ์เรือนแพนี่ชื่ออะไรนะใช่ไ
0: หมเดี๋ยวเดี๋ยว
1: เรือนแพ
0: ข้อมูลนิดนึงนะคะ
1: เพลง
0: นี้โอ้เนื้อเพลงเดี๋ยวนะก็จำไม่ได้เหมือนกัน
1: ครับก็เรียกว่าครูกรวดดังมากนะท่านเนี่ยท่านเสียชีวิตไปไม่นานนะฮะก็เพลงท่านเยอะมากเลยนะครับที่ให้กับครูชาลีอินทรวิจิตรเนี่ยนะครับ
0: ครูชาลีใช่ไหมคะ
1: ใช่ไหมคิดว่าน่าจะใช่แหละใช่นะฮะก็แล้วก็หลายๆเพลงนะครับที่เป็นอมตะนิรันดร์กาลนะครับยังสามารถที่จะฟังได้มาถึงทุกวันนี้และก็จะต้องมีความไพเราะ
0: ครูสมาน
1: สมานไหมขอสมานใช่ไหม
0: ครูชาลีแต่งครูสมานก็ช่วย
1: เปลี่ยนเสียงภาษา
0: เปลี่ยนเสียงภาษาใช่
1: แต
0: ่ค่ะ
1: ก็ดีนะครับ
0: คู่กันสองท่านนี้
1: ใช่ครับแม่มีท่านผู้ฟังท่านมีหยอดมาด้วยนะอาจารย์ครับนะครับบอกว่าต้องดูแลกันเนี่ยนะครับก็บอกว่าความรักต้องดูแลกันและกันนะบอกหนึ่งในเรื่องที่คนสองคนต้องเรียนรู้ที่จะดูแลกันก็คือเรื่องเซ็กส์นะครับแม
0: ่ต้องดูแลกันและกัน
1: คุณสมหมายเขาแชร์ออกมา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: น่าจะจริงตรงที่อะไรแต่มัน
0: ต้องทั้งคู่
1: ต้องข้ามไปได
0: ้ต้องทั้งคู่
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เป็นไงครับที่นี่มีประเด็นอะไรที่น่าสนใจไหมครับ
0: โอ้โหเยอะมากเลยพี่หมออาทิตย์นี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่หลายคนโอเคภาคใต้ก็กังวลพายุโซนร้อนสภาพอากาศนะคะก็น่ากังวลแล้วก็เรื่องที่ไหนอ่ะวัดภูมินทร์อ่ะเอาพูดถึงรักๆไม่เป็นวัดภูมินทร์ใครที่เคยไปวัดภูมินน่านกระซิบรับใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: เขาบอกว่ามีรอยแตกร้าวแล้วมาเจอน้ำท่วมซ้ำสองปีเจอแผ่นดินไหวก่อนจำได้นะคะแผ่นดินไหวก่อนแล้วก็เจอน้ำท่วมซ้ำสองปีนะคะนี่เป็นแลนด์มาร์คด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดน่านเลยนะสำหรับน่านกระซิบรับนะคะวัดภูมินเนี่ยใครไปก็ต้องเช็คอินตรงนี้แหละนะ
1: ครับ
0: ภาพจะคิดรักอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: ก็จริงๆแล้วเสร็จแล้วก็เวลาเราเห็นสิ่งสิ่งอะไรที่มันเป็นสัญลักษณ์นะครับหรือเป็นกู้บ้านกู้เมืองกู้ก็เรียกว่ามันเป็นสิ่งที่สื่อแล้วในความทรงจำที่ทุกคนมักจะจดจำไม่รู้ลืมพวกนี้นะ
0: ค่ะ
1: แล้วเวลามีการก็เรียกว่าเหมือนกับเสียหายเกิดขึ้นนะฮะโอ้บางคนก็คิดไปต่างๆนานานะว่าเอ๊ะทำไมมันเหตุแบบนี้ทำไมต้องมาเป็นใช่ไหมครับมันต้องมากระทบกระเทือนถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งอะไรที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะเป็นสื่อถึงวัฒนธรรมก็ดีถึงวัฒนประวัติศาสตร์ก็ดีนี่นะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ว่าทำไมมันความยั่งยืนที่จริงแล้วมันก็สืบทอดกันมานับพันปีนับร้อยปีแต่จริงๆเราก็มาสะท้อนเหมือนกันนะนุ๊กเลยว่าทุกอย่างนั้นอ่ะมันเป็นอนิจจัง
0: นะ
1: ครับความไม่แจ้งแจ้งของสรรพสิ่งไม่ว่าชีวิตมนุษย์ชีวิตสัตว์สิ่งของนะครับสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างครับมันก็เปรียบได้กับอนิจจังที่ว่ามันไม่อะไรที่ยั่งยืนคงทนไปชั่วนิรันดร์ได้เลยนะฮะแม้กระทั่งชีวิตมนุษย์เราสุขภาพอะไรต่างๆนะแต่ว่าก็มันก็บอกเรานะครับว่ามันเป็นสัจธรรมจะตราบใดที่เรายังมีลมหายใจนะครับที่บอกว่าชีวิตต้องดำเนินต่อไปนะครับฉะนั้นเราจะต้องอยู่กับวันนี้ให้ดีที่สุด นะครับอยู่กับคนรักก็ต้องอยู่กันด้วยความรัก
0: ให้นาน
1: ที่เข้าใจครับ
0: ค่ะ
1: นั่นแหละที่นั่นเป็นไง
0: ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าไอ้แลนด์มาร์คจุดเนี้ยมันเป็นจุดที่น่าเป็นห่วงค่ะน่าเป็นห่วงเดี๋ยวไปเดี๋ยวไม่เจอนะมันมีรอยร้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่หมอ
1: ครับ
0: ว่ามีค่ะมีกำแพงมีอะไรร้าวก็เดี๋ยวรอดูว่าจะมีการฟื้นฟูอะไรกันมากน้อยแค่ไหนเขาใช้คำว่าวิกฤตอ่ะมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติเนาะที่อาจจะทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้มันป้องกันยากอ่ะไม่รู้จะป้องกันยังไงเนาะ
1: ครับก็เรียกว่าภัย
0: แผ่นดินไหวเรื่องน้ำท่วมเนี่ยนะคะ
1: ใช่ครับภัยธรรมชาตินะฮะก็เราได้มองภาพในทีวีนั่นคืออะไร
0: ค่ะ
1: ซึ่งเราก็จากการที่เสียหายนะทรัพย์สินนี่ครับที่ถูกพัดไปโคลนมันโอ้โหแบบแต่ละครั้งเนี่ยที่มันมาจากพวกเขาเรียกว่านะจากบนภูเขาจากเนินดินอะไรที่มันถูกพัดพาลงมาเนี่ยนะคือสร้างความเสียหายบางทีเราก็เห็นใจนั่นคืออะไรบางคนร้องไห้เลยหมดเนื้อหมดตัวนะฮะคือบางคนก็ไม่รู้จะโทษใครนะเขาก็แล้วเวลาเราฟังนี่ก็ต้องเข้าใจนะครับว่าบางครั้งก็ต้องระบายมันออกมาแรงๆกันว่าไม่มีใครมาดูแลเลยร้องไห้คือไม่มีที่จะอยู่ไม่มีอะไรเลยสิ้นเนื้อประดาตัวหมายถึงว่าเสื้อผ้าก็ไม่ได้ติดตัวเลยวันนั้นพี่ดูว่าเนี่ยเสื้อผ้าก็ไม่ได้ติดมาเลยมันออกไปหมดเลยนี่ที่ใส่อยู่นี่ก็เสื้อผ้าที่ได้รับบริจาคจากหน่วยงานต่างๆที่มาดูแลใช่ไหมครับบ้างอย่างเงี้ยนะแต่ว่าอย่างที่เราเคยคุยนุ้งเฉลยว่าการสูญเสียแบบนี้นะครับมันกระทบกระเทือนเป็นวงกว้างนะฮะฝ่ายที่จะเยียวยาฝ่ายที่จะกลับโดยเฉพาะสุขภาพจิตหรือด้านจิตใจที่นั่งมองความสลักซากสลักพังที่ได้ก่อสร้างมาตั้งชีวิตบางคนบอกหาเงินมาตั้งชีวิตเก็บไว
0: ้
1: บูชาไว้เพื่อนู่นนี่ต่างๆนะหมดเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราจริงๆแต่เราก็ต้องเสียใจและเราก็จัดรายการพวกนี้มานานหลายปีนะครับทั้งภาคใต้ภาคเหนือภาคตะวันออกที่ภาคตะวันออกก็เมื่อกี้เห็นก็แค่จังหวัดจันทบุรีใช่ไหมท่านผู้
0: ใหญ่ใช่ค่ะใช่
1: บ้านพังต่อหน้าต่อตาไปสักกี่หลังนะหลายหลังอยู่เหมือนกันเอาหลังคาเปิดไปหมดเลยอย่างนี้นะครับ
0: ค่ะ
1: เราต้องเอาใจช่วยด้วยทุกครั้งเราก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับเหตุการณ์ต่างๆให้มันผ่านพ้นนะฮะแล้วก็บางคนมันทำใจไม่ได้อย่างเงี้ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะก็น่าเห็นใจรัฐบาลนะครับเพราะว่ามาทุกรอบทิศทางนะครับที่สิ่งที่จะต้องมาดูแลเอามาแก้ปัญหาที่นุ๊กพูดอยู่แล้วพูดถึงทางภาคใต้เนี่ยพี่ก็ตกใจเหมือนกันเมื่อคืนที่ดูข่าวเฮ้ยมันอะไรเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับ
0: ใช่มันเป็นโอ้โหมันเป็นไปแล้วจริงๆเนาะพี่หมอเนาะ
1: ครับ
0: ไม่น่าเชื่อเลยนะคะเนี่ยก็ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าใครพูดจริงพูดไม่จริงในเรื่องยิงจากเฮลิคอปเตอร์อะไรนะคะดูแล้วน่ากลัวมาก
1: มันอ่อนไหวนึกว่าอะไรเราเองเราอยู่ใน
0: จริง
1: อยู่ในภาพนี้เราแสดงอะไรมากออกไปไม่ได้เลย
0: ไม่ได้เลยใช่ค่ะคือเราไม่รู้ความจริงเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในพื้นที่เราก็ติดตามข่าวเหมือนกับคุณผู้ฟังนะคะแต่ว่าเราก็เห็นภาพว่ามันดูแล้วมันน่ากลัวขึ้นทุกวันอ่ะเอาจริงๆ
1: ครับ
0: นะคะ
1: แล้วก็วิเคราะห์ไปต่างๆนานานะทีพี่ก็ฟังก็เราก็ฟังแล้วก็ก็วิเคราะห์เราฟังเราก็ต้องมาวิเคราะห์ต่อเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าเราจะไปเชื่ออะไรที่มัน
0: ใช่ค่ะเราก็ต้องดูหลายมุมเอาจริงๆนะเราจะติดตามสำนักข่าวที่เราเชื่อถือได้อย่างสำนักข่าวไทยกว่าที่เราจะกันกรองอะไรออกไปเนี่ยแน่นอนต้องเป๊ะมันต้อง 100% นะไม่ใช่ 99% ด้วยซ้ำนะคะพี่หมอ
1: เนี่ยพี่บอกตรงนะพี่ว่าเอาสมทเนี่ยนะมีข้อมูลที่คือพี่ว่าใช้ได้เลยนะ
0: ใช่ค
1: ือ
0: เราเป็นสำนักข่าวเราเป็นสำนักข่าวเหมือนแห่งประเทศไทยนั่นแหละนะคะ ราะฉะนั้นอาจจะช้ากว่าช่องอื่นหน่อยแต่มันดีกว่าออกไปแล้วมันเสียหายนะพี่หมอ
1: ใช่พี่ฟังน้องด้งวันนั้นคุยไปเจอก็บอกน้องด้งก็เวลาเราสรุปข่าวบางทีเราดูมาตั้งเยอะแยะไปหมดนะแต่พอเข้ามาสรุปเอ้ามันชัดเจนมันเข้าใจแล้วมีข้อมูลที่ข้อเท็จจริงมันน่าจะโอเคนะ
0: คิด
1: ว่านะ
0: มันต้อง
1: ไม่ว่าจะหลายๆคนอ่ะที่ในช่องเนี่ยช่องอสมทนี่พี่ว่าข้อมูลนี่ค่อนข้างจะแม่นยำนะ
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นมันช้ากว่าช่องอื่นก็ไม่เป็นไรเราขอข้อมูลที่แบบคือมันต้องจริงมันต้องอยู
1: ่
0: ขึ้นอยู่กับความเป็นจริงนะคะตอนนี้ก็ส่งกำลังใจไปให้กับคนพื้นที่เนาะที่ติดตามข่าวสารอยู่นะคะคนที่อยู่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เจ้าหน้าที่นะขอให้ทุกคนปลอดภัยถ้ามีอะไรที่แบบไม่ชอบมาพากลก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้นะคะเดี๋ยวนี้เรามีมือถือมีเน็ตนะคะ
1: มีแจ้งไว้แต่ใหม่เนาะณปัจจุบันเนี่ยน้องสิบไรเนี่ยเรื่องเนี่ยเรื่องกล้องวงจรปิดเรื่องคือจริงมันเห็นอะไรที่มันนะมันทำมันยังไงมันถึงเกิดเยอะขนาดนั้นนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าไปยังไง
0: ก็
1: ไม่เป็นไรครับเราก็ตามข่าวไปเรื่อย
0: ๆเรื่องปืนเนี่ยพี่หมอเนาะเรื่องปืนเนี่ยมันเหมือนยาเสพติดตอนนี้มันแก้ไม่ได้เนาะปืนกับยาเสพติดนี่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดไหมในบ้านเราตอนนี้เนาะ
1: ก็
0: ทุกคนก็มีปืนกันง่ายๆเหรอมีฉันก็มีปืนเธอก็มีปืนบ้านตรงข้ามก็มีปืนอ่ะฝั่งขวาก็มีซ้ายก็มีทุกบ้านมีกันหมดเลย
1: ที่สำคัญเนี่ยนี่ทางกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าอะไรนะปืนที่ขึ้นทะเบียนเนี่ยยังไม่มากเท่ากับปืนที่พูดละปืนเถื่อนนะ
0: ปืนเถื่อนที่หาซื้อมาจากออนไลน์จาก
1: เน็ตเยอะมากๆเนี่ยนะครับ
0: นำเข้ามาจากไหนไม่รู้ค
1: ่
0: ะ
1: เราจริงๆเราก็ไม่อยากจะไปพาดพิงอะไรมากมายอยู่แล้วว่าแต่เราก็เป็นห่วงแหละสังคมความเป็นปกติสุขในสังคมนั้นนะครับก็ต้องอยู่ด้วยความอะไรอ่ะมันด้วยความสงบด้วยความแบบใช่ไหมฮะการที่ปลอดภัย
0: ค่ะ
1: เนี่ยมันก็เลยมันกระจายไปหมดเลยว่าตกลงแล้ววันนี้เราแม้แต่พี่เองไม่พี่ขับรถเดี๋ยวที่พี่ระวังมากนั่นคืออะไรน
0: ะ
1: เราเห็นว่าบางคนนิดเดียวมองหน้านิดเดียวเอาละชักปืนอะไรอย่างเงี้ย
0: หลบได้แล้วก็หลบนะเราก็ไม่ค่อยอยากสู้กับใครเนาะเดือนนี้จริง
1: ครับ
0: หลบ
1: ก็
0: เลย
1: ก็ภาวนาคืออะไร
0: ใช
1: ่
0: ค่ะ
1: คือตอนออกจากรถก่อนจะไปไหนพี่ก็ต้องคาถาเมตตากรุณามุทุตาอุเบกขาพุทโธพุทโธก่อนเข้าเกียร์
0: ก่อนจะขึ้นรถ
1: ก่อนจำใจว่าวันนี้อย่าได้เจอเลย
0: อย่าได้เจออะไรที่เป็นที่เป็นภัยอะไรอย่างนี้เหรอคะอ๋อต้องอย่างนี้นะเดี๋ยวนี้นะต้องเพิ่มขึ้นมาเมื่อก่อนเอาพุทธทางบางตาทำมังบางหรือจะเพิ่มกฎใหม่ๆขึ้นมา
1: พุทธทางแก้วคาดทำมังแก้วคาดอะไรประมาณนั้น
0: แก้วคาดมันถึงขนาดนี้ไปแล้วนะคะ
1: ก็
0: ไม่เป็นไรเราพูดถึงส่งท้ายนิดนึงก่อนจะตอบคำถามเรื่องความหดหู่อีกหน่อยนึงนะในนี้ก็หดหู่แล้วนะคะคือเนี่ยมาจากว่าดูภาพข่าวที่พิจิตรอ่ะคุณตาคนหนึ่งแกอยู่คนเดียวอายุ78แล้วพี่หมอก
1: ็
0: เสียชีวิตมาแล้วน่าจะประมาณสัก3วันอ่ะในมือเนี่ยกำยาดมอยู
1: ่
0: คาดว่าก่อนจะล้มลงอาจจะเริ่มรู้สึกไม่สบายเพราะว่าจากสภาพที่กู้ภัยไปเจอเนี่ยเหมือนคุณตาจะพยายามพยุงตัวเองลุกขึ้นมาหลังจากล้มแล้วก็มือนี่คว้ายาดมมากำไว้นะคะแต่สุดท้ายคงไม่ไหวแม่นิ่งอยู่ตรงนั้นคนเดียวจริงๆนะคะจนกระทั่งมีคนมาพบว่าเสียชีวิตแล้วอยู่คนเดียวญาติเนี่ยจะแวะมาดูเป็นครั้งคราวมีอสม.กับเพื่อนบ้าน คอยนำอาหารมาให้แต่ว่าช่วง3วันที่ผ่านมาเนี่ยฝนมันตกหนักก็เลยห่างการดูแลกันไปก็เลยไม่มีใครรู้ว่านาทีสุดท้ายที่คุณตาจะนอนแบบเนี้ยโดดเดี่ยวเดียวดายเนี่ยต้องเจออะไรแต่ว่าไอ้ภาพยาดมที่ยังกำอยู่ในมือเนี่ยหน่วยกู้ภัยบอกว่าโอ้เห็นแล้วกดถูไม่ได้จริงๆอันนี้เป็นภาพจากสมาคมกู้ภัยชาละวันจากพิจิตรค่ะพี่หมอก็เลยนึกสะท้อนว่าเราเคยคุยกันแล้วในเรื่องนี้ว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยประเทศไทยจะมีคนชราอยู่ลำพังแล้วก็เสียชีวิตแบบนี้เนี่ยมากขึ้นไหมพี่หมอว่าม
1: ีโอกาสมากเลยครับ
0: คืออะไรว่าม
1: ากเลยเนาะคือณทุกวันนี้นั่นอะไรเราก็ย่างเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบ
0: เต็ม
1: เต็มตัวแล้วนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ฉะนั้นเวลานี้นะครับ เราก็เห็นนั่นต้องถือแล้วว่าหลายประเทศเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุนะ
0: ใช
1: ่ให้คำว่าให้ความสำคัญเนี่ยนะมันหลายมิติมากๆเลยนะโดยเฉพาะแน่นอนครับผู้สูงอายุที่ว่านะ90%ก็ได้ที่จะต้องมีโรค
0: ประจำตัว
1: โรคใดโรคหนึ่งหรือหลายๆโรคอยู่ในคนคนเดียวกันนะทีนี้เราก็ต้องมองกับที่เราก็รู้เสมอว่าโรค NCD โรคไม่ติดเชื้อโรคชราใช่ไหมครับอะไรตำตรงเนี้ยแล้วก็มันก็ต้องเชื่อมโยงเป็นเรื่องของสุขภาพจิตที่ว่าสิ่งเนี้ยนะครับที่เราว่าจะต้องใส่ใจดูแลอย่างจริงจังนะครับนะงบประมาณมหาศาลในแต่ละปีเนี่ยพี่ว่ามันต้องมาทุ่มมาตรงนี้ดูแลให้ทั่วถึงไอ้อย่างที่น้องเชื่อเลยว่าคุณตาอายุ78ใช่ไหม78เนี่ยน้องเชื่อเลยว่าอย่าลืมนะถ้าดูแลดีๆเนี่ยบางคนแบบยังอยู่ได้น่าจะนานกว่านั้นอยู่หลายปีแต่ว่าการที่จะพูดง่ายๆว่ารู้ว่าพื้นเพหรือว่าสภาพการเป็นอยู่เนี่ยนะไม่ใช่เห็นได้ยังมีชีวิตอยู่ยังนั่งกินได้เลยแต่ต้องมองลึกไปว่าคนอายุขนาดเนี้ยนะครับโดยเฉพาะอสม.เนี่ยนึกถึงเราอยู่ใกล้ชิดที่สุดก็อาจจะดูแลโรคประจำตัวโรคไหนอะไรต่างๆความดันเบาหวานไขมันโรคอะไรต่างๆมันต้องมีประวัติดูให้ชัดเจนหรืออะไรแล้วโรคพวกนี้มันมีโอกาสที่จะวูบโอกาสที่จะเขาเรียกว่าอย่างเงี้ยอย่างที่เราเจอนึกถึงอะไรว่ามันเกิดขึ้นได้เสมอโดยเฉพาะปัจจุบันก็เรียกว่าโรคเกี่ยวกับเรื่องของหลอดเลือดจะแม้หลอดเลือดหรือว่าใจหลอดเลือดทั้งมันเป็นความเสื่อมโดยธรรมชาติของผู้สูงอายุอยู่แล้วนะฮะพี่ถึงบอกว่าจะมีสักกี่คนนะครับที่จะเข้าใจว่าอะไรที่ควรกินอะไรที่ไม่ควรกินเมื่ออยู่อายุขนาดนี้ไม่ใช่เอาอะไรให้กินก็ได้กินนะฮะแบบกินโอ้ยังกินได้ยังกินข้าวเป็นจาน2จาน3จานนะครับเอาของอร่อยๆเนี่ยแต่หารู้ไหมว่านั่นน่ะเปรียบเสมือนยาพิษที่ให้กินเข้าไปนู่นเลยของหวานที่อร่อยอร่อยแล้วซัดเข้าไปถ้าคนเป็นเบาหวานอยู่แล้วนะนู่นสิอะไรนะพวกไขมันก็เหมือนกันพวกถ้าคนที่มีปัญหาเรื่องหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองพวกเกี่ยวกับระบบเลือดทั้งหลายเนี่ยนะฮะคือพวกเนี้ยมันจะเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนบางคนที่เราเคยพบบอกว่าคนที่มีไขมันในเลือดสูงใช่ไหมคืออะไรแล้วก็ควบคุมได้ไม่ดีแล้วก็อยู่เฉยๆไม่ค่อยได้ออกกำลังกายนู่นนี่นั่นวันดีคืนดีเนี่ยไขมันที่มันเกาะตามผนังหลอดเลือดมันร่วงลงมาหรือมันนั่นออกมาเนี่ยมันไปอุดตันใช่ไหมอุดตันทีนี้เส้นใดเส้นหนึ่งทำให้วูบทำให้มันเอาไม่ทันเลยนะที่ตันด่วนเนี่ยเนี่ยพี่ก็พูดฟังว่าพี่เองในทุกวันเนี่ยพี่เอ้ยทีมันมีอะไรผิดปกติปั๊บเรารีบไปละใครจะว่าวิตกจริตก็ช่างเหอะใช่ไหมพี่พยายามหนึ่งนะตอนนี้หนึ่งความดันต้องวัดอยู่เรื่อยเลย
0: วัดตลอดใช่ไหมคะ
1: วัดตัวมันเป็นเงื่อนเวียนหัวมันอะไรมันครับ
0: มันช่วยยังไงได้พี่หมอการว่าความดันบ่อย
1: ๆโอ้ความดันนี่เป็นเรื่องที่ คือพี่ฟังคุณหมอหลายๆท่านก็บอกว่าความดันเครื่องวัดความดันนี่ก็จะต้องติดบ้าน
0: ค่ะ
1: เขาบอกซื้อเครื่องวัดความดันติดไว้กับบ้านดีกว่าไปซื้อมือถือก็บอกคุ้มกว่าน ี่แสดงว่าไอ้ของความดันนี่คือความดันโลหิตสูงต่ำแบบเนี้ยก็จริงๆอ่ะแม้ทั้งคุณหมอนี่เวลาไปหาถ้าคุณหมอดูแลใจใส่จริงๆก็จะสั่งเสมอว่าคุณลุงต้องวัดทุกสามเวลาแล้วบันทึกมาให้หมอดู
0: เช้
1: าของวันเย็นก่อนนอนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะเพราะความดันมันสวิงบางทีมันขึ้นนึกจะขึ้นมันก็ขึ้นบางทีมันวูบลงมาโดยเฉพาะถ้าคนที่กินยาลดความดันหรืออะไรอยู่เนี่ยนะคือต้องจดจำต้องจดไว้บันทึกให้เรารู้ว่าอ๋อนะฮะถ้าความดันอย่างงี้ไปเจอคุณหมอบอกโอ้เฮ้ยมันแปลกเว้ยปกติความดันกลางวันสบายปกติแต่พอกลางคืนพอเย็นๆมืดๆค่ำๆนี่มันอยู่ๆมันขึ้นมาเลยฉะนั้นต้องดูว่าเวลาวันเวลาความดันในแต่ละช่วงเนี่ยของวันเนี่ยมันจะต้องมีสิ่งหนึ่งที่บอกสื่อไปถึงว่าเรานี่เป็นอะไรคุณหมอจะได้ปรับให้ถูกนะครับสิ่งเนี้ยบางทีเล็กๆน้อยๆเนี่ยคือเราเห็นในสื่อเลยว่าคนที่อายุหนุ่มๆสาวๆเนี่ยบางทีพวกเนี้ยอยู่ๆก็วูบอยู่ๆก็ล้มนะที่เราเห็นมาเยอะจังหวัดที่ใช่ใช่ใช่ดังนั้นตรงนี้ผมคิดว่ามันต้องดูแลใจใส่จริงๆโดยเฉพาะพี่ก็ว่าอสมที่จริงก็ได้รับการฝึกเรื่องของการเรื่องสุขอนามัยเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะของชุมชนเนี่ยนะ
0: ฮะ
1: อันเนี้ยมันจะต้องถึงจริงๆแล้วก็ควรจะแนะนำเรื่องนี้แหละเรื่องการดูแลเวลามีปัญหานะเรื่องสุขภาพว่ามีโรคประจำตัวอะไรพวกนี้หรือแม้แต่การให้ความรู้นะครับเวลาไปคุยไปบอกไปอะไรต่างๆเนี่ย คือคนสมัยก่อนเนี่ยนึกถึงว่าโอ้กินได้นอนหลับไม่ต้องกลัว ตายไม่ตายหรอกอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวนี้มันมี มันมีหลายอย่างที่เข้ามา ก็เรียกว่ามีบทบาทก็เรียกว่ามีมันแทรกซ้อนโดยที่เราไม่รู้ตัวนะอย่างพี่เนี่ยนะน้องสื่อหลายเมื่อก่อนพี่ไปพี่เป็นคนที่ชอบออกกำลังกายแสงแดดพี่ก็ตอนที่เราออกแดดตาแดดออกกำลังกายนู่นนั่นมันก็สบายแข็งแรงไม่เป็นไรเลยนะพี่ไปเมืองจีนตั้งแต่เดือนที่แล้วพี่ไล่ฟังโอ้โหพี่อักโอมแบบไอ้เราอายุขนาดนี้แล้วเรายังไปทำอย่างนั้นได้ยังไงกลับมาทบทวนนะแล้วพี่ก็เจ็บมันก็กลับมาเจ็บหลังเจ็บปวดเอวแล้วต้องมานานพี่จะไล่ฟังอยู่นะพี่มันพอดีพี่ซื้อเครื่องมาเครื่องหนึ่งไว้เครื่องไอตัวเรียกว่าเหมือนกับสนามแม่เหล็กโลกกับเตียกับเครื่องอะไรนะอาร์ตอะไรพี่ก็จำไม่ได้แล้วแต่ว่ามีคู่มืออยู่เฮ้ยพี่ไปนั่งไว้เลยไปนั่งเท้าเหยียบนะโอ้โหนั้นพี่ประหลาดใจเลยพี่บอกไอ้อยู่หลังมันหายไปเลยไม่หายเลยนะ
0: ค่ะโอ้ยไปจีนนี่คือก็จะได้แบบเนี้ยจริงๆเมื่อก่อนก็เคยซื้อมาได้ผลนะก็จริงใช้อยู่ในเครื่องนวดอันนี้ซื้อเครื่องนวดมา
1: ครับ
0: ขาราคาหลักร้อยเองมันก็โอเคนะ
1: ครับอันนี้ของพี่ก็ดูฟังก์ชันมันใช้ได้เยอะลดน้ำหนักช่วยระบบเลือด
0: โอ้โห
1: พยายามทำเลยตอนนี้ตาเจอมือเท้าหายเลยแหมแฟนคลับที่บ้านก็ลองทำบ้างเมื่อก่อนไม่เชื่อหรอกไม่ค่อยเชื่อใครไอ้คอลังปวดน่องปวดดีใช่ไหมพี่ก็ว่าสิ่งบางอย่างเราไม่ใช่เชื่องมงายถ้าไม่ได้ทดสอบก็เราปัจจตังรู้ได้ด้วยตัวเองยังใช้ได้อยู่อันนี้แหละที่พี่ให้ข้อมูลว่าเราก็พออย่างนี้เราประมาทกับชีวิตไม่ได้นุ้งแสลงทุกอย่างจะกินอะไรเข้าไปในปากแต่ละครั้งแต่ละคำเนี่ยต้องนึกให้ดีเลยไอ้ความอร่อยที่เราเคยชอบเคยนู่นนี่นั่นมันไม่ได้นะเราต้องนึกถึงว่าเข้าไปข้างในแล้วมันจะยังไงใช่ไหมครับในระบบต่างๆ
0: เข้าไปแล้วมันอยู่ที่เราตรงไหน
1: ครับโอเคก็คุยกันไปพร้อมปากของ
0: ฝากไว้นะคะเรื่องสุขภาพหลายเรื่องเนาะนะคะคุยกัน เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจดหมายฉบับเดิมนี่แหละมันยังไม่สาแก่ใจเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนาะวันนี้เดี๋ยวพี่หมอจะมาลงลึกรายละเอียดอีกสักครั้งนึงเนาะพี่หมอเนาะ
1: ได้ครับ
0: เพื่อที่ให้คนอื่นเขาจะได้รู้สึกว่าเออฟังแล้วมันเป็นประโยชน์กับตัวเราด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันใครที่ไม่ได้ติดตามก็เดี๋ยวจะไม่ได้รู้ว่าสบายฉบับนั้นเนี่ยมันมีอะไรถึงเอ๊ะทำไมสัปดาห์นี้เนี่ยเออเรามาตอบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะมาเดี๋ยวได้ประโยชน์แน่ๆเลยนะคะพักสักครู่แล้วกลับมาช่วงหน้าค่ะ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
2: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
3: สนับสนุนโดย
4: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
6: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: โดนครับซื้อครับ
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอา

0: งินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: 21:48 นะคะหัวหินก็ใกล้กับกรุงเทพมากๆเลยนะคะใครอยากจะไปก็สบายมากนะคะถนนหนทางนี่คือสะดวกค่ะเดี๋ยวนี้พี่หมอเนาะขับรถไปแค่2ชั่วโมงนะประมาณนี้เนาะ
1: คร
0: ับ หัวหินไปได
1: ้ถ้ารถไม่ติด
0: ถ้ารถไม่ติดแล้วใช่ค่ะพระราม2รอพระราม2เสร็จแล้วนะคะ
1: ครับ
0: เนาะ
1: แต่ว่า
0: ไปก
1: ็ฟังเพลงหัวหินชินบุรักก็รู้สึกมันเศร้าๆนิดหน่อยนะ
0: เศร้าเศร้าจริงแต่ก็มันก็เป็นเพลงอะเนาะนะคะ
1: ครับ
0: มาย้ำจดหมายฉบับนี้กันนะคะเมื่อสัปดาห์ก่อนที่เราบอกว่าเดี๋ยวมาตอบกันใหม่นะคะเพราะว่ามันใกล้หมดเวลานะคะจริงๆก็ถามมาสั้นๆแต่ว่ามันเป็นเรื่องแบบเรื่องเซ็กที่รู้สึกว่าเนี่ยคนที่ไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจจริงๆแต่ว่าคนที่เขาเจอปัญหานี้เนี่ยเขาถามมาเนี่ยนะคะคนอื่นน่าจะได้ประโยชน์ด้วยอ่ะขอย้ำอีกทีหนึ่งนะคะผู้ชายคนนี้เขาอายุ52พี่หมอภรรยาคนปัจจุบันเนี่ย45ก็แน่นอนทั้งคู่เนี่ยเคยผ่านการมีครอบ

0: มาแล้วนะคะแล้วก็ฝ่ายผู้ชายอายุ52เนี่ยก็บอกว่าตอนเลิกกับภรรยาคนก่อนๆเนี่ยนะทัศนคติปกติไม่ตรงกันคนแรกนี่สวยมากในสายตาของคนทั่วไปนะฐานะก็ร่ำรวยไม่มีความลำบากใดๆเลยแยกกันอยู่ ในได้3ปีมีลูก1คนพอมาอีก1ปีก็มีแฟนใหม่ก็เป็นสาวสวยอีกแล้วรวยอีกเช่นเคยโอ้โหชีวิตนี้อายุ35อยู่กัน2ปีต้องแยกกันอีกเพราะว่าขี้หึงมากจนหมดอารมณ์โดยเฉพาะเรื่องเซ็กนะคะเพราะว่าฝ่ายผู้ชายนี่เนี่ยภรรยารวยก็จริงแต่ผมก็ฐานะดีนะรวยก็รวยไปแต่ผมก็ฐานะค่อนข้างดีเหมือนกันผมก็มีกิจการเป็นของตัวเองในระดับมั่นคงเพราะนั้นก็เลยไม่ได้ง้ออะไรกันนะขี้หึงก็แยกกันอยู่ผมครองความเป็นโสดเป็นม่ายมาประมาณ1ปีก็เจอกับคนใหม่เมื่อ3ปีที่แล้วคราวนี้ก็ ตัดสินใจอยู่ด้วยกันแปลกใจมากเลยว่าไปหลงผู้หญิงคนนี้ได้ยังไงคนที่3ที่หมอเพราะว่าไม่ใช่คนสวยอะไรเลยฐานะก็ไม่ค่อยจะดีแถมทราบประวัติว่าเคยทำงานในสถานอาบอบนวดมาก่อนด้วยซ้ำบางครั้งก็คิดอยากจะเลิกกับผู้หญิงคนนี้แต่มันตัดใจไม่ได้เพราะความดีและปฏิบัติดูแลผมอย่างดีโดยไม่เคยมีแบบนี้มาก่อนโดยเฉพาะเรื่องเซ็กเก่งและเข้าใจผมจนผมคิดไม่ถึงคำถามคือว่าจะทำยังไงครอบครัวไม่ค่อยจะเห็นด้วยกับภรรยาคนนี้แต่ผมหลงเธอเหลือเกินโดยเฉพาะความสุขทางเพศที่ได้จากเธอผมคิดว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องใหญ่และควรอาจารย์ตอบด้วยค่ะปิดท้ายตอบอีกสักทีว่า
1: คือ
0: แสดงว่าโอ้โหผู้ชายคนนี
1: ้ถ้าเราพูดถึงเรื่องเพศเรื่องความสุขทางเพศนะน้องสุไล
0: ค่ะ
1: เราก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าธรรมชาติที่เขาสร้างผู้หญิงผู้ชายเป็นคู่กันนะครับแล้วก็สืบทอดเผ่าพันธุ์มาได้ตราบมาจวบจนถึงวันนี้นะครับก็แน่นอนครับมันเป็นเรื่องของแรงขับของทางเซ็กซ์นั่นนะครับอาจที่จะต้องมาถึงวัยถึงช่วงนะที่เป็นแรงขับของฮอร์โมนนะครับทั้งผู้หญิงผู้ชายเมื่อถึงการเวลาที่จะต้องมีการสืบทอดเผ่าพันธุ์ที่เราพูดในแง่ของหลักธรรมชาตินะฮะนั่นคืออะไรแต่ว่าความหมายของความสุขทางเพศนะครับมันอาจจะแยกออกไปเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องของความสุขหมายถึงว่าเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์มันมีหลายมิติมิติแรกเราคิดว่าถ้ามีเพศสัมพันธ์เพื่อถ่ายทอดหรือว่าสืบพันธ์นะครับไม่ให้สิ้นอะไรนะไม่ให้สิ้นพันธ์นะอย่างนี้นะเขาบอกว่าที่จริงแล้วถ้ามีเพศสัมพันธ์แบบนี้นะครับมีเซ็กแบบเนี้ยก็มันไม่จำเป็นจะต้องเน้นว่าจะต้องมีเซ็กวันเดือนละกี่ครั้งหรือกี่วันครั้งอะไรต่างๆนี่นะซึ่งมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็อาจจะธรรมชาติก็เรียกร้องให้มันมีการมีเพศสัมพันธ์นะอันแล้วแต่ก็จังหวะโอกาสเลยก็ว่ากันไปนั่นแต่หมายถึงว่าในมิติเนี้ยอาจจะไม่ได้นึกถึงคิดว่าเออมันเป็นธรรมชาตินะผู้ชายคนนึกถึงได้มันก็เออนะมันถึงมันรู้สึกว่ามันเกิดอารมณ์ทางเพศมาแล้วก็มีทางออกก็คือการระบายออกด้วยการมีเพศสัมพันธ์กับคนรักกับภรรยาแล้วก็ว่ากันไปนะฮะแต่ถ้าเป็นแบบนี้นะครับมันก็อย่างที่บอกไปว่าอาจจะไม่ใช่มันเป็นธรรมชาติที่แบบที่คนไม่เข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงนะที่ก็บอกเออที่จริงแล้วเนี่ยในธรรมชาตินั้นมันจะมีสิ่งมันก็เรียกมีอะไรนะมีความลี้ลับมันซ่อนอยู่นะมันเป็นก็เรียกว่าเป็นความสามารถหรือจะเป็นอะไรก็ตามนะครับที่ทำให้ต้องค้นหาสืบต่อคือพี่เวลาพี่ทำตอนวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกพี่พยายามไปค้นมาหมดทั้งตัวเลยว่าตกลงแล้วไอ้เรื่องเพศเนี่ยมันเป็นมายังไงในแต่ละวัฒนธรรมในแต่ละอะไรต่ออะไรมันก็ต้องมีปัญหาใช่ไหมครับอันนี้เราพี่มาประมวลแล้วก็ปัญหามันเยอะที่ในเสพสมมติสมเนี่ย

0: นะครับแล้วก็มาวนถึงตรงว่าเอ้ยทำไมในที่สุดแล้วเนี่ยมันทำไมมันเรื่องเพศทำไมก็ต้องมาเรียนกันนะครับแล้วก็ในวัฒนธรรมต่างๆ
1: ม
0: าก
1: เออ
0: ใช่ครับแล้วก็ข้อมูลนะตั้งแต่ประวัติศาสตร์ในแต่ละชาติในแต่ละวัฒนธรรมนะหลายประเทศนะหลายวัฒนธรรมเนี่ยเขาค้นมาตั้งนานเลยนะคุณไรวะนี่ตกแรงตัวลงแล้วปัญหาทางเพศมันเกิดมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์แล้วเหมือนกันนะที่เกิดความไม่สมดุลเกิดไอ้เรื่องของไม่ความพึงพอใจหรืออะไรต่างๆไว้แล้วซึ่งจริงๆเนี่ยมันลึกมากนะนุ่นก็เลยถ้าเกิดว่าถ้าเราจะคิดที่จะให้เข้าใจในเรื่องเพศอย่างแท้จริงเนี่ยวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นก็เรียกว่าเพศศึกษาแต่ละประเทศนะแต่ละวัฒนธรรมมันแตกต่างในประเทศไทยเรามีแทบจะไม่มีนะเพศศึกษาตามแบบฉบับของไทยเราแทบจะไม่มีเราเองนะครับต้องไปศึกษานะครับจากงานวิจัยของประเทศอื่นๆนะที่มันเปิดเผยขึ้นมาค่อยๆเปิดขึ้นมาบ้านเราเมื่อก่อนในเรื่องเพศพูดไม่ได้เลยนะครับแม้กระทั่งหลายๆพิกก็อ่านมาหมดนะวัฒนธรรมของเพศศึกษาอินเดียเพศศึกษาของจีนนะแล้วก็คนจริงๆแล้วอ่ะน้องจุฬาใจมันก็มีอยู่ไม่กี่เรื่องหรอกนะครับที่เราก็เคยได้ยินว่าเรื่องรสนิยมเรื่องของทัศนคติเรื่องของอะไรต่างๆพวกนี้ที่เรารู้เวลาจะเลิกผู้หญิงผู้ชายควรสักพักเนี่ยมันจะเลิกกันเนี่ยเพราะว่ามันอะไรกันโดยเฉพาะเรื่องนี้มันอ่อนไหวเรื่องเพศเนี่ยน้องจุฬาถ้าที่ดูนะถ้าที่เคยจากปัญหาที่เขียนมาเยอะแยะไปหมดเพราะว่าก็เรียกว่าคือความไม่ทำความเข้าใจอ่ะกับระหว่างกันไม่เรียนรู้อย่างที่บอกเมื่อกี้ที่เขาบอกกันเลยนะโดยเฉพาะเรื่องเพศนั้นจะต้องดูแลกันนะเนี่ยต้องเรียนรู้ที่จะดูแลกันหรือพี่ยังจับได้เลยเมื่อกี้เรียนรู้ซิที่จะดูแลกันเราจะมีผู้หญิงบางคนบอกเฮ้ยคือคบกันใหม่ๆหวังว่าไอ้ผู้ชายคนนี้จะพาฉันขึ้นสวรรค์ต้องอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเรื่องนั้นอะไรเงี้ยแต่ออกเข้าจริงๆเลยเราสังเกตไหมมันทำไมต้องมาแยกกันโดยที่ว่าอยู่กันไม่ทันพ่อเข้าเป็นทันดำอะไรต่างๆพวกนี้เพราะนั้นตรงเนี้ยมันต้องเรียนรู้อาการสื่อสารให้ด้วยเรื่องเนี้ยนะครับเราต้องไม่อายกันต้องยอมรับความบกพร่องในแต่ละฝ่ายนะก่อนที่จะมาปรับให้มันเข้ากันเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะผู้ชายบางคนก็คิดว่าข้าพเจ้านี่มันต้องเป็นใหญ่เป็นผู้นำอะไรเงี้ยอันนี้เขาไม่ใช่นะนะครับเราก็ต้องเข้าใจว่าก็เรียกว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนกันนะเจ้าพี่บอกว่าคนที่คบกันต้องเรียนรู้นะครับเรื่องรสนิยมโดยเฉพาะเรื่องอารมณ์เรื่องของหลายอย่างนะบางคนที่พออยู่พอไม่ถูกใจถูกพออยู่ด้วยกันโอ้ดีดีดีพูดกันดีดีเนี่ยอยู่กันโอ้หวานชื่นพอเรื่องเซ็กไม่ลงตัวอะไรนะแทบจะไม่มองหน้ากันนะครับผ
1: ู
0: ้หญิงเองก็บอกโอ้ฉันนั่นเหมือนกับถูกลงโทษเธอไม่ดูแลฉันจนอะไรเงี้ยประมาณนี้นะฉะนั้นเปิดใจนะครับคือหลายคู่เวลามาปรึกษาพี่พยายามที่จะบอกเรื่องเหล่านี้นะครับทุกคนอ่ะมันเรียนรู้กันได้มันปรับได้มันแก้ได้แต่อย่าคิดบางคนที่ปล่อยเนื้อเปิดตัวปล่อยไปอะไรปัญหาที่เกิดคือไม่รู้ไม่ซีไม่ได้นะครับนะฮะอย่างที่เราเห็นบางคนโอ้บางคนหน้าตาเซ็กซี่ผู้หญิงดูแล้วนะแต่ว่าเวลาไปมีเรื่องนั้นจริงๆอ่ะเขาไปไม่ได้คือที่พี่จะพูดให้ฟังว่าผู้หญิงไฟฟ้าทางสูงนะมันเป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเป็นตำราผู้หญิงไฟฟ้าทางสูงนะครับซึ่งถูกเขียนโดยผู้หญิงคนหนึ่งเขาเอาประสบการณ์ตัวจริงนะครับมาเขียนเรียบเรียงแล้วก็ถ่ายทอดให้กับสังคมให้รู้ว่าเรื่องเพศมันเป็นเรื่องที่สำคัญนะผู้หญิงไฟฟ้าทางสูงเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนที่สวยต้องเป็นอะไรทั้งสิ้นนะและเขาสามารถที่จะเข้าใจผู้ชายได้ดีกับรู้จักคนนี้บัดดูและใจใส่นะครับเขาเองอ่ะก็พยายามที่จะเอาตัวเองเข้าแรกเข้ารู้ก็เรียนรู้เรื่องนี้เขาจึงไปบอกไปว่าใครก็ตามผู้ชายคนไหนที่จะได้มีเซ็กกับเธอเนี่ยจะประทับใจไม่รู้ลืมที่เขาเลยมาถ
1: ึ
0: งน้องคนนี้ที่ว่าปัญหาตรงนี้คืออะไรว่าเขาจะเป็นใครมาก็ตามเขาเคยทำงานมาอย่างนี้แต่ว่าเบื้องหลังแต่ว่าณวันนี้มันไม่ใช่นะใช่ไหมครับเพราะนั้นสิ่งเนี้ย

0: ผู้หญิงทั่วๆไปก็ต้องทำได้นู่นกันเลยอย่าไปอายอย่าไปคือต้องปรับตัวปรับได้หมดครับนะฮะนั่นแหละครับ
1: ค่ะหมดเวลาพอดีที่หมอให้เบอร์นิดนึงค่ะสั้นๆค่ะ
0: นะครับเบอร์นะครับ0876977666อย่าลืมนะครับไปปรับตัวให้เป็นผู้หญิงมือไฟแรงสูงให้ได้ ขอให้มีความสุขทุกครอบครัว
1: นะคะนั่นเรื่องสำคัญที่สุดแล้วนะสำหรับชีวิตคู่นะคะ
0: ค่ะ
1: สัปดาห์หน้าเรากลับมาเจอกันเวลาเดิมนะคะพี่หมอคะทุกวันอาทิตย์ค่ะเวลาแบบนี้วันนี้ลาไปพร้อมกันสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดี
2: ขณะนี้เวลา 22:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนข่าวโดย
7: บำรุงร่าง

30ปีเล่นดนตรีบนหลังเขาเล่าเรื่องราวเก่าๆสู่ลูกหลานความรักแท้แน่จริงคงทน

0: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
3: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
2: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
3: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ Pulsar
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
6: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
7: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
8: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
9: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
10: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
11: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: PM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนข่าวโดย
5: บำรุงร่าง

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
3: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบ

0: าคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
1: สนับสนุนโดย
2: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้

0: 990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
3: มอง

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
0: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
0: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
4: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
5: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้

0: และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่

0: ขณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
0: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
0: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชร

0: ิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดา
1: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งคริส B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
6: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
0: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
0: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
4: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: ปุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสมีจุดเด่นด้านใดบ้างสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
9: วิสัชนาให้พลังงานสะอาดเครื่องยนต์แรงขึ้นและช่วยประหยัดน้ำมันทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงลดลงสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
10: เคยไหมแค่ลุกก็
11: โอ้ย
10: แค่นั่งก็
11: โอ้ย
10: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: เคยไหมแค่ลุกก็
0: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
0: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
4: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 ภูพาเวล Why 3 ฟอร์ดพีท Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMods ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
2: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
1: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันแท้อร่อยคำไหนคำนั้น
3: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
4: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
5: สนับสนุนโดย
6: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
7: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยมN1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
8: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
9: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา5:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาดไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
0: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Y Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Y Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: สวัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์ยามเช้าทุกท่านนะคะ 5:13 น.เช้าวันจันทร์24 สิงหาคม 2569นะคะมาพบกันเหมือนเดิมค่ะในรายการข่าวเช้า95วิทยุอสวททั่วไทยแล้วก็ Facebook นะคะเพจของเราลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ช่วงซุปเปอร์เตชั่นด้วยนะคะสวัสดีทักทายตะวัดส้มตำจากชุมพรมาแล้วนะคะพี่หนูขำเพลงมาบอกรักกันแต่เช้าเลยพี่สสิธรศรีวิรัตนะคะพี่ธัญรัตโยธาแสนพี่ศรีวัยสารเกตพี่ปาโมจากจังหวัดตราดพี่สมพรจากโคราชพี่วัชรีก้อนทองนะคะวันนี้ก็ตื่นเช้ากันมาหลายท่านเนาะมาทักทายกันนะคะแล้วก็พี่สุวินพี่อ๋อตื่นฝนก็ตื่นด้วยเหรอคะพี่ชุมพรใช่ค่ะวันนี้ทั่วทุกภูมิภาคเดี๋ยวดูให้เลยก็ได้นะคะเพราะว่าวันนี้จะหนักพอสมควรเลยนะคะที่จะถล่มโดนถล่มเต็มๆเลยวันนี้ก็จะมีภาคเหนือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากนะคะวันนี้เต็มๆ 60% อีสานลดลงหน่อยเหลือ 40% ของพื้นที่แล้วนะคะแต่ว่าจะหนักบางแห่งที่หนองคายบึงกาฬและนครพนมส่วนภาคกลางวันนี้ 60% ของพื้นที่ค่ะจะหนักบางแห่งอยู่ที่แถวนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีแล้วก็ราชบุรีภาคตะวันออก 60% จะหนักอยู่ที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีตราดอ้าวสรุปทุกจังหวัดเนาะภาคตะวันออกนะคะส่วนภาคใต้ทั้ง2ฝั่งวันนี้ลดลงมาหน่อยนึงเหลือ 30% ของพื้นที่นะคะส่วนมากก็จะอยู่แถวประจวบชุมพรสุราษฎร์นะคะอันนี้ฝั่งตะวันออกเนาะถ้าฝั่งตะวันตกก็ 30% เหมือนกันนะคะจะหนักอยู่ที่ระนองนะคะจังหวัดเดียวกรุงเทพปริมณฑลหนักสุดเลยวันนี้ 70% ของพื้นที่ค่ะก็ถือว่าต้องเตรียมรับมือเนาะสำหรับชาวกรุงเทพนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ทางกรมอุตุบอกว่าจะมีพายุโซนร้อนชื่อว่านาราหรือนารานี่แหละนะคะที่บริเวณอ่าวตังเกียนะคะแล้วก็จะมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่จะพัดปกคลุมทั้งอันดามันแล้วก็อ่าวไทยด้วยนะคะอันนี้วันนี้ไปจนถึง29ค่ะที่จะต้องรับมือกับพายุโซนร้อนลูกนี้นะคะนาราที่ว่านี้ส่วนช่วงปลายเดือนนะคะ27-29ทั่วทุกภูมิภาคจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็ถกหนักถึงหนักมากนะคะส่วนร่องมรสุมยังคงพาดผ่านประเทศพม่าลาวตอนบนอยู่นะคะก็อาจจะทำให้ไทยได้รับผลกระทบด้วยนะคะไอตัวพายุโซนร้อนนาราเนี่ยมันมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของจีนนะคะแถวมณฑลกวางซีนะวันนี้กับพรุ่งนี้นะคะ24-25มันไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยก็จริงแต่ก็มีผลกระทบนิดหน่อยใครที่จะเดินทางไปจีนนะคะไปกวางซีเนี่ยก็ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยนะคะสำหรับเรื่องของฝนฟ้าเนาะในช่วงที่เราต้องรับมือโอ้ประเทศไทยเจอหลายอย่างเนาะเจอสารพัดสารเพทุกเรื่องราวที่หนักสุดวันนี้น้องเมย์อยู่หลังไมค์เหมือนเดิมนะคะ022481366ค่ะ022481366นะใครที่จะโทรเข้ามาในช่วงบอกข่าวเล่าความนะคะก็โทรได้ค่ะที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยเราเจอหนักก็คือเรื่องของ3 จังหวัดชายแดนใต้นะคะตอนนี้ที่คงจะต้องติดตามสถานการณ์กันเป็นรายชั่วโมงเลยนะคะเป็นรายชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะสำหรับในส่วนของภาคใต้นะคะโอ้เป็นอะไรที่น่าห่วงมากๆณขณะนี้นะคะมีขนาดเมื่อคืนก็ยังคงมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเลยนะคะก่อนหน้านั้นก็มีป่วน51จุดเป็นอย่างน้อยนะคะที่กรณีคนร้ายนะคะยิงตำรวจชุดสืบของสถานีตำรวจภูธรตากใบขณะเข้าไปปฏิบัติการตรวจค้นเป้าหมายคดียาเสพติดในพื้นที่บ้านเมืองฉลามตำบลไพวันอำเภอตากใบนราธิวาสตั้งแต่ช่วงต้นเดือนนะคะวันที่2สิงหาคมแล้วเป็นเหตุให้ตำรวจเสียชีวิต2นายนะคะนั่นคือดาบตำรวจวิทยาชายพรมแก้วกับตาสิบตำรวจอำรานฮะซึ่งภายหลังเกิดเหตุนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็สืบสวนต่อรวบรวมพยานหลักฐานอย่างต่อเนื่องจนสามารถระบุตัวผู้เกี่ยวข้องได้อย่างน้อย16คนแล้วไปควบคุมตัวบุคคลต้องสงสัยเข้าสู่กระบวนการสอบถามมา13คนนี่ค่ะในเหตุการณ์ครั้งนี้มีการปะทะกันกับเจ้าหน้าที่มีเสียชีวิต2รายแล้วก็มีผู้ที่อยู่ระหว่างการหลบหนี1รายจากจำนวนคนที่เข้าสู่กระบวนการสักถาม13รายเนี่ยปัจจุบันนี้ปล่อยตัวกลับบ้านแล้ว4รายนะคะก็ปล่อยตั้งแต่วันแรกๆเลยนะคะก็ทยอยปล่อยมา4รายที่ว่านี้ส่วนบุคคลที่พบพยานหลักฐานเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ขณะนี้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายก็ออกหมายจับไปแล้ว7รายแล้วอยู่ระหว่างการแจ้งข้อกล่าวหาเพื่อดำเนินการขอศาลออกหมายจับอีก2สรุปภาพรวมมีคนที่ถูกควบคุมตัวเข้าสู่กระบวนการดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว9รายเจ้าหน้าที่ก็เร่งติดตามผู้หลบหนีพร้อมขยายผลการตรวจสอบคนที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนหรือว่าอำนวยความสะดวกในการก่อเหตุแล้วก็จะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งตำรวจก็ยืนยันว่าโดยยึดหลักความถูกต้องโปร่งใสและก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะโล่งๆซึ่งก็ถือว่าเป็นไปตามพยานหลักฐานและก็กระบวนการยุติธรรมนะคะแต่ว่าส
1: ุ
0: ดท้ายก็เกิดเหตุนะคะขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงเมื่อคืนนี้ก็ยังมีอยู่นะคะในส่วนของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะน้องลุง
1: ครับผมสวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: สวัสดีค่ะก
1: ็ปวด
0: มันเป็นเหตุการณ์ที่แบบโหดร้ายมากเนาะเนี่ย
1: ครับ
0: เมื่อคืนนี้ก็เกิดที่ปานาเระนะคะที่ปานาเระเมื่อคืนนี้มีลอบวางระเบิดนะตำบลพ่อมิ่งส่งผลให้แรงสะเทือนไปถึงบ้านเรือนประชาชนด้วยนะคะมีรถขยะมีรถจับเพลิงของเทศบาลตำบลพ่อมิ่งถูกเผาทำลายยังไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะเดี๋ยวรายละเอียดวันนี้เช้านี้ก็คงจะชัดเจนนะเพราะว่าที่นั่นพอช่วงกลางคืนเนี่ยมันรู้สึกมันน่ากลัวนะ
1: ครับ
0: พอช่วงค่ำอ่ะ
1: มีคลิปหนึ่งนะที่กลุ่มคนร้ายอ่ะพี่ที่เขาจะไปเผาทำลายร้านสะดวกซื้ออ่ะแต่อันนั้นเนี่ยเขาก็ยังคือต้องบอกว่ายังดีที่ให้พลเมืองดีเนาะให้บรรดาพนักงานให้บรรดาคนที่ซื้อของอยู่เนี่ยออกมาให้หมดอ่ะแบบกลับไปให้หมด
0: ใช่ประกาศที่จะประกาศใช่แต่ว่าโอ้โหถืออาวุธมาแบบไม่เกรงกลัวกฎหมายกันเลยเนาะ
1: คือ
0: เอาจริงๆนะเหมือนบ้านป่าเมืองเถื่อนเหมือนกับย้อนกลับไป50ปีที่แล้วเลยอ่ะคุณลุง
1: โอ้ใช่
0: เนาะเห็นภาพแล้วรู้สึกว่าโอ้โหอะไรมันจะน่ากลัวขนาดนั้น ถืออาวุธมาแล้วก็ประกาศออกจากร้านแล้วก็หลังจากนั้นก็ให้สัญญาณยิงปืนแล้วก็พากันหนีแล้วก็นั่นแหละเห็นในคลิปเลยเซเว่นโดนเผาไปมันเหมือนไม่มีไม่มีคือมีแฟนจริงเนาะ
2: กับกลุ่มนี้เนาะ
0: ใช่ค่ะ
2: ดูเหมือน
0: เขาต้องการไหนอ่ะ
2: เขาต้องการประกาศศักดาให้เห็นนะว่าถ้าเกิดว่าเขารวมกำลังแล้วเนี่ยนะเขาจะสามารถก่อเหตุได
0: ้ทำ
2: ที่ไหนยังไงบ้างเนาะ
0: นั่นสิแล้วก็ไอ้เรื่องว่าโดนเฮลิคอปเตอร์กราดยิงลงมาอันนี้ก็ยังไม่ชัดเจนนะแต่ว่าได้รับการยืนยันจากทางกรมน.บอกว่าไม่มีการยิงจากเฮลิคอปเตอร์นะคะแล้วก็กองทัพด้วยนะคะเมื่อวานนี้ทางโฆษกกองทัพบกก็บอกว่าข้อมูลที่ได้มาเนี่ยไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงทั้งในมิติทางยุทธการและยุทธวิธีเพราะว่าการใช้อากาศยานในพื้นที่ชายแดนเนี่ยมีไว้เพื่อการลาดตระเวนและตรวจการทางอากาศเท่านั้นไม่เคยมีการนำเฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธมาใช้โจมตีเป้าหมายการใช้กำลังอาวุธต่อกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้เจ้าหน้าที่จะใช้เป็นทางเลือกสุดท้ายเสมอสามารถเห็นได้ชัดเจนจากการปฏิบัติการที่ผ่านมาเช่นการบังคับใช้กฎหมายต่อผู้ต้องสงสัยตามหมายจับคือถ้าไม่มีการต่อสู้ขัดขืนหรือว่าใช้อาวุธทำร้ายเจ้าหน้าที่เนี่ยจะไม่มีการใช้อาวุธจากเจ้าหน้าที่อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นทางพลตรีวินไทยสุวารีบอกว่าการใช้อาวุธจะดำเนินการในลักษณะเพื่อป้องกันตัวภายใต้กรอบของกฎหมายและหลักสากลทีนี้ไอ้ข้อมูลเนี่ยคือนอกจากจะเป็นการสร้างกระแสข่าวที่ยังไม่ผ่านกระบวนการที่เหมาะสมแล้วก็จะมีลักษณะเป็นข้อมูลเพียงด้านเดียวก่อให้เกิดความสงสัยว่าเหตุใดจึงไม่ประสานงานหรือสอบถามผ่านช่องทางการไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงโดยเฉพาะข้อมูลหลายอย่างในพื้นที่ชายแดนใต้ไม่สามารถตัดสินได้จากการบอกเล่าเพียงฝ่ายเดียวก็เลยต้องมีองค์ประกอบอื่นมาร่วมพิจารณาด้วยนะคะคืออันนี้คือสร้างความตื่นตระหนกกับประชาชนมากที่ปล่อยข่าวว่าเฮลิคอปเตอร์กราดยิงวัยรุ่นในพื้นที่ค่ะน้องบงยิงจากข้างหน้าทะลุสะโพกยิงสะโพกทะลุข้างหน้าอะไรก็ไม่ทราบอันนี
2: ้
0: คนที่โพสก็คือสส
2: เข้าใจหัวอกคนที่ได้ยินข่าวนี้ที่อยู่ตรงนั้นนะพี่นะเป็นเราเราก็หนีเป็นเราเราก็ตกใจ
0: แน่นอนค่ะฮะก็นี่แหละซึ่งทางกองทัพก็ยืนยันแล้วว่าไม่มีนะคะไม่มีการใช้เฮลิคอปเตอร
2: ์
0: ในการจะยิงโอ้โหต้องยิงยังไงแบบไหน
2: ใช่
0: ไหมคะน
2: ี่
0: ค
2: ่
0: ะพอเป็นเรื่องที่สร้างกระแสพอสมควรนะคะเนี่ยแล้วก็ท่านฝากนะคะว่าขอให้สังคมแล้วก็ผู้บริโภคสื่อนะคะพิจารณาด้วยความระมัดระวังเนื่องจากว่าพฤติการแบบนี้อาจจะเข้าข่ายการใช้กลยุทธ์สื่อสารเพื่อชี้นำสังคมแล้วก็การสร้างทัศนคติเชิงลบต่อเจ้าหน้าที่รวมถึงหน่วยงานของรัฐค่ะโอ้โหตอนนี้ในชายแดนใต้ยังหนักอยู่นะคะต้องบอกว่าหนักหน่วงเลยก็ว่าได้นะ
2: ต่อ
0: ค่ะ
2: โดยเฉพาะนาราธิวาสเนี่ยมันทำให้เห็นเลยนะว่าเขาเนี่ยแฝงตัวอยู่ในทุกหย่อมหญ้าจริงๆอย่างนี
0: ้ก็คืออยู่กับชาวบ้านนั่นแหละอยู่กับชาวบ้านจริงๆนะคะมันก็เลยแยกยากมากเนาะแยกยากเลยอันไหนโจรอันไหนชาวบ้านอ่ะเพราะนั้นก็ฝากนะคะพี่น้องประชาชนช่วยกันแจ้งนะคะว
2: ่
0: ากลุ่มโจรเนี่ยเป็นใครยังไงชี้เบาะแสกันด้วยนะคะมีสายรออยู่หนึ่งสายแล้วค่ะ
2: ครับผมรับสายกันครับ
3: ข่าวเล่าความ
0: จากสกลนครนะคะคุณโมนนะคะ
4: ค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะอยู่อำเภออะไรของสกลนครคะพี่โมน
4: กุดบากค่ะ
0: กุดบากนะคะเชิญค่ะเดี๋ยวอีกทีนึงพี
2: ่ไม่
0: ส
2: ั
0: ญญาณมันวูบไป
2: เดี๋ยวมันขาดขาดพอดี
0: ใช่ปัญหาอยู่จังหวัดนั้นพอดีอีกทีนึงค่ะเรื่องอะไรนะคะ
4: บัตรสวัสดิการ
0: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเรื่องเด่นเลยค่ะเชิญค่ะ
2: จะเป็นสัญญาณไม่ดี
4: เขาใช้ค่ะเขาให้น้องสาวคนลงทะเบียนให้ลงจะแอปพลิเคชันแอปลับอะไรนี่แหละค่ะ
0: น้องสาวลงทะเบียนให้พอถึงเวลาประกาศก็ไม่มีรายชื่อถูกไหม
4: พี่จะบอกว่าลงทะเบียนเลย
0: ไม่มีไม่มีชื่ออยู่เลย
4: ไม่มีเลยค่ะ
0: ไม่มีเลยก็อุทธรณ์ก็ไม่ได้ถูกไหมคะ
4: เวลาทำค่ะเขาบอกว่าลงสมัครแล้วดูกับน้องเหมือนกัน
0: น้องบอกว่าลงแล้ว
4: ลงค่ะลงกลิ่นผักแล้วกว่าจะได้นะคะกว่าจะได้จับลูกเ
0: ลยแต่สุดท้ายก็ไม่มีชื
4: ่
0: อ
4: ไม่มีชื่อแต่ต้องถามนะคะเราก็จะไปหาครับพบแต่บอกว่า
0: สัญญาณไม่ได้เลยมีโทรใหม่ได้ไหมคะเพราะว่าไม่ได้ยินเรื่องได้ยินไหม
2: ไม่มันขาดขาดมันขาดขาด
0: ครับใช่ครับ
2: แล้วเดี๋ยวเราติดต่อไม่ได้เลยทีนึงเนาะให้น้องเมย์โทรใหม่อีกทีนึง
0: น้องเมย์จะไม่โทรอีกทีนึงจับใจความไม่ค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเคสแบบนี้หรือว่าลงทะเบียนออนไลน์ไปแล้วก็พอถึงเวลาประกาศผลก็ไม่มีชื่อเหมือนเดิมเดี๋ยวรอสักครู่นะคะจะได้คุยกับพี่งนใหม่
2: มีสองอย่างนะพี่สีนะหรือว่าตอนลงนั้นได้รับการยืนยันว่าลงหรือยังอะเนาะ
0: บันทึกนี่หรือเปล่า
2: ครับ
0: ใช่ไหมได้บันทึกข้อมูลไหมเจ้าหน้าที่ถึงไม่สามารถตรวจสอบได้อย่างเงี้ยอุทธรณ์ไม่ได้น้องเอาจริงๆถ้า
2: เพราะเหมือนมันยังไม่เนาะกระดุมเม็ดแรกของ
0: ป้า
2: แต่ป้ากระดุมเม็ดแรกมันยังไม่ได้ติด
0: ค่ะมันยากเลยแหละถ้าเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวอีกทีหนึ่งค่ะพี่โอนมาหรือยังพี่โอนคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะมีคนเป็นประจำคิดถึงว่าต่อไปในพื้นที่ก็ห้ามพกปืนรอโจรมายิงอย่างเดียวอันนี้ก็ประชดนะคะคุณแดงบอกขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวใต้ทุกคนด้วยนะคะสามจังหวัดชายแดนนะคะชาวบ้านไม่กล้าแจ้งหรอกค่ะเพราะว่าอาจจะมีคนของโจรแฝงตัวอยู่ในคราบเจ้าหน้าที่เหมือนในละคร
2: โอ้
0: มันหนักนะคือตอนนี้มันระแวงกันไปหมดแล้วเนาะระแวงชาวบ้านก็ระแวงเจ้าหน้าที่ก็ระแวงชาวบ้านนี่แหละค่ะใช่ค่ะคุณย่าป้ายแดงสงสารพี่น้องชาวใต้จริงๆเนาะ3จังหวัดนะคะด่านเยอะแยะตำรวจมากมายแล้วผู้ร้ายมาได้ยังไงอันเนี้ยจะน่าคิดเนาะพี่เนาะมีมังสวดพี่โงนมาหรือยังก็ถ้าไม่มีรายชื่ออ่ะถ้าพี่โงนไม่มาติดต่อไม่ได้แล้วนะคะอุทธรณ์ไม่ได้ค่ะน้องดง
2: ครับ
0: ไม่มีรายชื่อประกาศแล้วไม่มีรายชื่อในบัตรประชารัฐอาจจะเกิดจากการไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติหรือข้อมูลตกหล่นก็ได้นะคะในทางแก้ไขก็คือไปตรวจสอบก่อน ดูว่าติดปัญหาเรื่องรายได้ไหมมีกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือเปล่าเงินฝากพี่โง่นมาแล้วนะคะ
6: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ชัดขึ้นแล้วชัดขึ้นแล้วเชิญค่ะอีกทีนึงลงทะเบียนแล้วชัดเจนแน่นอน
6: ค่ะลงแล้วน้องสาวเขาลงให้ก็ดูด้วยกันอยู่ค่ะสีเขียวมันขึ้นบอกว่าลงทะเบียนสำเร็จ
0: อ๋อขึ้นแล้วว่าลงทะเบียนสำเร็จพอประกาศรายชื่อก็ไม่มี
6: ให้น้องสาวเข้าไปดูอะค่ะให้คนเขาดูสองสามครั้งธนาคารก็ไปเขาแนะนำให้เสร็จแล้วเดี๋ยวพอธนาคารเขาทำอะไรไม่ได้เพราะคุณไม่ได้ลงทะเบียน
0: เขาบอกว่าไม่มีการลงทะเบียน
6: ค
0: ่
6: ะ
0: ค่ะ
2: แล้วเราได้ได้ไปติดต่อหน่วยไหนไหมฮะหรือมันก็ไม่ได้ไปติดต่อไ
6: ปติดต่อไปติดต่อธนาคารพอมาบ้านท่านนำไปว่าไปทบทวนอีกทีไปทบทวนผิดไปทบทวนอีกทีไปอีกเขาก็บอกว่าไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ลงทะเบียนรอลงทะเบียน
2: อ๋อเลยจ้าเลยไม่ได้ลงทะเบียน
0: เออแต่ตอนไม่มีข้อมูลในระบบเลยอันนี้ก็น่าจะเป็นข้อมูลตกหล่นแล้วล่ะ
2: แต่ตอนน้องสาวลงเขายืนยันว่าลงแล้วได้เรียบร้อยแล้วใช
6: ่
2: ไหมฮะ
6: ค่ะดูด้วยกันค่ะแต่จะอยู่ด้วยกันกับสามีค่ะสามีก็อายุ68ปีนี้ค่ะเขาก็ป่วยติดเตียงช่วยเหลืออะไรไม่ได้เลยแบบลำบากมากค่ะต
2: ้อง
6: ใช
2: ้
6: ไฟค่ะใช้ไฟก็เสียไฟตลอดเพราะว่าเขาอยู่กับเตียงลมค่ะที่นอนลม
2: ครับ
6: ก็เป็นผู้ป่วย
2: ลงผ่านมือถือหรือว่าลงยังไงฮะลงผ่านมือถือหรือว่าใช้คอมที่บ้านหรือยังไงครับ
6: มือถือน้องสาวเขาไม่ได้ใช้มือถือการลงจากมือถือ
2: ค่ะอ๋อจากมือถือ
6: แล้วทีนี้ไป
0: ไม่ได้ลงทะเบียนเลย
6: ทีนึงค่ะผู้ใหญ่แนะนำไปอำเภออีกทีนึงเอาไปอำเภอเขาบอกว่าก็ทำอะไรไม่ได้พวกผมก็ไม่รู้จะทำยังไงก็คุณไม่ได้ลงทะเบียนพอมาลงหาอีกประหลัดอีกคนนึงเขาแนะนำพาเดินมาหาเขาบอกว่าแนะนำมาไปหาโน่นเผื่อจะมีทางช่วยเหลือได้ไปอะไรทางอำเภอไม่มีแล้วก็บอกว่าไปจังหวัดละกันไปงอจังหวัดแล้วกันทีนี้ยายงอจะไปยังไงคะยากจนก็ยากจนจะตายอยู่แล้วก็มีแต่เงินอะผู้สูงอายุกับผู้ป่วยติดเตียงของเขาอะค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นก
6: ็
0: คนเงินทำอะไรไม่ได้แล้วแสดงว่ายายงูเนี่ยไปมาทุกที่เลยต้องแนะนำว่าให้รัฐบาลช่วยเหลือในกลุ่มเปราะบางอันนี้ก็ต้องให้พม.เข้าช่วยแล้วค่ะต้อง
6: ไปที่จังหวัดจะต้องค่าสร้างเหมารถก็ประมาณ7-8 โลค่ะที่คนจะเอาที่ไหนไปนะคะ
0: ค่ะเข้าใจค่ะ
6: บ้านจะตายแต่ว่าถ้าจะไปทำงานก็มีคนจ้างกว่าจะทำอะไรอ่ะกับผู้ป่วยกับผู้ติดเตียงสามีนะคะแล้วก็กว่าจะทำให้เขาทุกอย่างได้ก็ยากลูกสาวก็ยังเรียนหนังสืออยู่นี่ค่ะมอสสามค่าเขาไปเรียนหนังสือคนหนึ่ง1,000 บาทก็ใช้เงินตรงนี้ค่ะไปยันสี่วันหนึ่งลูกสาวเอาไปแค่20 บาทเองนะคะ
2: จริง
6: จันบอกว่าตายแน่เลยไหนจะค่าไฟล่ะคะถ้ามีบัตรสวัสดิการเราต้องทำใช้บัตรเอาด้วยค่ะค่ะ
2: ม
6: ีปกับที่ต้องใช้เตียงผม
2: ครับครับมันสะท้อนความเนาะบกพร่องนะฮะของระบบนะพี่นะ
0: ใช่มันมี
2: เราลงไปแล้วอ่ะมันทำไมเป็น
0: มันมีช่องมันมีช่องว่างแล้วจริงๆอันเนี้ยนะคะ
6: ยากจนจริงๆอ่ะ
0: ค่ะเข้าใจก็ถ้าอย่างนั้นนี
6: ่
0: ให้ผู้นำหมู่บ้านก็ให้ผู้ใหญ่บ้านผู้นำหมู่บ้านอบต.นะคะอันนี้เสนอไปที่พม.ก็เป็นกลุ่มเปราะบางอาจจะมีวิธีการช่วยเหลืออย่างอื่นค่ะ
6: ไปแล้วเขาแนะนำฉันไปเองค่ะเขาจดเบอร์มาให้แล้วให้ไปเองไปอำเภอไปแล้วค่ะกว่าจะไปได้ฉันก็ลำบากแค่ตายไปที่ตามที่เขาบอกมาใน4-5 ครั้งแล้วค่ะต้องทิ้งคนป่วยไป
0: ค่ะลูกสาวที่เรียนอยู่อายุเท่าไหร่นะคะ
6: อยู่ม .3 ค่ะโรงเรียนบาง
0: ม .3 เองอ๋อค่ะแล้วก็พยายามให้เขาเรียนจบฉันม .3 เนาะเบื้องต้นก่อนเนาะ
6: ค่ะก็พยายามอยู่ค่ะ
0: ค่ะก็เดี๋ยวให้ทางนั่นแหละกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นะคะช่วยหรือว่าให้พม.คือถ้าแบบเราไม่คือไม่มีอาชีพจริงๆเนาะอยากให้พม.ก็ช่วยค่ะกรมประชาสงเคราะห์เลยน้องบ้องเนาะ
5: ใช่ครับผม
0: 300
4: ผู้ใหญ่ก็ไม่ได้เขาก็ไม่บอกเขาก็ไม่ทำอะไรให้ค่ะพยายามอยู่นี่ทุกวันก็คุยกับผู้ช่วยเขาอยู่จะทำยังไงได้ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่ามีทางที่มันเหลือได
0: ้
4: อยากฝากบอกหน่อยแล้วกันฝากบอก
0: คือ
4: หน้าที่เกี่ยวข้องนั้นมาดูแลหน่อยแล้วกันลูกสาวก็เรียนหนังสืออยู่นี่ถ้ายายเป็นรับจ้างได้อะมีคนจ้างตลอดยายก็ไม่ลำบากเราไปครึ่งวันพอได้เงินได้ลูกสาวไปโรงเรียน
0: ค่ะโอ้ค่ะก็เดี๋ยว
5: ให้กำลังใจ
0: ฝากพี่ใหญ่บ้านเนาะพี่กับ
5: ผม
0: หมู่ที่เท่าไหร่คะ
4: หมู่ที่หกตำบลน้ำม่องค่ะอำเภอกุดบากจังหวัดสกลนคร
0: นะคะท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านช่วยหน่อยนะคะครอบครัวนี้เนาะค่ะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแหละนะคะคุณป้า
4: ค
0: ่
4: ะ
0: ค่ะ
5: เป็นกำลังใจนะครับ
0: กำลังใจนะคะ
4: จ้าขอบคุณมากค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ

0: มีบางหมู่บ้านเขาบอกว่าผู้นำชุมชนตามถึงบ้านเลยประมาณว่า
1: ตามถึงบ้าน
0: ช่วยเหลือช่วยเหลือนะคะเนี่ยนะคะผู้นำชุมชนต้องช่วยกันตั้งแต่แรกอะเนาะไม่งั้นพอข้อมูลมันเข้าสู่ระบบแล้วมันแก้ยากแล้วนะคะ
1: นี่
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นตัวแทนของกลุ่มที่มันระบบมันผิดพลาดนะ
0: ใช่
1: ครับ
0: พอผิดพลาดแล้วก็ผิดพลาดเลยแล้วก็ไม่รู้เมื่อไหร่ว่าเขาจะเปิดอีกกระจายอะไรอย่างนี้เนาะเนี่ยมันเป็นปัญหาเน
1: าะสัปดาห์ก่อนเราก็มีอย่างนี้นะพี่สีเนาะที่แบบว่า
0: ค่ะ
1: ที่แบบมันลงแล้วไม่สำเร็จอะไรอย่างเงี้ยลงคิดว่าลงสำเร็จแต่ระบบขึ้นว่าไม่สำเร็จ
0: ใช่แต่เมื่อกี้กรณีของป้าโงนเนี่ยแกบอกว่าตอนนั้นเนี่ยมันระบุว่าลงทะเบียนสำเร็จขึ้นเขียวค่ะก็ขนาด
1: ฝากเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ
0: เรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่เนาะ
1: มันเป็นเรื่องใหญ่มันมีความหมายกับ
0: มันเป็นคนมันมีใช่มันมีค่ามาก
1: อ่ะเนาะใช่ใช
0: ่คือเราแค่ฟังรู้สึกว่าชาวบ้านเป็นทุกข์อ่ะเนาะไม่รู้ว่ามันรู้สึกเราก็พลอยรู้สึกทุกข์ไปด้วยนะคะฝากเจ้าหน้าที่นะคะต้องรอบคอบนิดนึงเนาะ
1: ครับ
0: ในการทำระบบอะไรแบบนี้ค่ะมาดูข่าวเรื่องของคุณครูสักหน่อยนึงก็นิดนึงก็ได้นะคะปัญหานี่ครูกี่ปีก็ยังไม่คือยังแก้ไม่ได้อ่ะครู
1: คร
0: ับวางคนนะคะล้มละลายคือกู้กันจนล้มละลายก็มีล่าสุดกระทรวงศึกษาธิการนะคะบอกว่ากำลังจะขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเพื่อแก้ปัญหานี้อย่างเมื่อวานเนี่ยเมื่อวันเสาร์เนี่ยท่านรัฐมนตรีประเสริฐรัฐมนตรีว่าการลงพื้นที่ที่กาญจนบุรีก็ไปเยี่ยมโรงเรียนหนึ่งแถวท่ามะกานะคะแล้วก็ไปดูสากลออมทรัพย์ครูที่นั่นด้วยเพื่อรับฟังปัญหาแล้วก็หาทางแก้ไขเกี่ยวกับหนี้ครูนะคะคือเขาบอกว่าสากลออมทรัพย์ครูที่กาญจนบุรีเนี่ยเป็นโมเดลของความสำเร็จในการแก้ปัญหาหนี้สินของคุณครูได้เขามีกระบวนการจัดการอย่างเป็นระบบส่งผลให้หนี้สินของคุณครูลดลงอย่างมีระยะสำคัญก็ทำยังไงก็บอกว่าเมื่อเร็วๆนี้กระทรวงเนี่ยทำข้อตกลงกับธนาคารออมสินในการลดดอกเบี้ยให้กับบรรดาคุณครูนะคะจากเดิมเนี่ยแต่ละคนต้องเสียดอกเบี้ยประมาณ 6-7% ต่อปีก็ลดลงเหลือ 3.5% ต่อปีให้มีผลไปจนถึงธันวาคมปีหน้าเลยแล้วก็พอหลังจากนั้นเดือนมกราคมปี71ไปต้นไปจะใช้อัตราดอกเบี้ย MLR ลบ 2% ต่อปีปรากฏว่าที่นั่นเนี่ยมีเรียกว่าคุณครูเนี่ยทยอยจ่ายหนี้แล้วก็เริ่มมีวินัยทางการเงินกันมากขึ้นนะคะและปัจจุบันนี้เชื่อไหมว่าสมาชิกจากพนักกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูเรียกว่าชพคด้วยนะกับจากพนักกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูกับบุคลากรทางการศึกษาตอนนี้คู่สมรสถึงแก่กรรมเนี่ยมีหนี้อยู่ประมาณล้านกว่ารายค่ะน้องรุ่ง
1: โอ้ครับ
0: โอ้โหจริงจังมากนี่เป็นหนี้กันแบบจริงจังสุดท้ายแล้วไม่มีเงินเหลือเพียงพอต่อการดำรงชีพคือบางคนน่ะเงินเดือน 4-5 หมื่นใช่ไหมในแต่ละเดือนในถูกหักไม่เหลือเงินใช้จ่ายในแต่ละวันเลยค่ะแล้วสุดท้ายคือก็ต้องไปหาเงินกู้เรื่อยๆเพื่อเอามาใช้ในชีวิตประจำวันประมาณนี้ค่ะหักโดนหักหมดเลยแล้วก็ทางรัฐมนตรีประเสริฐบอกว่าเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยไปเจรจาหลังบ้านกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งเพื่อขอวงเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำมาปล่อยกู้ให้กับครูเพื่อแก้ปัญหาคือว่าอย่าให้ครูต้องเสียดอกเบี้ยแพงคือไม่อยากให้เกินร้อยละสี่จากการพูดคุยเบื้องต้นบอกว่าธนาคารดังกล่าวมีการส่งสัญญาณเชิงบวกมาอ๋อแต่ยังไม่ได้กู้นะคือเขายังไม่ให้แต่ว่าส่งสัญญาณเชิงบวกว่าน่าจะได้ นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยครูส่วนใหญ่ที่เป็นลูกหนี้นะคะลูกหนี้ชั้นดีนะที่เขาหักเงินผ่านระบบเงินเดือนโดยตรงอ่ะเขาก็บอกว่าจะไม่กู้เพิ่มแล้วจะไม่กู้เพิ่มอันนี้เรื้อรังมานานมากหลายสิบปีนะคะครูเป็นหนี้อยู่เป็นล้านคนก็ทำยังไงอ่ะก็ต้องไปนี่แหละไปดูโมเดลของกาญจนบุรีนะคะว่าเขาทำยังไง
1: yeah.
0: เขาสำเร็จเขาบอกเขาทำสำเร็จเป็นระบบนะคะอย่าแค่ชาวบ้านเลยขนาดครูที่มีแบบเงินเดือนประจำอ่ะน้องนุ่นไม่ใช่น้อยนะครูเงินเดือนเยอะนะแต่ก็นั่นแหละเป็นหนี้เป็นเยอะมากนะคะนี่ค่ะก็ให้กำลังใจแหละไม่รู้จะทำยังไงเนาะบางคนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายก็ต้องคือเมื่อก่อนก็บอกว่าต้องพ้นจากราชการนะคะเดี๋ยวตอนนี้เขากำลังจะมีกฎหมายฉบับใหม่ว่าไม่ต้องพ้นจากราชการได้ไหมถ้าล้มละลายเกี่ยวกับเรื่องการเป็นหนี้

0: ชำระหนี้ครับคุณนิชลินบอกเพราะอะไรล่ะคะเงินเดือนทั้ง 4-5 หมื่นยังเป็นหนี้ก็ไม่รู้อ่ะอยากมีก็อยากมีนั่นแหละก็ซื้อรถซื้อหนี้ลงทุนอะไรประมาณนี้เนาะส่วนใหญ่ที่เป็นหนี้กันอ่ะคุณครูอ่ะก็สุดท้ายมันก็แก้ไม่ได
1: ้ครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เดี๋ยวลองดูรถดอกเบี้ยรถดอก
0: ค่ะรถต้นรถดอกได้ไหมรถต้นคงไม่ได้หรอกเนาะเพราะว่ามันเป็นหนี้ที่กู้มาในระบบเนาะไม่ใช่หนี้รถต้นคงไม่ได้หรอก
1: ครับผมส่วนสถานการณ์ใต้ที่เกินไปนะครับเมื่อคืนนี้ก็รอบวางเพลิงโรงรถนะพี่สีเนาะ
0: ค่ะ
1: ครับของสำนักงานเขตเทศบาลนะฮะแห่งหนึ่งในพื้นที่ของอำเภอปานาเระนะครับจังหวัดปัตตานีก็ถือว่าเป็นคืนที่สองติดต่อกันแล้วนะที่เกิดเหตุความไม่สงบเมื่อคืนมีคนร้ายไม่ต่ำกว่า6คนนะอย่างเขาบอกนะครับบุกมาที่โรงรถของเทศบาลประกาศศักดานะครับนะเผารถเสียหายไป3คันเป็นรถเก็บขยะรถดับเพลิงอย่างเงี้ยรถกระบะสะพานอย่างเงี้ยรถที่ทำประโยชน์ของนั้นเลยอ่ะโอ้โหเผาวอดเลยนะฮะนะครับก็ไม่รู้ว่าต้องการอะไรนะผมฟังจากที่คุณสันติวิธีครับพรมบุตรนะฮะดีผู้สื่อข่าวของสำนักข่าวไทยเรานะพี่เขาได้มีโอกาสไปเจอกับแกนนำของกลุ่ม BRM เมื่อประมาณปี68นะฮะเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยแกนนำ BRM เนี่ยนัดเขาที่ชายแดนไทยมาเลเซียนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสเปิดใจพูดคุยกัน
0: ค่ะ
1: ก็มีโอกาสถามว่าตอนนี้สมาชิกนะครับของ BRM เนี่ยมีอยู่เท่าไหร่นะครับซึ่งแกนนำก็บอกว่าอยากจะรู้ว่าแกนนำอยากจะรู้ว่าสมาชิกเขาเนี่ยนะฮะระดับก่อเหตุเนี่ยระดับเนี่ยที่ลงมือก่อเหตุมีกี่คนเนี่ยให้ดูเวลาที่เกิดสถานการณ์ขึ้นแล้วก็ทำให้เห็นเขาบอกว่าเหตุการณ์นี้ทำให้เห็นว่าหลายจังหวัดเนี่ยเขาคุมได้นี่คือวิธีการที่จะต่อรองกับรัฐบาลนะฮะเขาบอกว่า BRS รุ่นใหม่เนี่ยนะกลุ่มผู้ก่อการร้ายรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะเลือกใช้วิธีก่อเหตุแล้วค่อยเจรจาจะไม่เหมือนยุคก่อนที่จะมีการเปิดโต๊ะเจรจากันอย่างที่เราเคยเห็นนะพี่ว่ามีการเปิดโต๊ะเจรจากลุ่ม BRN เพื่อทำให้เกิดสันติหรืออะไรอย่างเงี้ยตามนะแต่ว่ายุคสมัยเนี้ยมันจะเป็นยุคที่แบบเนี่ยเขาจะเลือกวิธีอย่างเงี้ยคือก่อเหตุก่อนแล้วค่อยอยากเจรจามาเจรจากันว่าเขาต้องการอะไรก็ยุคสมัยก็เปลี่ยนไปนะฮะเนาะแต่ถึงบอกอย่างดียังดีอย่างหนึ่งที่ไม่ทำร้ายคนบริสุทธิ์แต่ของคือทรัพย์สินนี่วอดเลยนะพี่เนาะ
0: จะหายมันหนักมากใช่ค่ะ
1: ครับผม
0: ก็คือจะป่วนแล้วก็สร้างสถานการณ์แบบนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหม
1: ก็เพื่อเปิดทางเจรจาจะป่วนก่อนป่วนก่อนแล้วเพื่อเรียกร้องอยากได้อะไรก็เขาคิดว่ารัฐบาลต้องฟังเขาแล้วทีนี
0: ้ค่ะก็นายกรัฐมนตรีเองก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยย้ำเลยว่านั่นเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายทั้งหมดเพราะว่าในช่วงหลังรัฐบาลดำเนินการเต็มที่จึงมีการตอบโต้จากฝ่ายตรงข้ามแต่ก็ไม่ได้ทำให้รู้สึกว่าจะต้องท้อถอย

0: หรือว่าถอยร่มหรือเปลี่ยนแนวทางในการทำงานยังคงดำเนินการปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายต่อไปอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาเสพติดของเถื่อนเช่นบุหรี่ถามว่าแล้วเรื่องการข่าวที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าทำไมถึงไม่รู้เรื่องหน้ากันสักทีนายกบอกว่าการข่าวมีมาตลอดแต่การกระทำที่ไม่สงบหากดูจากรูปแบบที่มีการรายงานมาคือเขาไม่ได้มุ่งไปที่ชีวิตแต่เป็นลักษณะก่อกวนทำให้เกิดสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการส่งสัญญาณแล้วก็เป็นการโต้ตอบกับฝ่ายรัฐแต่ทางการไม่ได้ถือว่าสิ่งเหล่านี้ต้องเปลี่ยนแปลงแนวทางในการทำงานแต่ถามว่าไม่เน้นในเรื่องของการเจรจาหรอนายกบอกว่าการเจรจาเป็นขั้นตอนที่มีความพยายามอยู่ซึ่งคิดว่าระหว่างการเจรจาก็ไม่ควรมีเหตุร้ายแต่ถ้าฝั่งของเขาไม่หยุดก่อเหตุเรื่องของการเจรจาก็เป็นเรื่องเจรจาไปส่วนเรื่องการป้องกันประชาชนการต่อสู้เพื่อไม่คนเหล่านี้เข้ามาทำลายบ้านเมืองทรัพย์สินและประชาชนก็จะดำเนินการในแนวทางของเราแต่ว่าไอ้การเจรจาเนี่ยเมื่อนักข่าวก็ไม่ได้ถามตรงๆไปว่าแล้วเจรจากับใครนี่
1: ครับ
0: เจรจากับใครเจรจาที่ไหนเพราะว่าไอ้ที่จับมาได้เนี่ยหรือว่าไปเชิญมาซักถามเนี่ยเนาะส่วนใหญ่ก็ถือสัญชาติไทยนะถูกป่ะมันไม่ใช่ต่างชาติไม่ใช่อะไรเออคนไทยด้วยกันทั้งนั้นนะถือบัตรประชาชนนี่แหละนี่ค่ะแต่ว่าเราก็เรียกว่าผู้ก่อการร้ายอยู่อย่างเงี้ยชาวบ้านก็ผวาสิครับเอาดูจากร้านสะดวกซื้อเนี่ยแล้วจุดนั้นเนี่ยเห็นบอกว่าก็โดนอยู่บ่อยเหมือนกันนะในช่วงเวลาเดียวกัน51จุดเนี่ยนะคะมันน่ากลัวมาก
1: เหรอ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
1: ครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรถแท้กาแฟไทย
12: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิทเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิทเกิดเบลสิทเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิทเกิด
13: ไบโอฟาร์ม

0: จริง
1: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

ายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา6:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา

0: วลาความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาสารเพิ่มคุณภาพในน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยดูแลเครื่องยนต์อย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์และเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะให้ตอบสนองทุกการขับขี่ในทุกเส้นทางและยังปกป้องชิ้นส่วนเครื่องยนต์ได้ 100% ช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
4: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
4: 5ปียามาฮ่า5ปี
5: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
6: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรม

0: ออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
1: สนับสนุนโดย
2: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
1: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
5: ยามาฮ่า

0: มาแล้ว 6:15 น.นะคะกับเช้าวันจันทร์24 สิงหาคม 2569นะคะก็เป็นเพลงที่รวบรวมศิลปินเรียกว่าสมัครเล่นก็ได้นะคะเพราะว่าบางท่านก็อาจจะแบบไม่ได้เป็นนักร้องแต่ตั้งใจร้องส่งสัญญาณไปที่ขวานไทยใจหนึ่งเดียวค่ะน้องดง
1: ใช่ผมเน
0: าะให้รู้สึกว่า
1: เราอยู่ตรงนี้ก็ได้แต่ให้กำลังใจไปนะพี่เน
0: า
1: ะ
0: ให้กำลังใจมันมีค่ามากเนาะถ้าเราคือแผ่นดินไทยอ่ะมันเป็นขวานทองถ้ามันขาดด้ามขวานไปมันก็ไม่ใช่ประเทศไทยนะคะ
1: ครับ
0: นี่ค่ะก็อยากให้ทุกคนเอาจริงนะถ้าในมุมที่คนเขาอยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เขาบอกว่าจริงๆเนาะก็เกิดมาเพื่ออาศัยอยู่ชั่วคราวตายไปไม่มีใครเอาอะไรไปได้แม้แต่นิดเดียวเลยนะคะไม่รู้เมื่อไหร่ว่าวันนั้นมันจะมาถึงนะบางคนเนี่ยนอนหลับไปเฉยๆก็มีคือแบบอ้าวเมื่อวานนี้ก็ยังดีๆอยู่นะคะไปทำงานร่าเริงแจ่มใสสดชื่นเหมือนเดิมใช้ชีวิตปกติอ้าวพอตกกลางคืนก็หลับไปเฉยๆก็มีก็ไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้แล้วก็แค่นั้นเองนะเนี่ยทำไมถึงต้องแบบเอาอาวุธร้ายมากระหำมาฆ่ากันมาทำร้ายกันอันนี้ก็ไม่เข้าใจเนาะโอ้เห็นไหมระเบิดอ่ะโอ้โหไฟลุกท่วมนะแต่ละอย่างสรรหามา
1: เนาะ
0: ค่ะเราไม่ได้อยู่ยั่งยืนเป็นพันปีหมื่นปีนะคะไม่ถึงร้อยหรอกเชื่อเถอะไอ้ที่เกินร้อยนั่นน่ะโอ้โหกำไรชีวิตมากๆแล้วนะคะ
1: ครับ
0: ตอนนั้นตอนนี้ฝ่ายความมั่นคงก็คงจะทำงานกันอย่างหนักนะว่ามันเกิดขึ้นอะไรกันแน่โดยเฉพาะในวันเมื่อวาน23เนาะ51จุดใน3จังหวัดเลยนะคะนราธิวาสที่มากที่สุด22จุดปัตตานี11ยะลา18ค่ะน้องดุ้งแล้วก็ที่มีการโพสต์จากส.ส.ลมดอนปัญจอบอกว่าเนี่ยข้อมูลยังไม่ตรงกันวัยรุ่นในพื้นที่ยืนยันว่ามีเฮลิคอปเตอร์ยิงเขาบาดเจ็บอยู่โรงพยาบาลแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าไม่มีเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะทางการเนี่ยหน่วยงานความมั่นคงนะคะเขาก็บอกว่าต้องระมัดระวังอย่างสูงสุดนะคะในพื้นที่ค่ะแจ้งเตือนประชาชนถ้าเขาบอกว่าอย่าออกจากพื้นที่ช่วงกลางคืนก็ไม่ควรจะออกแล้วนะ
1: ครับ
0: ค่ะขอให้ฟังตอนนี้การข่าวบอกเลยว่าล้มเหลวมากในพื้นที่นะคะ
1: เราไม่ได้รับสัญญาณเตือนอะไรมาก่อนเลย
0: ไม่มีเลยนะอย่างที่ดูที่เซเว่นน่ะโอ้โหถือปืนมาขนาดนั้นนะมันรู้สึกว่าไม่มีสัญญาณเตือนอะไรเลยนะแต่ว่าฝั่งที่มาก่อเหตุอ่ะเขาต้องอาศัยการวางแผนว่าไหมต้องวางแผนต้องระดมคนต้องระดมอาวุธระดมอะไรไม่รู้ของเขาอ่ะนี่แหละทำไมเราไม่สามารถตรวจจับสัญญาณเตือนภัยอะไรได้เลยมันมีช่องโหว่ตรงไหนอ่ะนะคะส่งกำลังใจกันอีกรอบหนึ่งนะเมื่อสักครู่นี้จากคนบันเทิงทั้งหมดนะคะที่เขาร่วมใจกันร้องเพลงนี้มาหลายปีแล้วเนาะแล้วก็ปีเพลงนี้ใช้ได้ตลอดนะคะนุ่นเพลงนี้เอามาเปิดอยู่ได้ตลอดเลยเพราะว่าเหตุการณ์มันยังไม่สงบอ่ะ
1: ใช่เราอยู่ตรงนี้ก็ได้แต่หวังเนาะได้แต่หวังนะครับว่าพี่น้องคนใต้จะได้อยู่กันอย่างแบบว่าไม่ต้องหวาดระแวงอ่ะพี่
0: ใช่
1: ยุคนี้มันไม่ควรจะมามีเคอร์ฟิวที่แบบห้ามออกจากบ้านหลัง18:00 น.อะไรแบบเนี้ยมันดูโอ้โหนะครับมันดูน่ากลัวเกินไปอ่ะประเทศไทย
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: เอามาเปลี่ยนอารมณ์ดีกว่าเปลี่ยนอารมณ์
0: อารมณ์บันเทิงวันนี
1: ้อารมณ์บันเทิงนะครับไปดูว่าคราวนี้จะบันเทิงได้ไหมนะพี่เธอเป็นหญิงสาวชาวอังกฤษคนหนึ่งนะครับพี่นะฮะ
0: ค่ะ
1: ชีวิตเธอเนี่ยกำลังจะเรียกได้ว่าโรยด้วยกลีบกุหลาบนะ นี่เธออายุ36ปีนะฮะก็กำลังจะเข้าประตูวิวาห์นะครับแต่งงานกับแฟนหนุ่มของเธอนะครับที่คบหากันมานานนะคบหากันมาเนี่ยพี่6ปีอ่ะ6ปีครึ่งคนเราคบกันมา6ปีแล้วก็คุยกันว่าจะแต่งงานเนี่ยมันก็ทุกอย่างมันกำลังจะไปได้สวยนะในชีวิตเนาะนะครับปรากฏว่าก่อนถึงวันแต่งงาน7วันฝ่ายชายครับเดินมาบอกว่าผมรู้สึกว่าเราไม่ควรจะแต่งงานกันแล้วความรู้สึกผมมันไม่เหมือนเดิม
2: ความรู้สึกผมเหมือนเดิมแต่ไม่ควรจัดงานแต่งนี
1: ้
2: หรอ
1: ใช่ไม่ควรแต่งงานแล้วความรู้สึกมันเปลี่ยนไปแล้วแล้วมาบอกตอนที่คือก่อน7วันเนี่ยงานมันก็ถูกเตรียมไว้หมดแล้วนะครับการ์ดเสื้อแจกแล้วสถานที่ของชำร่วยอาหารดีไว้หมดแล้วนะครับโอ้โหเธอบอกว่านี่โลกมันเหมือนหยุดทั้งใบนะเหมือนกับเวลาที่เราดูในหนังเธอบอกว่ายืนอยู่แล้วแบบทุกอย่างมันหยุดไปหมดเลยนะฮะนี่ฮะเธอชื่อว่าแคทเธอรีนนะครับเป็นหญิงสาวชาวอังกฤษอายุ36ปีนะก็บอกว่าเธอก็ไม่ย่อท้อหรอกนะครับถึงแม้ว่าฝ่ายเจ้าบ่าวจะนะขอว่ายังไม่พร้อมใช่ไหมยังไม่พร้อมนะฮะเธอบอกว่า7วันนะครับก่อนแต่งมาบอกแบบนี้นะคิดเหรอว่าจะหยุดงานแต่งงานได้แม้ไม่มีเจ้าบ่าวเธอก็ตัดสินใจครับว่างานแต่งเนี่ยมันต้องเกิด
2: ต้องจัดนะต้องมี
1: ใช่ตอนแรกเนี่ยเธอถึงขั้นจะขอร้องให้กับฝ่ายชายนะครับเปลี่ยนใจอยากจะไปคุกเข่าอ้อนวอนเลยนะแต่พอเธอดึงสติกลับมาได้เนี่ยนะฮะเธอบอกว่าฉันก็ไม่สามารถที่จะแต่งงานกับผู้ชายที่ทำแบบนี้กับฉันได้เหมือนกัน
2: นะครับใจเด็ดมาก
1: เธอบอกว่าเธอจะเดินทางไปที่อิตาลีซึ่งเป็นสถานที่ที่เธอดิวติดต่องานเอาไว้นะในเมื่อนะครับทุกอย่างมันดำเนินการมาหมดแล้วเธอก็จะไปเพราะว่าเธอไม่อยากจะแคนเซิลแขกก็คือไปแล้วก็ไปบอกแขกด้วยตัวเองเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเธอนะครับในเมื่อเงินมัดจำมันก็เรียกคืนไม่ได้แขกก็ตีตั๋วเครื่องบินเพื่อนๆ เธอก็ตีตั๋วเครื่องบินไปที่อิตาลีกันไปแล้วนะครับแม้ไม่มีเจ้าบ่าวนะครับเธอก็จัดงานแต่งงานเธอก็ได้สวมชุดแต่งงานนะครับแล้วเธอก็บอกว่าการเห็นตัวเองในชุดนี้เนี่ยนะทำให้รู้สึกเธอสวยแล้วก็มีความสุขนะครับถึงแม้ว่ามันจะกลายเป็นเรื่องเจ็บปวดนะฮะก็มีแขกมาร่วมงาน30คนนะพี่สี30คนทุกคนก็ถือว่ามาปาร์ตี้แล้วก็มาให้กำลังใจเธอกันก็เปลี่ยนอารมณ์ไม่มีใครพูดถึงเรื่องความเศร้าเนี่ยมันอยู่ที่มุมมองชีวิตนะ
2: ก็เปลี่ยนจากงานแต่งก็เป็นปาร์ตี้พบปะสังสรรค์อะไรไหม
1: ใช่จะอารมณ์ประมาณอย่างนั้นนะครับ
2: แล้วไอ้เจ้าบ่าวนี่อะไรของมันเนาะ
1: ก็ไม่รู้มันหมดคนมันหมดรักมันกลัวการแต่งงานหรือมันยังไงไม่รู้มันนะฮะคงประมาณต้อง6ปีกว่าไม่บอกเลิกคนจะแต่งงาน7วันมาบอกเลิกแล้วที่เธอสุดยอดอันนี้นะเธอบอกว่าส่วนฮันนีมูนแผนการฮันนีมูนที่เธอจองไว้นะเธอก็เปลี่ยนเป็นพาคุณแม่ของเธอนะฮะไปฮันนีมูนแทนสามีก็ถือว่าได้พาแม่เที่ยวด้วย
2: มันต้องอย่างนี้แหละ
1: นี่ฮะคนเรามันอยู่ที่
2: เจ้าบ่าวเนี่ยนะถ้ามันเจอกับครอบครัวพ่อตานักเลงนะน้องดงมันเหลือแต่ชื่อ
1: ใช่มันเป็นลูกกำนันเนี่ยมันเจอแบบลูกสาวกำนัน
2: สมัยก่อน
1: เหลือ
2: เจอพ่อตาเป็นลุงกำนันสมัยก่อนนะมึง
1: ทำอย่างนี้กับลูกข้าสินะพี่นะมันอยู่ที่มุมมองนะ
2: ใช่ไหมแต่จะไม่เป็นไรปล่อยไปเถอะ
1: ดีก็ต้องไปทนอยู่กันเนาะ
2: ใช่จริงแต่ว่าแหมมาบอกในช่วงเวลาเนี้ยมันใช่ที่ไหนเนาะ เนาะมาดูเรื่องของงามๆกันหน่อยน้องขนมชื่อขนมใช่ไหมทาลีน่าเดี๋ยวลูกครึ่งประเทศไหนทาลีน่าโบเทส
1: แค่ชื่อก็น่ารับประทานแล้วโอ้น้องขนม
2: คว้ามงกุฎมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ประจำปีนี้ไปนะคะ
1: ครับผม
2: เมื่อคืนนี้อ๋อก็ประกวดกันว่าไม่ได้ดูชมเธอบอกว่าคาริน่าก็ไม่รู้ว่าตัวเองชนะเหมือนกันตอนได้ก็ตกใจนะแต่ว่าแต่ไม่รู้ว่าทำไมเช้าวันนี้คาริน่าถึงรู้ว่ามันต้องเป็นวันของทาลีน่าค่ะดีใจมากภูมิใจในตัวเองนะคะเธอบอกเธอตกใจอ่ะที่เธอได้รับมงกุฎนะคะเพราะว่าในช่วงตอบคำถามรอบ3คนสุดท้ายเนี่ยเธอก็ตอบไปแบบก็ตอบไปตามความรู้สึกนั่นแหละเนาะแต่ว่าก็รู้สึกว่าโหพอได้รางวัลพอได้มงกุฎนะคะเธอรู้ตัวขึ้นมาทันทีว่าโอ้โหชีวิตเปลี่ยนแล้ว
1: นะคะโอ้เนาะ
2: ชีวิตเธอเปลี่ยนแล้ว
1: ไม่ได้คาดหวังเลยนะแต่ก็ไม่ได้หวังว่าจะได้เลยใช
2: ่ใช่คือเธอก็บอกว่าเธอผ่านมาหลายเวทีนะประกวดมาตลอดพัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆอันนี้ก็ช่วยได้เยอะนะคะแล้วก็รู้สึกว่าไม่แน่ใจว่าจะชนะไงถึงได้ตกใจช็อกแต่คิดว่าจะทำเต็มที่ในทุกๆวันนะคะแต่ว่าเผอิญว่าเมื่อคืนนี้เป็นวันของเราแล้วเพื่อนทุกคนน่ากลัวมากหมายถึงว่าทุกคนเก่งอ่ะเธอบอกว่าอย่างนั้นที่คำว่าน่ากลัวมากนี่คือว่าทุกคนเก่งหมดสวยหมดเท่าๆกันแล้วก็เธอบอกว่าเดี๋ยวจะไปเปอร์เตอริโก้นะคะพร้อมจะทำงานกับพี่นวัดแล้วเพราะเป็นลูกสาวของบอสเรียบร้อยจะเป็นทาลีน่าในเวอร์ชันดีที่สุดนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปเรียนภาษาเพิ่มคิดว่าตัวเองทำได้นะคะแล้วก็ดีใจอ๋อก็สวยอยู่น้องขนมทาลีน่าโบเทสนะคะนี่คือชื่อของมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์คนล่าสุดของประเทศไทย
1: จะไปประกวดด้วยนะฮะประกวด
2: ใช่ค่ะไปที่เปอร์โตริโกเป็นก็ไปประกวดนี่แหละมิสยูนิเวิร์สเลยนะคะ
1: ครับ
2: คนใหม่นะคะแต่ว่าในส่วนของบอสสักหน่อยนึงนะคุณณวัฒน์ก็เมื่อวานนี้เดือดเลยนะคะโพสต์สตอรี่ว่ากำลังออกหมายจับนางงามชื่อฟาติมาโอ้เดี๋ยวนางงามไปทำอะไรให้คนนี
1: ้ฟาติมา
2: ก็เป็นมิสยูนิเวิร์สนั่นแหละ
1: ครับผม
2: ฟาติมาบอสอะในคดีอะไรคดีหมิ่นประมาทใส่ร้ายและเผยแพร่ข้อความมันเป็นเท็จโดยมีหลักฐานประกอบชัดเจนก็เอามาแจ้งที่ไทยเหรอแล้วนางงามจักรวาลมิสยูนิเวิร์สคนนี้อยู่ไหนตอนนี้ก็ประมาณว่าทั้งคู่เนี่ยเขาเถียงกันผ่านออนไลน์ค่ะน้องดุ้งเนื่องจากกรณีข้อพิพาทลิขสิทธิ์ของเวทีมิสยูนิเวิร์สที่คุณณวัฒน์เนี่ยให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ยืนยันว่าตัวเองนั้นมีอำนาจบริหารเต็มร้อยในฝั่งเนี้ยฝั่งตะวันออกว่าเป็น CEO ของมิสยูนิเวิร์สฝั่งนี้ดูแล95ประเทศอย่างแน่นอนแต่มิสยูนิเวิร์สคนที่74ของโลกก็คือฟาติมาบอสเนี่ยที่มาได้มงกุฎในประเทศไทยเมื่อปีที่แล้วเราเป็นเจ้าภาพเนาะเนี่ยก็เธอเป็นสาวงามจากประเทศเม็กซิโกที่ก่อนหน้านี้ได้ถือลิขสิทธิ์เวทีนี้โดยคุณลาอูนโลซาคันตูซึ่งก็บอกว่าฟาติมาเนี่ยหมิ่นประมาทกันก็เลยจะแจ้งจับออกหมายจับเลยประมาณนั้นโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะแล้วก็คุณณวัฒน์บอกว่าอันนี้หมิ่นประมาทชัดเจนส่วนมิสยูนิเวิร์สปฏิมาเนี่ยก็บอกว่าเขารู้แล้วว่าเขาเนี่ยได้แสดงความคิดเห็นแล้วก็โดนคุณณวัฒน์จะแจ้งความบอกครั้งนี้ถึงเวลาที่จะมาเรื่องราวในมุมของตัวเองแล้วนะคะหวังว่าวันพรุ่งนี้จะไม่มีผู้หญิงคนไหนต้องเจอกับเรื่องแบบนี้อีกและเป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างยิ่งในศตวรรษนี้ผู้หญิงต้องเจอกับการข่มขู่เพียงเพราะแสดงความคิดเห็นเท่านั้นหรือเรียกร้องให้ได้รับการปฏิบัติด้วยศักดิ์ศรีและความเคารพบอกว่าจะไม่เสียใจที่ปกป้องพื้นที่ของตัวเองในวันนั้น แม้ว่าเหตุการณ์นี้จะยังส่งผลกระทบหลายเดือนต่อมาแต่ถ้ามีสิ่งหนึ่งที่อยากให้ผู้หญิงคนอื่นเรียนรู้จากเรื่องราวนั่นคือการลุกขึ้นปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเองไม่ควรกลายเป็นเหตุผลที่ทำให้ต้องใช้ชีวิตอยู่กับความหวาดกลัวไม่มีภัยคุกคามใดๆทำให้ผู้หญิงต้องถอยจากการต่อสู้เพื่อสังคมที่ผู้หญิงสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องกังวลว่าจะถูกลงโทษเพราะการใช้เสียงของตัวเองคนทั้งโลกจะได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นทุกอย่างถูกบันทึกไว้หมดแล้วและจะไม่มีอะไรพูดเพิ่มเติมอีกเธอบอกว่าวันนี้ขอทำลายความนิ่งเงียบเพื่อที่จะพรุ่งนี้ไม่มีผู้หญิงคนไหนต้องเลือกระหว่างศักดิ์ศรีและความปลอดภัยของตัวเองอีกต่อไปโอ้โหเธอก็โพสต์ยาวเลยนะคะแต่คุณณวัฒน์ก็ยังไม่ลดนะแกก็บอกว่าจะไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายเลิกเอาเปรียบคนอื่นและสร้างเรื่องราวหลอกลวงให้แล้วปล่อยความจริงและกฎหมายเป็นผู้ตัดสินค่ะ
1: โอ้โหผม
2: เอายังไงเอ้ยทำไมไอ้คุณฟาติมาเนี่ยนะแกสวยเวลาใส่ชุดนอกที่ไม่ใส่ชุดนางงามมงกุฎอ่ะแกดูสวยกว่าอยู่บนเวทีอ่ะ อันนี้ไม่หมิ่นประมาทนะ
1: อาจจะด้วยต้องเวลาขึ้นเวทีมันจะทำโครงทำผมอะไรอย่างงี้นะพี่ใช่ไหมผมแต่งหน้าแต่ว่าน ั้
2: นมีคนวิจารณ์ว่าเป็นมิสยูนิเวิร์สที่แบบดูอาวุโสไปหน่อยเออแต่พอดูภาพธรรมดาของเธอดูสวยอ่ะ
1: คนใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยสวยแต่พอต้องไปแต่งหน้าให้มันเหมือนแบบไปประกวดอะไรมันก็
2: ใช่ไหมทำทรงผมฟูอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
1: ครับ
2: ก็ไม่รู้ว่าคุณณวัฒน์แจ้งความหรือยังนะแกบอกว่าเดี๋ยวแกจะไปบันทึกไว้ที่สน.พญาไกวัดพญาไกอ่ะ
1: ครับผม
2: อะไรกันนี่พี่แกบอกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการออกหมายจับฟาติมาบอสในคดีหมิ่นประมาทใส่ร้ายและเผยแพร่ข้อความมันเป็นเท็จโดยมีหลักฐานประกอบอย่างชัดเจนนะสู้กัน
1: ครับส่วนวงการภาพยนตร์นะครับเมื่อคืนนี้มีการประกาศรางวัล นะครับรางวัลสุพรรณหงส์นะครับครั้งที่34
2: ใช่แล้วจะจัดขึ้นพร้อมกันทุกปีเลยนะ
1: ใช่ใช่ปีนี้เขาบอกว่าหนังเรื่องนี้เราทำไมไม่ผ่านสายตาไปพี่ติ๋นผีใช้ได้ค่ะ
2: ชื่อเรื่อง
1: นี้คุณใหม่ดาวิกาเล่นนะครับกวาดไปตั้ง10รางวัล นะครับในงานสุพรรณหงส์นะฮะกว่า10รางวัล นะครับก็ปีนี้นะครับมีหนังไทยนะครับถูกนำเสนอนะฮะให้เข้าชิงนะครับรางวัลทั้งหมด53เรื่อง
2: ค
1: ่ะนะครับก็บางเรื่องก็คุ้นบางเรื่องก็แต่อย่างว่าเราอาจจะห่างหายจากวงการภาพยนตร์ออกมานะพี่ครับ53เรื่องนะครับนะมีแบบเยอะมากนะพี่อันที่คุณพูดแน่นอนซองแดงแต่งผีเดอะสโตนพระแท้คนเก๋อย่างเงี้ยนะครับมีอะไรอีกที่หยด3เรื่องเสือแต่บางเรื่องเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะครับ
2: ค่ะ
1: อย่างฮักสัปปะรี่กับคดีสีชมพูวิญญาณเลขที่13หาก้อมคายอ้อน่ารักมากมากมากท่าแร่เทยไทยบ้านเดอะซีรีส์นะครับโอ้เยอะนะฮะ53เรื่องก็มาผ่านสายตาของคณะกรรมการผู้ทรงเกียรตินะครับโดยปีนี้สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาตินะครับก็เนี่ยฮะเลือกนะครับหลายรางวัลที่มาจากเรื่องผีใช้ได้ค่ะอย่างเช่นรางวัลออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยมนี่ก็ผีใช้ได้ค่ะรางวัลดนตรีประกอบยอดเยี่ยมผีใช้ได้ค่ะรางวัลกำกับผีย้อนเยี่ยมนะครับก็ผีใช้ได้ค่ะนะฮะแล้วยังมีเรื่องของการบันทึกเสียงยอดเยี่ยมอย่างเงี้ยนะฮะรวมไปถึงนักแสดงนะพี่นะครับบทภาพยนตร์นี่ก็ใช่นะบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนี่ก็ผีใช้ได้ค่ะคือกวาด10รางวัลเลยอ่ะนะครับ
3: นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมนะครับคุณใหม่ดาวิกาก็จากผีใช้ได้ค่ะส่วนฝ่ายชายเนี่ยน้องเจ้านายนะครับจากเดอะสโตนพระแท้คนเก๋นะฮะรางวัลพุ่มกับยอดเยี่ยมก็เป็นของคุณรัชภูมินะครับจากเรื่องผีใช้ได้ค่ะนะกว่าไป10รางวัลเนี่ย
0: ค่ะ
3: รางวัลภาพยนตร์ไทยที่จะได้สูงสุดไปดูหรือยังครับพี่ที่หยด3
0: ยังค่ะ
3: ที่หยด3นี่ได้นะรายได้สูงสุดแล้วก็มีรางวัลภาพยนตร์ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยยอดเยี่ยมนะครับเดอะสโตนพันแท้คนเก๋ที่ได้ไปก็ยินดีกับทุกรางวัลนะฮะของบรรดาคนทำภาพยนตร์นะคนในแวดวงภาพยนตร์นะทุ่มเทกันมาเหนื่อยมาทั้งปีนะครับก็เดี๋ยวนี้แผ่นมันอาจจะเปลี่ยนรูปแบบไปนะภาพยนตร์บางเรื่องก็อาจจะทำขึ้นมาเพื่อให้แพลตฟอร์มบางแพลตฟอร์มโดยเฉพาะไปเลยเนาะไม่ได้เข้าโรงหนังเหมือนเมื่อก่อนแล้วอะไรแบบเนี้ยครับก็จะแพลตฟอร์มไหนก็ได้นะครับก็ขอให้สร้างสรรค์แล้วก็นะสนุกสนานเป็นประโยชน์กับคนดูนะครับยินดีด้วยนะรางวัลสุพรรณหงส์ก็เป็นรางวัลใหญ่นะพี่เนาะถ้าเราทำหนังขึ้นมาสักเรื่องเนี่ยเราก็อยากจะเข้าชิงหรือว่าอยากจะมีส่วนอยู่ในรางวัลนี้เนาะสุพรรณหงส์นะครับเป็นรางวัล
0: เป็นกำลังใจให้กับทีมเน
3: า
0: ะ
3: ใช่ครับ
0: ค่ะมาดูฟุตบอลกันหน่อยนะคะตอนนี้ทีมชาติไทยลงซ้อมเมื่อวานนี้เตรียมพร้อมจะแข่งชิงแชมป์อาเซียนรอบชิงชนะเลิศนัดที่2เจอกับเวียดนามนะคะลุง
1: ครับ
0: ค่ะก็มีโอกาสเนาะกองหน้าเลสกรบูรพาบอกมีโอกาสเยอะนะคะโอกาสนั้นจะเป็นของเราหรือเปล่าก็เดี๋ยวรอติดตามอีก2วันค่ะที่เวียดนาม
3: มีโอกาสเลยมีโอกาสโดนอีกคนเรามีโอกาสโดนเวียดนามอีก
0: มีโอกาสมีโอกาสเป็นแชมป์สิเอาก็กองหน้าเขาพูดเองอ่ะยศกรบูรพาบอกว่า
3: ก็ต้องมีโอกาสเยอะก็ดีก็ดีต้องปลุกใจกันไปก่อน
0: ใช่ปลุกใจว่าเอาสมมติถ้าครึ่งแรกได้ประตูก่อนเนี่ยน่าจะแบบเล่นสบายอ่ะในครึ่งในครึ่งที่สองใช่ไหมสบายกว่าเดิมแต่ก็ต้องรอดูก่อนบอกไม่น่าจะยากเกินไปนี่เขามั่นใจว่าไม่น่าจะยากเกินไปหวังว่าจะไปสร้างประวัติศาสตร์ที่นั่นได
3: ้อ๋อครับผม
0: คนไทยก็ไปเชียร์กัน
3: แฟนบอลที่ดูเขาคลั่งแบบเต็มความจุสนามนะเขาไม่ได้เหมือนราชบังเราที่แบบไม่เต็มนะถึง 26,000 กว่าคน
0: เน
3: าะแต่ว่าถ้าไปที่เวียดนามเนี่ยนะครับโอ้โหแฟนบอลเขาเนี่ยฟุตบอลมันคือชีวิตเหมือนกันนะฮะ
0: ใช่ไหม
3: กดดันตั้งแต่นาทีแรกแน่นอน
0: คำว่าคว่ำนี่คือน่ากลัวไหมมีจุด
3: น่ากลัวนะ
0: จุดอะไรไหม
3: จุดเป็นพวกเสียงมอไซค์เสียงแตรกันอย่างนั้นอ่ะที่แบบเวลาเขาฉลองกันทีไงโอ้โหก็
0: 26นะคะ2ทุ่ม
3: ครับ
0: 2ทุ่มเราถ่ายทอดสดผ่านช่อง True นะคะ True Vision Now ค่ะสนาม Meeting Stadium ประเทศเวียดนามค่ะตามกันได
3: ้ส่วนสนุกเกอร์เนี่ยนะครับก็เปิดฉากขึ้นแล้วนะครับชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับชิงเงินรางวัลตั้ง1,500,000 บาทนะครับทางสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยนะฮะการเทศบาลเนี่ยเขาจัดขึ้นนะโอ้โหเขาบอกว่าเนรมิตโรงยิมจัดให้เป็นที่ประลองการแข่งขันสนุกเกอร์นะครับทำที่นั่งขึ้นมา 4,000 ที่นั่งอ่ะพี
0: ่โ
3: อ้ 4,000 ที่นั่งเพื่อเป็นหาผู้ชนะนะครับนะงานนี้ก็นำโดยนี่นะฮะเทพชยาอุ่นหนูนะเจ้าของแชมป์ World Open นะ มีหมูปากน้ำนะครับรองแชมป์ China Open สดๆร้อนๆก็คือมืออันดับต้นๆนี่มาหมดนะครับนะป๋องสิฉอยก็มาพี
2: ่โอ้
3: สิฉอยก็มา
2: เออช่วงหลังนี้พี่แกทุกรายการเลยเนาะ
3: ทุกรายการ
2: เออพี่เกมพี่เกมไปหมดเลยค่ะ
3: มีขึ้น 1-6 กันยายนนี้นะครับที่นครสวรรค์นะครับเอาโรงยิมมาทำเป็นเขาเรียกอะไรมันโต๊ะสนุกเลยนะครับแล้วก็มีที่นั่งถึง 4,000 ที่นั่งงานนี้ก็จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่นะครับในงานแถลงข่าวในป๋าชาดาแกมาร่วมด้วยนะเออป๋าชาดาเนี่ยสงสัยจะชอบแทงสนุกเกอร์นะครับเออมาร่วมยืนแถลงข่าวกับเทพชยาอุ่นหนูด้วยนะฮะ
2: เออดูทรงแกก็น่าจะชอบอยู่เนาะ
3: ก็ชิงเงินรางวัลตั้ง
2: กีฬาประเภทนี้

0: 1,500,000 บาท
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็เตรียมสนุกสนานกันนะครับก็คนไทยล้วนๆนะครับงานนี้นักแข่งนักนุกเกอร์นะครับ
1: ค่ะตามเชียร์กันได้ปิดท่าบันเทิงและกีฬา
2: เมาข่าวแล้วบันเทิง
0: ต้องขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ครับ
1: ค่ะไปที่ชายแดนไทยกัมพูชากันหน่อยนะคะเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีไปที่ช่องอานม้านะคะจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยรัฐมนตรีช่วยกระทรวง DE ในฐานะที่เป็นส.ส.พื้นที่นะคะก็บอกว่าเป็นการไปรับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงานด้านยุทธวิธีพร้อมให้กำลังใจกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาและปกป้องผืนแผ่นดินไทยอยู่ตรงจุดนั้นแล้วก็ตอนนี้เรื่องของการปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่นะคะเห็นบอกว่าจะมีการขยายระยะเวลาการเก็บกู้ทุ่นระเบิดแบบครั้งที่4นี่นะเป็นเวลา5ปีตั้งแต่1มกราคมปี70ไปจนถึง31ธันวาคมปี74เนี่ยแล้วก็ได้ดูภาพประกอบจุดที่กำลังพลเหยียบระเบิดเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยการเก็บกู้ทุ่นระเบิดประเทศไทยเรามีพื้นที่ปนเปื้อนทุ่นระเบิดอยู่ทั้งสิ้น15อำเภอนะคะทั้ง6จังหวัดครอบคลุมอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์สระแก้วและตราดก็มีเห็นการเก็บกู้ทุ่นระเบิดและก็สัมภาวุธระเบิดตั้งแต่ช่วงปลายปี68จนถึง31มีนาคมปีนี้เนี่ยเก็บไปแล้ว673ทุ่นเพราะฉะนั้นการเก็บกู้กวาดล้างทุ่นระเบิดในพื้นที่เนี่ยเขาเรียกว่าพื้นที่ยุทธบริเวณก็เป็นการสนับสนุนกองกำลังป้องกันชายแดนนะก็ตอนนี้เรามีพื้นที่ปลอดภัยอยู่ประมาณ 398,83 ตารางเมตรนะคะก็ถือว่ายังไม่ได้ 100% ยังมีอยู่เยอะต้องบอกว่าอย่างนั้นที่บอกว่าครอบคลุมอยู่ในพื้นที่ตามแนวชายแดนทั้งหมดนี่นะคะยังมีเยอะอยู่ค่ะ6จังหวัด15อำเภอแล้วก็ที่สำคัญคือเวลาเกิดเหตุนี่นะทหารต้องสูญเสียอวัยวะจากการปฏิบัติหน้าที่นะคะนายกเองก็บอกว่าเสียใจสุดๆในเรื่องเหยียบแบบนี้เมื่อวานนี้ก็ส่องกล้องทางไกลไปดูหมู่บ้านหนึ่งชื่อหมู่บ้านอานแซกอยู่ที่ช่องอานม้าก็ส่องไปดูฝั่งกัมพูชานะคะก็ไม่เจออะไรแล้วก็นายกบอกว่า เดี๋ยวจะมาพบกับทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะตั้งแต่ช่วงต้นปียังไม่มีโอกาสมาเจอกับเหล่าทหารก็เป็นสิ่งที่น่าอึดอัดใจอยู่ตลอดเวลานายกก็ให้กำลังใจเนี่ยค่ะก็หวังว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกเนาะในพื้นที่ตามแนวชายแดนแต่ว่าก็ยังไว้วางใจไม่ได้แหละว่าไหม
0: แน่นอนยังไว้วางใจไม่ได้แน่นอนครับพี
1: ่ดูจากแผนที่โลกนะประเทศไทยเราก็มีแค่จีบเดียวเองนะขวานตอนนี้เนาะแต่เรามีสึกเหมือนจะรอบด้านเหมือนกันนะทางฝั่งอีสานฝั่งตะวันออกแล้วก็ฝั่งทางใต้ใช่ไหมมันอะไรกันนักกระหนาวะไม่รู้นะดูไม่สงบเอาเลยอ่ะค่ะเพราะว่าภายในเราก็ไหนยังมีน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้หนักแหละเหนื่อยจริง
0: ครับ
1: ค่ะ
0: สู้ๆทุกคนสู้
1: นะแล้วก็ยิ่งเขาบอกว่าตอนนี้ที่กัมพูชาเนี่ยก็ใกล้จะเลือกตั้งนะคะน้องทุ่ง
0: คร
1: ับ ก็คงจะต้องระมัดระวังเนาะใกล้เลือกตั้งไม่รู้ว่าเกี่ยวอะไรเนาะแต่ว่าก็เฝ้าระวังไว้ก่อนนะทหารก็ต้องเตรียมพร้อมพร้อมตลอดเวลาด้วยค่ะ
0: จริงเหรอ
1: ค่ะ
0: ครับผมเราพักฟังเพลงสดสักเพลงครับพี่เนาะ
1: ได้ค่ะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายนะคะ
0: ครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละบอกว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: สิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า
1: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
2: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
3: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
1: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
2: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
3: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือฝังจากไฮดีเซล S S S S

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เซียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเซียงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการนะคะ
4: ครับผมไปที่พัทยาชนิดหนึ่งครับพี่สีมีเด็กม.4 นะครับกับคุณแม่นะครับมาร้องเรียนนะครับเราก็ไปแจ้งความแล้วด้วยนะฮะถูก
3: ค่ะ
4: คุณครูสอนคณิตศาสตร์ที่โรงเรียนล่วงละเมิดเพื่อแลกกับเกรดโอ้โหคือยุคสมัยนี้เนาะคุณครูมาหวังอะไรกับเด็กนี่มันก็นี่ฮะเดี๋ยวนี้เด็กเขามีหลักฐานหมดนะเออคือเธอก็ยอมรับก่อนละว่าอ่ะอันดับแรกเนี่ยเธอก็เป็นเด็กที่หัวไม่ดีแล้วก็เป็นเด็กที่คือถ้าฟังจากเธอเนี่ยเธอก็รู้แหละว่าคุณครูเนี่ยมีเจตนาเข้ามาสนิทกับเธอเพื่ออะไรแต่เธอบอกว่าไม่คิดว่าจะเลยเถิดไปขนาดนี้หมายถึงว่าไม่คิดว่าครูจะกล้าแบบถึงขนาดพาเธอเข้ารีสอร์ทขนาดนี้พี่นะฮะ
3: โอ้โห
4: เธอก็ยอมรับว่าเธอหัวไม่ดีเธอก็คุณครูเนี่ยเริ่มจากเอาข้อสอบมาให้เธอดูก่อนว่าอันเนี้ยพรุ่งนี้ที่จะสอบนะมันสอบอย่างนี้จำคำตอบไว้นะนู่นนี่นั่นนะครับแล้วเธอก็ไปสอบเฮ้ยมันก็ตรงอ่ะที่ครูมาให้จริงๆนะอันนี้คือนี่คือการเปิดทางของครูนะฮะหลังจากนั้นครูก็เลยเหมือนกับมาขอเหมือนกับแบบว่าเอ้ยฉันให้ข้อสอบเธอแล้วเธอต้องให้อะไรฉันบ้างสิานะครับหลังสอบเสร็จเนี่ยนะฮะเธอเล่าว่าเริ่มจากคุณครูเนี่ยชวนเธอไปเหมือนกับเป็นสถานที่แบบผมไม่รู้ว่าเขาจะเรียกออนเซนหรือเปล่านะพี่แต่ว่าเขาบอกว่าเป็นสถานที่ที่แบบต้องเปลือยกายลงสระนะลงไปแช่น้ำกันอะไรอย่างเงี้ยไปกันสองคนนะแล้วก็ชวนกันไปสถานที่แบบเนี้ยนะครับตอนแรกเธอก็แบบเฮ้ยเอาไงดีแต่เมื่อพอมันไปถึงนั้นแล้วนะครับก็ลงไปแช่อยู่ในสระเดียวกันนั่นแหละคุณครูก็มาเหมือนกับมาลูบคลำเธอนะฮะแล้ววันต่อมาคุณครูก็ยังแบบเหมือนกับอ้างวันเนี้ยฉันให้ข้อสอบเธอแล้วเธอต้องไปกับฉันนะต้องไปด้วยกันอีกนะอะไรเงี้ยทีวันที่สองเนี่ยเริ่มมีการเปิดห้องแล้วก็คุณครูก็ลงมือนะครับกระทำกับเธอเธอบอกเธอก็เก็บหลักฐานทุกอย่างไว้หมดแล้วล่ะนะครับตอน

0: นั้นนะได้แต่กลัวแล้วก็ได้แต่เก็บหลักฐานเอาไว้นะครับก็หลังจากนั้นเนี่ยเธอก็เลยนำเรื่องราวเนี่ยนะครับมาบอกกับทางผู้ปกครองบอกกับแม่นะก็ล่าสุดนะครับล่าสุดเนี่ยได้แจ้งตำรวจแล้วด้วย
1: ค
0: ่ะมีการแจ้งตำรวจแล้วนะฮะเรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่พัทยานะครับที่พัทยา
1: โอ้โห
0: พ่อสี่
1: เนาะเด็ก
0: ครูคุณครูยังคิดอะไรกับเด็กอยู่นะคือบางทีเด็กสวยเด็กหน้าตาดีไงคุณครูต้องหาความใจยากนะเพราะมันต้องมีอย่างนี้ทุกปีนะ
1: โอ้ย
0: เด็กที่เป็นลูกศิษย์เนี่ย
1: มันลูกศิษย์นะคะ
0: ไม่รู้นะลูกใครไม่รู้อะตอนนั้นอะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตอนนั้นลูกอะไรก็ไม่รู้แล้วล่ะ
1: หน้ามืดหน้ามืดนะคะ
0: มืดแล้ว
1: ก็ต้องโดนลงโทษไป
0: อาหวัง
1: ใช่ค่ะอาหวังอีกคนนี้ก็อาหวังอีกคนนึงแต่ว่าอยู่ในผ้าเหลืองค่ะน้องลุงคือเมื่อวานเนี่ยชาวบ้านที่อำเภอผาขาวจังหวัดเลยเนี่ยก็แจ้งตำรวจว่าเนี่ยมีชายแต่งตัวเป็นพระมาปีนบ้านเรือนของผู้หญิงหวังจะทำไม่ดีไม่ร้ายชาวบ้านได้ยินเสียงขอความช่วยเหลือของน้องผู้หญิงคนนี้นะคะคราวนี้ชาวบ้านก็มาล้อมเลยค่ะปรากฏว่าชายที่แต่งตัวเป็นพระเนี่ยใส่แต่สบงแต่ด้านบนเนี่ยเป็นเสื้อยืดแล้วก็เอาชาวบ้านก็เลยเอาเชือกมัดมือมัดเท้าเอาไว้พระเพ้อไม่รู้แล้วล่ะเพราะว่าน้องที่ขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านเนี่ยอายุ18เองค่ะต้องบอกว่าขณะเกิดเหตุอยู่ในบ้านคนเดียวมีชายแต่งตัวเป็นพระลักษณะเหมือนเมายาเข้ามาในบ้านก็กะจะมาย่ำยีนั่นแหละก็เลยร้องขอความช่วยเหลือน้าที่อยู่ข้างบ้านก็เลยได้ยินก็รีบมาแล้วก็บอกชาวบ้านมาเอาช่วยกันจับไว้ได้นะคะแล้วก็โทรแจ้งตำรวจเนี่ยค่ะจากการสอบสวนของตำรวจก็ทราบชื่อว่าคือพระเฉลิมชัยก็สารภาพว่าบวชอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในอำเภอผาขาวที่เลยนี่แหละก่อนเกิดเหตุก็เสพยาบ้าแล้วก็เดินทางมาที่บ้านหลังนี้เพราะว่าชอบผู้หญิงบ้านหลังนี้เด็กอายุ18ก็
0: จำพฤติกรรม
1: แต่ว่าดูสักหน่อยไหมก็สีม่วงดั่งใจคิดค่ะนุ่งสบงแล้วทรงหื่นนี่ข่าวสุดเขาโปรยหัวแบบนี
0: ้ก็จริงนะแบบทั้งเสพยานะฮะทั้งเสพเมถุนนะครบเลยนะฮะ
1: อะไรนุ่งงงตรงนี้แหละสถานะนุ่งสบงอยู่นะคะอ่ะก็จะมีอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆเนาะไอ้เรื่องครูเรื่องพระเรื่องอะไรกับผู้หญิงเนี่ยมันไม่ได้เลยเนาะ
0: ไม่ได้เลยนะสองเป็นสองอาชีพที่ไม่ควรนะฮะทั้งครูทั้งพระนะโอ้
1: ใช่ค่ะ
0: คร
1: ับ อ๋อ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: คุณผู้ฟังทุกท่านยังอยู่กับรายการ Good Morning ASEAN ประจำเช้าวันจันทร์ที่24สิงหาคมพุทธศักราช2569นะคะตั้งแต่6โมงเช้าเราก็หลากหลายเรื่องราวนะสงครามภูมิรัฐศาสตร์ไฟไหม้สภาพอากาศสุนัขเยอะแยะมากมายก่ายกอง
2: หลายเรื่องเหลือเกินค่ะ
1: ในช่วงนี้นะคะทักทายคุณผู้ฟังกันสั้นๆสักนิดหนึ่งดีไหมคะคุณแพตตี
2: ้ได้เลยคุณผู้ฟังของเรานะคะก็วันนี้โอ้โหมารอทักทายกันแต่เช้านั้นใน Facebook นะคะหลายๆท่านก็ให้กำลังใจมา
1: ค่ะท่านพลเอกดร.กิติศักดิ์บอกจะรอฟังครับอ้าวแล้วตอนนี้ฟังอยู่ไหมคะ
2: ฟังอยู่
1: ถ้าไม่ทัน6โมงเช้าฟังย้อนกันได้นะคะเรามีไลฟ์บรอดแคสต์นะอยู่ทางแฟนเพจ MCOT News FM 100.5 ซึ่งหลายๆท่านก็รับชมรับฟังส่งคอมเมนต์มาพูดคุยกับเราตั้งแต่เช้าเลยขอบคุณมากๆนะคะ
2: ค่ะคุณยุทธพงศ์ก็ทักทายมาคุณสายน้ำไม่ไหลกลับคุณชยุทธนะคะคุณชวรีคุณหมูนะคะคุณวิโรจน์ก็สวัสดีครับเข้ามานะคะคุณเป้าหมายของชีวิตคุณอะไรนะที่แสดงความคิดเห็นกับเรื่องของคุณน้ำหวานนะคะเกี่ยวกับเรื่องของมือถือที่บอกว่าค
1: ุ
2: ณน้ำหวานได
1: ้
2: ให้บทเรียน